0: ผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: คิรินตันติเวชยอดนักวิ่งปลอดเหล็กทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวอย่างต่อเนื่องด้วยการโชว์ฟอร์มสุดโหดวิ่งในงานวิ่งระดับโลก2026 Beat to Beacon 10K ที่เมืองพอร์ตแลนด์สหรัฐอเมริกาโดยนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีใช้เวลาการวิ่งบนถนนดีที่สุด28นาที12วินาทีพร้อมกับผ่านเข้าสู่เส้นชัยเป็นอันดับที่6ของรายการขณะที่ก่อนหน้านี้คีรินทำสถิติวิ่ง10กิโลเมตรไว้ที่29นาที6วินาทีในรายการ Racing Thailand Marathon Bangkok 2024ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3กัมพูชาชนะติมอร์เลสเต้3-0อินโดนีเซียแพ้เวียดนาม0-3ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตติพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์กลาสโกเซลติกชนะดันดีเอฟซี1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเซเวนคานประเทศสวีเดนฮัมสตัดแพ้ซีเรียส0-2และยอร์กาเดนชนะวัสเดียรัสเอสเค6-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ500คะแนนรายการมูบาดาล่าดีซีโอเพ่น2026ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเทเลฟริสนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นมือ9ของโลกและเป็นมือ3ของรายการชนะราฟาเอลจอร์ด้าคู่แข่งมือ15ของโลกจากสเปน2เซตรวด7-6แทบเบรก7-2และ6-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญหมั่นดูแลสุขภาพกายและใจด้วยพลังในการคิดบวกด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ไตรรงค์ของไทยคงอยู่เกียรติทหารกองทัพบกชาติไทยอยู่ที่ไหนภูมิใจไม่หดสูญเกียรติประวัติชีว

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตตราตรึงดวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

467ให้กับน้องทหารใหม่กองประจำการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครกลางรวมทั้งพลทหารกองประจำการที่ปฏิบัติภารกิจราชการสนามชายแดนกองทัพภาคที่4เดินหน้า We Are One Family ใครปฏิเสธความรุนแรงเราคือเพื่อนกันเปิดตัว9วาระขับเคลื่อนสันติสุขชายแดนใต้จัดเวทีTED Talkกับผู้ได้รับผลกระทบผู้หญิงเด็กผู้นำศาสนานักฟุตบอลสโมสรปัตตานี FC ร่วมขับเคลื่อนสันติสุขยืนยันเจตนารมณ์ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงสร้างสังคมแห่งความเข้าใจสันติสุขที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากประชาชนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเตรียมพร้อม

ว่าตีสองหน้ายืนยันสหรัฐกับอิหร่านมีการเจรจายุติสถานการณ์กันในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมาพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ม่มีใครอยากเห็น
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานทักทายกันในช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายกันด้วยบทเพลงเพราะๆครับอาจารย์สุธีครับ
1: เสียงจากปลายด้ามขวานนะครับพันเอกหญิงเพ็ญประภารอดพ่วงทีมงานโฆษกกรมน.นะครับ
2: ครับ
1: ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะส่งเสียงแห่งความรู้สึกนะฮะจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาถึงพี่น้องไทยทั่วทั้งประเทศเลย
2: ถูกต้องครับนี่ถ้าสมมติว่าใครต้องการจะติดตามทั้งเต็มบทเพลงนะครับก็มี MV ด้วยนะฮะเมื่อวานนี้ทางทีมงานของเราได้มีการแปะไว้ที่เพจ Army Radio เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดตามในส่วนของความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลการปฏิบัติต่างๆของทีมโฆษกกรมน.นะครับก็เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะครับมีความเคลื่อนไหวมี movement ต่างๆให้ได้ติดตามกันด้วยครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
2: ครับก็มีคุณสุรศักดิ์นะครับทักทายจากภูเก็ตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: คุณต้นน้ำปรมินนิรโสครับ
2: กับคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับแล้วก็มี
1: คุณสวัสดิ์ชาดาก
2: ับผมคุณลาวคงเจียมทักทายเข้ามาแล้วด้วยครับ
1: ครับคุณริววิทย์6ด้วยนะครับคุณบัวลอยบัวพรหมีนะครับ
2: คุณนิตยาบางกรวยครับ
1: ครับครับคุณคุณดวงกมลนี่เป็นแอดมินนะ
2: คุณทองมีก็ทักทายสวัสดีเข้ามาแล้วครับ
1: ครับ
2: เรียบร้อย
1: บรรยากาศเป็นยังไงบ้างเช้านี้มีฝนตกรึมลงมาหรือเปล่านะครับ
2: ครับ
1: ไปดูเรื่องราวที่นักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับได้ไปทัศนศึกษานะครับสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรและก็คณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางงีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นครับ
2: ครับก็ทั้งนี้นะครับพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางงีได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรแล้วก็พลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีสภาพการเปลี่ยนแปลงของฐานทัพแล้วก็ป้อมปราการปืนใหญ่ที่สิงคโปร์เกิดการโจมตีทางทะเลเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นค่ายเจริญศึกหลังจากฝ่ายญี่ปุ่นได้รับชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมารายูได้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากจากประวัติอังกฤษในสมัยนั้นน่ะเขามีการประเมินเรื่องของภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปนะครับจึงมุ่งเน้นแต่การป้องกันก็เป็นเหตุทำให้ถูกทำลายในเวลาต่อมานะครับได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ในค่ายเจริญศึกจนถึงช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับซึ่งบันทึกความทรงจำเหล่านี้ได้บอกให้คนรุ่นหลังทราบว่าสงครามได้ทิ้งบาดแผลทั้งจิตใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวรวมทั้งที่เห็นว่าการจดจำในอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพแต่กลับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาสู่การสร้างสันติภาพในอนาคตต่อไปนะครับรัฐบาลสิงคโปร์นะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้ความเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์ต่างๆย้ำเตือนถึงผลกระทบของสงครามแล้วก็กระตุ้นให้ทุกคนเกิดความรักษาสันติภาพครับ
1: พิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางงีไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่ว่าเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่มีที่ได้รักษา

0: ภาพความทรงจำแล้วก็บทเรียนความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกที่เฉลยศึกต้องเผชิญเมื่อต้องถูกกักขังในค่ายเฉลยศึกและต้องไปเป็นแรงงานทาสให้กับผู้ชนะสงครามทำให้สิงคโปร์ได้ตระหนักว่าอำนาจจักรวรรดิอังกฤษชาวยุโรปไม่ได้ทรงพลังและก็เป็นที่พึ่งได้ในยามขับขันได้อีกต่อไปนะครับหลังจากได้ตระหนักว่าอำนาจจักรวรรดิอังกฤษชาวยุโรปไม่ได้ทรงพลังและก็เป็นที่พึ่งได้ในยามขับขันได้อีกต่อไปนะครับหลังจากที่สิงคโปร์ได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงได้พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้พึ่งตนเองได้เป็นสำคัญครับ
1: ครับก็ส่วนนิทรรศการธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางสกุลเงินสิงคโปร์จากอดีตจนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์ในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินของประเทศตรงนี้ก็สะท้อนเองนะครับว่าให้เห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาต้องมีการพึ่งพาเรื่องของเศรษฐกิจการเงินรักษาการเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกเนี่ยนะครับเนื่องจากสิงคโปร์ไม่มีทรัพยากรอื่นครับ
0: ครับ
1: นี่นะฮะ
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรนะครับจึงทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็คณะมาทัศนศึกษาให้เห็นสถานที่จริงว่าในปีพุทธศักราช2362นะครับที่สหราชอาณาจักรอังกฤษได้เข้ามาครอบครองสร้างแล้วก็วางระบบให้กับประเทศสิงคโปร์จนถึงการพัฒนาประเทศสิงคโปร์หลังจากการได้รับอิสรภาพจากอาณานิคมอังกฤษนั้นเป็นอย่างไรตัวนี้ก็โอ้โหเจริญ
1: ใช่ครับ
0: อย่างมากเลยนะครับ
1: ครับก็ถ้าใครไปสิงคโปร์เนี่ยก็ไม่พลาดนะอาจารย์สุธีต้องไปถ่ายรูปกับเมอร์ไลออน
0: อ๋อ
1: เนี่ยนะสิงโตพ่นน้ำ
0: สิงโตพ่นน้ำ
1: ครับ
0: นะครับที่เมืองไทยของเราถ้าจะมีก็จะเป็นพวกลอดช่อง
1: ลอดช่องสิงคโปร์นะครับ
0: ครับ
1: เอ๊ะไม่รู้ว่าสิงคโปร์ก็มีลอดช่องนี้หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิวันที่ขนมจีนอาจจะไม่มีที่จีนมีที่ไทยนี่แหละ
1: อันนี้นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครได้ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับท่านได้กรุณาพานักเรียนในร้อยนะครับไปสัมผัสกับประสบการณ์จริง
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับช่วงเช้านี้ทางทีมงานรายการเราก็นำมาฝากด้วยนะครับไปกันที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนะครับยังคงแผ่ปกคลุมไปทั่วทุกขุนแห่งทั่วประเทศไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองค์พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะครับขออภัยองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยมีทางด้านของพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจรัตน์นะครับรองแม่ทัพภาคที่4แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
0: ครับในการนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีก็ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งส่งติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถรวมทั้งพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเข้มแข็งสามัคคีเพื่อสร้างความสงบสุขความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเต็มที่ครับ
1: กับองคมนตรีนะครับได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับจากนั้นก็เดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงแห่งใหม่เพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านก็ไปติดตามในประเด็นต่างๆนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่และมอบแนวทางการแก้ไขการขับเคลื่อนการทำงานนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับ
0: ก่อนเดินทางกลับครับท่านองคมนตรีก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพ พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานและพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบเป็นของขวัญเป็นกำลังใจแก่10ตำรวจโทไตรรัตน์คุณสันทวสิริซึ่งมีอาการกระโหลกศีรษะด้านท้ายยุบแล้วก็แกนกลางสมองเคลื่อนครับดาบตำรวจวันนุชิตแซ่คอดาบตำรวจพันกิจศิรกิจและนายมูฮัมหมัดซายฟูลากามีประชาชนผู้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยท่านองคมนตรีก็ได้สอบถามพูดคุยให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับก็ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับท่านเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานสากิริยาเจนะผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันความปลอดภัยของประชาชนจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและขว้างระเบิดไปบอมนะครับใส่จุดตรวจบูเกซามีในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยเป็นการประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพตามประเพณีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่คูโบดีแยฮายีสุสานบ้านกานัวนะครับในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีข้าราชการทหารแล้วก็ในส่วนของครอบครัวผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกันครับ
0: ครับซึ่งนั่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดินฝังศพนะครับในการประกอบพิธีครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่ดวงวิญญาณของอาสาสมัครทหารพรานสากาลิยาเจนะนะครับแล้วก็เป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวผู้กล้าหรือผู้สูญเสียในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานทุกนายด้วย
1: ถูกต้องครับส่วนที่วัดนภารามนะครับในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็มีพิธีรดน้ำศพดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้บังคับหมู่นะครับสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งท่านนี้นะครับเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่ส่งผลทำให้ดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วได้รับบาดเจ็บสาหัสและท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
0: ในการนี้นะครับพลตำรวจโทกฤษดาแก้วจันดีรองผู้บัญชาการกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ประธานในพิธีได้วางพวงหรีดเคารพศพในนามของนายกรัฐมนตรีพร้อมวางพวงหรีดในนามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในนามของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ในนามของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เพื่อแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่และพลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าวางพวงหรีดเคารพศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตในนามของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและวางพวงหรีดพร้อมมอบเหรียญบางระจันและเงินช่วยเหลือในนามพลโทนรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่ร่วมวางพวงหรีดและรดน้ำศพแสดงความอาลัยพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของดาบตำรวจวิทยาชายพรหมแก้วผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และอุทิศตนเพื่อพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในการสดุดีเคารพศพของผู้กล้านะครับผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนเรื่องของกรณีคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนยิงจุดเกิดเหตุยิงจุดตรวจนะครับบูเกซามีที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดคุณผู้ฟังอาจารย์สุธีมีความคืบหน้าแล้วนะครับ เมื่อวานนี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ได้มีการเชิญตัวนายมะอูเซงนะครับอายุ71ปีเป็นประชาชนในพื้นที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนคดีต่อไปเนี่ยนะครับก็มีการสืบสวนซักถามกันที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่46ที่ตำบลกะรุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับซึ่งการดำเนินการนี้เนี่ยนะครับเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565โดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์จากโรงพยาบาลระแงะบันทึกภาพและข้อมูลในทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัตินั้นมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้พร้อมทั้งชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบถึงเหตุผลและขั้นตอนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อย่างครบถ้วนครับ
1: ก็ทั้งนี้เองนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเขาก็ยืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลเพื่อสักถามในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามอำนาจหน้าที่แล้วก็กระบวนการที่กฎหมายได้มีการกำหนดนะครับเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนโดยเชิญโดยผู้ถูกเชิญตัวเนี่ยยังคงได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามกฎหมายทุกประการนะครับและก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดครับ
0: ครับคนไทยทุกภาคนะฮะก็ยังหวังว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็ส่งกำลังใจให้ทุกฝ่ายกันละกันนะครับในการแก้ไขปัญหานี้ไปดูเรื่องของสภาพอากาศและการบรรเทาสาธารณภัยบ้างเป็นอย่างไรนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยครับในช่วงนี้ถึงวันพรุ่งนี้5สิงหาคมมีฝนตกหนักและถึงหนักมากนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคอีสาน6ถึง9สิงหาคมฝนก็จะเพิ่มขึ้นหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกพื้นที่เสี่ยงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากข้อที่ควรระวังก็คือเรือเล็กอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่ง3ถึง9สิงหาคมนี้เรือเล็กอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่ง 6-9 สิงหาคมครับ
1: ก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 2 ทุ่มครึ่งโดยประมาณกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานนะครับเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางนะครับบริเวณที่ตำบลน้ำมวบนะครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะฮะก็ขนาดความลึกอยู่ที่ขนาด 2.8 ความลึก2กิโลเมตรนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้รับทราบกันนะครับเขาบอกว่ารู้สึกเล็กน้อยเท่านั้นอาจารย์สุรีครับแต่ว่าในส่วนของปภ.เขาก็มีการส่งเซลล์บอร์ดคาสต์เนี่ยนะครับที่ผ่าน SMS ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านก็เจอน้ำป่าทะลักจากฝนตกหนักนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38โดยพลตรีบุญจริตเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ก็ได้สั่งการจัดชุดกำลังพลซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับที่บ้านสาลึกสาลีกใช่ไหมฮะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งก็ยังต้องประเมินสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็ขณะที่บ้านห้วยไส้ตำบลเมืองณอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับกองกำลังผาเมืองโดยเฉพาะกิจชัยานุภาพเขามีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะครับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้คือมีฝนตกหนักนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากก็สร้างความเสียหายทั้งกับพื้นที่แล้วก็ผลผลิตการเกษตรของประชาชนนะครับในส่วนของกำลังพลเราก็มีการนำสิ่งของเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนในการเบื้องต้นเดี๋ยวการช่วยเหลือในเรื่องต่อไปก็จะดำเนินการกันต่อครับ
0: ครับทางภาคอีสานเนี่ยฝนตกหลายที่เลยนะครับพลโทวิรยุทธ์รักษีแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่2ก็ได้ติดตามประเมินความเสียหายแล้วก็อำนวยการแก้ไขปัญหาเส้นทางที่ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากซึ่งส่งผลให้กำลังพลไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรและปฏิบัติภารกิจได้ตามปกติในพื้นที่ชายแดนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฟื้นฟูเส้นทางอย่างเต็มกำลังโดยให้ความสำคัญนะครับกับความแข็งแรงของโครงสร้างความปลอดภัยในการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำเพื่อให้สามารถเปิดใช้เส้นทางได้เร็วที่สุดพร้อมลดความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับ
1: ครับก็การดำเนินการต่างๆนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งกองทัพภาคประชาชนภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาแล้วก็ระดมทุกทรัพยากรที่มีเนี่ยเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากในส่วนของภาคของประชาชนด้วยครับ
0: ด้านพลโทชันชัยร่มเย็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนพร้อมคณะก็ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มณฑลทหารบกที่3ที่17นะฮะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยมีพลตรีชนมากรพิบาลชนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่17ให้การต้อนรับก็ได้รับทราบผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมานะครับเตรียมการในการรับมือภัยพิบัติในสถานการณ์ต่างๆนะครับร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เรียกว่าบูรณาการร่วมกันครับ
1: ครับก็มีในส่วนของการตรวจความพร้อมนะครับในส่วนของกำลังพลยุทโธปกรณ์นะครับจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่17ด้วยแล้วก็มีในส่วนของทีมแพทย์ที่คอยให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับของมณฑลทหารบกที่17ด้วยนะครับโดยท่านก็ได้มีการมอบนโยบายนะครับตามแนวทางของผู้บัญชาการทหารบกก่อนเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ให้ยึดถือตามนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการ ของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัดนั่นเองครับ
0: ครับภาคใต้ก็เช่นเดียวกันที่กองพันซ่อมบำรุงที่24ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนกองทัพเรือก็จัดพิธีบวงสรวงอัญเชิญเรือพระที่นั่งนะครับเตรียมงานใหญ่ในปลายปีนี้ครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดหมดเวลาคงต้องล่ำลากันแล้วล่ะครับ
0: ครับผมสุธีสุขสากล
1: กับและผมณัฐฐาพร้อมทีมงานนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพานชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตถาคตจงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิกษุธรรมเจมะภิกษุและท่านสาธุชนทั้งตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอาตมาแพทย์ดอกเตอร์พระครูพัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนำได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนผู้ฟังขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกัปพุทโธเวดาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกัปธัมโมเมดาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิกัปสังโฆเมดาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเจ้าก็ยอมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเจ้ายอมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัชรังนามปฏิมังอิทธิปาติหาริยกรังพุทธโลปังอหังวันหามิสัพปะโตสตาสเตปะวันโตเมเศรษฐพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะชาริติเศรษฐธรรมังกิจจังมะมะเข้าของไหลมานะชาริติเศรษฐสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมาณชาลีติหลวงพ่อเพชรวสิทธิมหาลาภังพระวันโตเมธัมมาจมหาเทวาสเปยักขาปรายันติธัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันโตเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันโตเมมิเตมะอุณโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโณายังเวลาอิงสาเวลาตาสีเวลาตาสาเวลาอิติโยพุทธตะมานิมานะพุทธตะตวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตตมะ อันทุกท่าน วันนี้ท่านสาธุชนอาตมาเองก็วันพระแน่ซึ่งจะถึงก็คือวันพระแรม8ค่ำนิยมอาตมานำพาคณะสงฆ์ขับเคลื่อนโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภออปอแต่หรือว่าโครงการธรรมสัญจรซึ่งมีงาน8ด้านก็มีศิลธรรม1ศิลธรรมและวัฒนธรรม2สุขภาพอนามัย3สัมมาชีพ4สันติสุข5ศึกษาสงเคราะห์6ทรข้อ7กตัญญูตวิธรรม8สามัคคีธรรมนี้เป็นงานที่อาตมาชอบแล้วก็ขับเคลื่อนอยู่มาอย่างต่อเนื่องเพราะได้อะไรหลายอย่างยมอย่างน้อยๆคือวัดที่เราไปนั้นจะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมสถานที่ก็คือได้เห็นความสามัคคีของชุมชนได้เห็นน้ำใจของชุมชนของชาววัดและสาธุชนหลายขอจะร่วมฝึกครูสมาธิครูสมาธิโดยสถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาที่228นะก็จะมีเชิญชวนญาติโยมมาร่วมเรียนครูสมาธิกันนะจะเดี๋ยวก็แล้วก็คำตอบตอบโจทย์ก็คือดีอย่างไรนะดีอย่างไรนั้นโยมก็ลองมาและอีกอย่างหนึ่งอาตมาขับเคลื่อนวัดสุขภาวะแต่พระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขได้โยมย้ำไม่บ่อยแต่ยอมก็ร่วมโครงการโดยเฉพาะอาตมาภาพตอนนี้ดีใจที่อาตมาได้จัดโครงการอบรมพระสงฆ์ในการเรียนรู้ AI หรือปัญญาเพื่อมาช่วยงานคณะสงฆ์ในการทำงานเผยแผ่โดยใช้พิมพ์ข้อความลงไปแล้วก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยออกมาให้ได้ชมกันอ่านกันก็บอกตาทั่วจนหลายการศึกษาเนี้ยช่วยให้คนได้เที่ยวไปในโลกกว้างการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะเหมือนอย่างนายฮารุณนายบพอจบการศึกษาจากจุฬาบัณฑ์จุฬาชนบทได้ทุนจุฬาชนบทแล้วก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปทำเสียดายนายบก็รู้จักไปทำคอนเทนต์นะเพราะการศึกษาโยมอาตมาภาพเองก็โชคดีเพราะการศึกษาทำให้อาตมาได้มีโอกาสได้ไปทำงานระดับใหญ่หลายโครงการด้วยกันเพราะก็บอกว่าหลวงพ่ออาตมาสอนว่ามีความรู้สู้งานสันดานเองสาธุชนต่อจากเมื่อวานนี้พรามใจบุญคนยากพรามใจบุญคนยากผู้ได้อานิสงส์ตันตาด้วยผ้าผืนเดียวย้อนมาว่าพระพุทธพระท่านว่าคนดีใจบุญสุนทรแทนทำดีง่ายแต่คนที่แห่งวัดแห่งแวนานๆใจจะนึกถึงบุญกุศลสักทีโอกาสจะทำนั้นยากมักแอ้งความไม่พร้อมผลที่สุดก็ไม่ได้ทำดีกับเขาสักทีแต่ถ้าเรื่องไม่ดีเรียวไหลไร้สาระก็เมื่อใดก็เมื่อนั้นมันคล่องเสียจริงๆยมการทำบุญทำทานต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งเพราะคนเราเมื่อมีวัตถุสิ่งของแล้วย่อมยึดติดหวงแหนเป็นธรรมดาจะตละให้ใครสักคนก็ตัดสินใจแย่นึกถึงลูกชายของท่านคนยอมคนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งยอมเล่าให้ฟังว่าชอบสะสมหนังสือการ์ตูนไว้มากมายกองเป็นตั้งเต็มห้องอ่านแล้วอ่านอีกเขาถามว่าจะบริจาคให้เด็กอื่นๆตามชนบทอ่านบ้างได้ไหมเธอบอกว่าได้ครับพ่อแล้วก็นั่งเลือกหยิบเข้าหยิบออกเป็นชั่วโมงไม่ได้สักเล่มถามว่าทำไมเลือกนานนักเธอบอกว่าเสียดายอยากเอาไว้อ่านอีกตกลงเลยไม่ได้บริจาคสักเล่มเลยโยมนี่แค่หนังสือนะถ้าเป็นของอื่นราคาแพงๆคงจะยากกว่านี้การเสียสละของคนให้ทานแก่ผู้อื่นท่านจึงเรียกว่าบริจาคค ือตัดใจให้ถ้าไม่ตัดใจไม่มีทางให้ได้วันนี้จะขอเล่าเรื่องนายทุกขตะคือคนเข็นใจยากเข็นคนหนึ่งที่ใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากในการตัดใจแต่ที่สุดก็ทำสำเร็จยอมขาผู้นี้มีชื่อเรียงเสียงใดไม่ได้ปรากฏแต่ชาวบ้านเรียกกันว่านายผ้าผืนเดียวเนื่องจากทั้งสองผัวเมียมีผ้าห่มอยู่ผืนเดียวผ้านุ่งคนละผืนผัดกันห่มเวลาออกจากบ้านไปไหนมาไหนต้องออกไปทีละคนไปพร้อมกันไม่ได้เพราะมีผ้าคลุมกายอยู่ผืนเดียวถ้าใครเคยไปอินเดียจะเห็นว่าชาวพรตะเขาใช้ผ้าแผ่ผืนใหญ่ห่มไม่ต้องใส่เสื้อผ้าก็ได้ห่มถ้าเอาผ้าผืนนั่นแหละคลุมส่วนบนแต่ถึงกระนั้นถึงจะจนสักปานนั้นทั้งสองสามีภรรยาก็เป็นคนใจบุญชอบในศีลในธรรมะวันหนึ่งมีเทศกาลฟังธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนเขาประกาศโฆษณาทั่วไปพราหมณ์จึงปรึกษากับภรรยาว่าเขาประกาศการสำหรับฟังธรรมแล้วเราทั้งสองมีผ้าห่มผืนเดียวจะไปฟังพร้อมกันไม่ได้ต้องแบ่งกันไปใครจะไปเวลาไหนพี่ไปกลางคืนเถอะฉันจะไปกลางวันภรรยาออกความเห็นดีเหมือนกันน้องกลางคืนไม่ปลอดภัยเป็นอันว่าสายวันนี้เธอไปก่อนก็แล้วกันสามีเห็นด้วยเมื่อภรรยาไปฟังธรรมตลอดทั้งวันกลับบ้านแล้วพราหมณ์จึงแอบน้ำอาบท่ากินข้าวเสร็จก็ออกจากเรือนไปวัดเพื่อสดับพระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเขานั่งอยู่ท้ายบริษัทตั้งใจกำหนดตามกระแสพระธรรมเทศนาก็เข้าใจไปตามลำดับเกิดปิติทั้งแห่สลับกันไปไม่ขาดสายติดคิดไข้จะบูชาพระธรรมเทศนาด้วยการถวายผ้าสาดกคือพระห่มนิยมเป็นทานตั้งแต่ปฐมยามทีเดียวถึงตอนนี้ขอแวะข้างทางก่อนโยมคำว่าปิติแปลว่าความเอิบอิ่มใจปิติมี5ชนิดคือ1คุตตกาปิติปิติเล็กน้อยเช่นขนชันน้ำตาไหล2คณิกาปิติปิติชั่วครู่รู้สึกแป๊บแป๊บดุจสายฟ้าแลบแล้วก็หายไป3โอกันติกาปิติปิติเป็นละลอกรู้สึกสู้ลงมาเป็นจุดๆประดุจดังขึ้นสัดฟัง4อุเพงคาปิติปิติโรดลอยตัวเบาใจฟูคล้ายกับจะลอยขึ้นสู่อากาศแห่พระนาปิติปิติแผ่ซ่านไปทั่วสรรพร่างกายทั้งหมดนี้มักเกิดขึ้นจากการที่เป็นจิตเป็นสมาธิพราหมณ์ฟังธรรมมีความเข้าใจในธรรมะจิตใจเป็นสมาธิแน่วแน่จึงเกิดปิติซาตานเกิดศรัทธาใครจะถวายผ้าสาดกเป็นทานแต่ทันทีที่คิดจะถวายผ้าถวายทานก็เกิดความตระหนี่ขึ้นในใจเพราะนึกถึงความจำเป็นที่ต้องใช้ผ้าผืนนั้นอยู่และไม่ได้ใช้คนเดียวหากต้องใช้ร่วมกันสองคนตัวเองก็ต้องใช้ภรรยาก็ต้องใช้พราหมณ์คิดหนักว่าถ้าเราถวายผ้าผืนนี้ซะเราก็จะไม่มีผ้าห่มภรรยาก็ไม่มีเช่นกันอย่ากันนั้นเลยไม่ถวายดีกว่าเขานั่งสงบฟังธรรมต่อไปเกิดจิตประกอบด้วยสัทธาขึ้นมาอีกอยากถวายผ้าเป็นแทนชั่วครูจิตตนีก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นเช่นนี้เป็นแล้วเป็นเล่าอยู่เช่นนี้โยม พระคัมภีร์พูดให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเมื่อจิตสัทธาดวงหนึ่งผุดขึ้นในใจพราหมณ์ว่าจะถวายจิตตนีตั้งพันดวงก็เกิดขึ้นครอบงำสัทธาจิตนั้นจะแล้วยอม1,000มันจะสู้ไหวหรือยอมและ1ต่อ1,000มันจะสู้ไหวหรือยอมไหวไม่ไหวพราหมณ์แกก็สู้เต็มที่ว่ากันว่าแกคิดแล้วคิดอีกตั้งแต่ปฐมยามจนถึงมัชฌิมยามก็คิดไม่ตกว่าจะถวายผ้าดีหรือไม่ดีจนในที่สุดร่วงเข้าปัจฉิมยามแกก็ตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าต้องถวายแน่นอนเท่านั้นละยอมความตนีที่ตนีได้ปณาการจากจิตใจแกตนเองจิตเต็มเปรียมด้วยสัทธามีความเอิบอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกจนเผลอลุกร้องขึ้นอุทานดังๆว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าสีโกศลประทับนั่งฟังพระธรรมเทศนาในคืนนั้นด้วยทำแก่บริษัทจำนวนมากทรงตระดับเสียงร้องของพราหมณ์ว่าเราชนะแล้วทรงสงสัยว่าใครชนะอะไรถามไถ่ไปทั่วจนได้รับคำตอบว่าพราหมณ์คนนั้นเอาชนะความตนีได้ตัดสินใจบริจาคผ้าผืนเดียวที่มีอยู่บูชาธรรมจึงทรงเริ่มใสในการกระทำของเขารับสั่งให้คนนำแพร่มาประทรงพระราชทานผ้าผืนใหม่ให้แก่เขาสองผืนพราหมณ์ได้นำแพร่คู่นั้นไปถวายพุทธเจ้าพระราชาพระราชทานผ้าอีก4คู่8คู่16คู่ในโอกาสต่อมาเขาแก่เขาตามลำดับเขาก็ถือเอาเพียงคู่เดียวนี่ที่เหลือนั้นนำไปถวายพุทธองค์หมดการกระทำของแพมทราบถึงพระราชาพระองค์ทรงเริ่มใส่แม่จึงพระราชทานผ้าแพรอย่างดีราคาแพงแก่เขาเขารับพระราชทานผ้ามาแล้วคิดว่าคนอย่างเขาไม่ควรใช้ผ้าเนื้อดีขนาดนั้นจึงเอาผ้าไปขึงเป็นเพดานบนที่บรรทมของพุทธเจ้าที่คันธปกุฎีผืนหนึ่งอีกผืนหนึ่งขึงเป็นเพดานเรือนของตนตรงที่พระมาฉันพัฒนาหารเป็นนิดแสดงว่าตอนนี้พราหมณ์แกได้รับพระราชทานทรัพย์จากพระเจ้าแผ่นดินมีเงินพอที่จะนิมนต์พระมาฉันที่บ้านเป็นนิดได้แล้ววันหนึ่งพระเจ้าสีโกศลเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์พระคันธกุฎีทอดพระเนตรเห็นผ้าแพรจึงทรงจำได้จะทูลถามว่าใครทำการบูชาผ้าแพรผืนนี้ได้รับคำตอบว่าพราหมณ์ผ้าผืนเดียวเป็นคนทำก็ยิ่งทรงชื่นชมในความใจบุญของพราหมณ์จึงพระราชทานสิ่งของอย่างละ4แก่พราหมณ์คือช้าง4ม้า4กาปณะ 4,000 ทาสี 4,000 ตาสา 4,000 บ้านสวยอีก4ตำบลเป็นอันว่าตอนนี้พราหมณ์ผ้าผืนเดียวในหยงกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆไปแล้วเรื่องราวของคนที่ทำบุญได้อานิสงส์ทันตาอย่างพราหมณ์ผ้าผืนเดียวนี้เป็นที่กล่าวขวัญกันทั่วไปแม้เราสาวกเมื่อไม่มีเรื่องจะสนทนากันก็ยกเรื่องพราหมณ์ขึ้นมาเมากันจนได้ยอมพระองค์ทรงตรัสทรงตัดสอนพระเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพราหมณ์นี้ถวายผ้าสาดกในปฐมยามเขาจะได้รับพระราชทานสิ่งของอย่างละ16ถ้าเขาถวายในมัชฌิมยามเขาจะได้ถวายอย่างละ18ถ้าเขาได้ถวายอย่างละ4เพราะอานิสงส์แห่งกันถวายทานในปัจฉิมยามจะเห็นว่าความดีนั้นควรรีบทำถ้าขืนจักแฉเจตที่สัตแหนั้นจะกลายกับกายเสีย แล้วจะไม่มีโอกาสทำความดีเสร็จแล้วได้ตัดสโลกธรรมสั้นๆไว้บุคคลควรรีบขวนขวายในความดีจึงห้ามจิตจากความชั่วเมื่อบุคคลชักแฉในการทำความดีจิตจะยินดีในความชั่วเสียแล้วจะอดทำความดีว่าอย่างนั้นทยมพรามผ้าผืนเดียวแกต่อโต้กับความตนีอยู่เกือบทั้งคืนในที่สุดก็สามารถเอาชนะจิตใจตัวเองได้ไม่มีการชนะอะไรที่ยิ่งใหญ่เท่ากับการชนะใจตนเองจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจทยมขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยเรื่องของปายาสิราชันนักคิดนักปรัชญาผู้หลงผิดเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังพุทธปฏิพันธ์ประมาณกี่ปีก็ไม่ได้บอกโยมคำพีพุทธศาสนาก็อย่างนี้แหละโยมมุ่งแสดงแก่แต่สัจธรรมไม่ได้สนใจบริบทแห่งการเวลาและสถานที่ปล่อยให้ผู้ศึกษาค้นคว้าหาเองเรื่องราวของพระของปายาสิราชันปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกส่วนสุตันตปิฎกทีฆนิกายชื่อว่าปายาสิราชันยาสูตรพระเจ้าปายาสิของเมืองเสตพยะเมืองขึ้นของแคว้นโกศลของมหาราชพนามว่าปเสนิโกศลพระเจ้าปายาสิเป็นมิจฉาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดจากทํานองของนําเช่นเห็นว่าชาติก่อนชาติหน้าไม่มีบุญบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเนื่องจากปายาสิเป็นนักคิดนักปรัชญากว่าจะตกลงปลงใจยึดมั่นในความคิดเห็นเช่นนี้ก็นานมิใช่อยู่ก็สลบเอาเองพระองค์ได้ทำการขนแขวทดลองตามกรรมวิธีของพระองค์หลายอย่างแล้วก็สรุปได้ข้อสรุปว่าบุญบาปไม่มีจริงนรกสวรรค์ไม่มีจริงพวกสมณะพยายามสอนเรื่องเหล่านี้เพื่อตัวพวกเขาเองมากกว่าคือสอนคนให้ทำบุญทำทานก็เพื่อพวกเขาจะได้รับประทานและทานกินอยู่อย่างสบายกินหรูอยู่ดีแล้วก็รอให้ผู้โง่เขานำเอาสิ่งของไปให้เพื่อหวังสุคติโลกสวรรค์ปายาสิได้ทดลองอะไรบ้างโยมเอาไว้ให้ปายาสิท่านได้เล่าเองในภายหลังโยมตอนนี้มาพูดถึงเหตุการณ์ทั่วไปก่อนโยมเมื่อพระองค์มีความเชื่ออย่างนี้แล้วก็ไปลุกรานพวกสมณะชีพรามทั้งหลายว่าพวกท่านเหล่านั้นกำลังหลอกลวงประชาชนผู้โง่เขลาเมื่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายแต่ตอบว่ามิได้หลอกลวงแต่ประการใดเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งมีอยู่จริงเป็นไปได้จริงแต่เนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่มีปฏิภาณปัญญาพอจะโต้ตอบหักล้างความผิดความคิดเห็นของปายาสิได้จึงพากันถอยไปเป็นส่วนแม่ปายาสิราชันก็ยิ่งได้ใจยอมประกาศท้าโซวาทะกับนักปราชญ์คนใดคนหนึ่งในโลกในโลกอย่างว่าตะยมเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือปายาสิยังมีเจ้าพระคุณเจ้ากุมารกัสสปะกุมารกัสสปะเป็นนามของพระเถระในอดีตสามเณรน้อยและอดีตโอรสบุญธรรมของพระเจ้าสิโกศลมีความเป็นมาย่อๆว่านางพิษุณีนิรนามรูปหนึ่งตั้งครรภ์มาก่อนบวชครรภ์บวชแล้วก็คลอดบุตรพระเทวทัตผู้ดูแลพิษุณีรูปนั้นอยู่ไล่ท่านตึกหาว่าต้องปราชิกพุทธเจ้ารับสั่งให้อุบาลีเถระเป็นประธานสอบสวนปรากฏว่าภิกษุณีบริสุทธิ์เมื่อคลอดบุตรออกมาพระเจ้าสิโกศลทรงส ทราบเรื่องจึงทรงนำเด็กไปเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมขนานนามว่ากุมารกัสสปะหนูน้อยกุมารกัสสปะบวชเป็นสามเณรแต่อายุยังน้อยอยู่ในพุทธศาสนาเรื่อยมาจนเป็นภิกษุเป็นผู้คงแก่เรียนมีปฏิภาณยานแตกฉานในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ในเอตตกะความเป็นเลิศทางด้านเป็นพระธรรมกถึกแสดงธรรมได้อย่างวิจิตรสุดสดานพระกุมารและกัสสปะทราบเรื่องราวของพระเจ้าพยาติจึงไปพบเพื่อเตือนสติให้ละความเห็นผิดนั้นปายาสิหรือจะยอมง่ายๆขอท้าโต้วาทะกับท่านบอกว่าถ้าพระเถระสามารถหาเหตุผลมาหักล้างความเห็นของเขาทำให้เขายอมรับได้จะนับถือเป็นอาจารย์และแล้วการโต้วาทะกันก็เกิดขึ้นพระเถระถามว่าเพราะเหตุใดมหาบพิตรจึงมีความเชื่อว่าบุญบาปไม่มีสวรรค์นรกไม่มีปายาสิทธิ์ตรัสว่ายอมได้ทดลองอยู่หลายครั้งจนแน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีกุมารกัสสปะทดลองอย่างไรป่าพระเจ้าปายาสิทธิ์ตอบว่ายอมเคยบอกให้คนที่ทำชั่วมากที่สุดที่พวกสมณะแผนตอนว่าตายแล้วจะไปตกนรกแน่นอนสั่งเขาว่าถ้าตายไปตกนรกจริงก็ให้กลับมาบอกเขารับปากแต่จนป่านนี้เขายังไม่มาบอกเลยแสดงว่าเขาไม่ได้ไปตกนรกจริงพระกุมารกัสสปะมหาถามว่ามหาบพิตรสมมติว่านักโทษที่ต้องโทษเด็ดขาดถูกสั่งประหารชีวิตเขาจะขอว่าขอให้ปล่อยเขาไปสั่งเสียลูกเมียสัก 2-3 วันก่อนเถอะแล้วเขาจะกลับมาให้ประหารจะได้ไหมพระเจ้าเวสสิบอกไม่ได้สิพระคุณเจ้านักโทษเด็ดขาดไม่ได้รับอิสระแทบขนาดนั้นเกรงว่าเขาจะหนีไปเสียทางการจึงไม่อนุญาตพระกุมารกัสสปะถามว่าจะถ้าเช่นเดียวกันโยมนักโทษเด็ดขาดไม่ได้รับอิสระแทบแม้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวสัตว์ตายไปเกิดในนรกก็ไม่ได้มีอิสระภาพไปไหนมาไหนได้ถึงแม้เขาจะไม่ลืมสัญญาที่ให้ไว้กับพระองค์เขาก็ไม่สามารถมาบอกได้พระเจ้าไปเสียเรื่องนี้พอฟังขึ้นแต่ยอมก็สั่งให้คนที่มีศีลมีธรรมที่พวกสมณพราหมณ์บอกว่าตายแล้วต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนสั่งเขาให้มาบอกแต่เขาก็ไม่มาบอกเขาไม่บอกสักกันอะไรหรือเขาไม่ถูกกักกันอะไรไม่ใช่หรือทำไมจึงไม่มาบอกเล่าพระกุมารกัสสปะตัดถามว่ามีอยู่สองเหตุผลประการที่หนึ่งวันเวลาของมนุษย์และเทวดาไม่เท่ากันวันหนึ่งบนสวรรค์เท่ากับ100ปีของมนุษย์ถึงแม้ผู้คนนั้นไม่ลืมสัญญาว่าจะกลับมาบอกมหาบพิตรก็กลายเป็นเท่าเป็นฐานไปนานแล้วอีกประการหนึ่งผู้ที่ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วย่อมไม่ปรารถนาจะกลับมายังโลกมนุษย์อีกเพราะโลกมนุษย์โลกน่ารังเกียจดุจคนตกหลุมคูดมดเท่าเหม็ดน้ำเหม็นคนช่วยให้ขึ้นแม้แอบน้ำชำระกายให้สะอาดประพรมด้วยน้ำหอมอย่างดีจะให้เขากระโดดลงไปในหลุมมูดคูดอีกเขาย่อมไม่ปรารถนาจะลงไปฉะนั้นแหละพระเจ้าพระศิวะโยมยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าคนเราตายแล้วไปเกิดใหม่โยมก็ทดลองแล้วไม่เห็นเป็นตามที่พวกสมณพราหมณ์สอนกันเลยท่านกุมารกัสสปะถามว่ามหาบพิตรทดลองอย่างไร
5: พระเจ้าของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการและติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นและวันนี้รองนายกประกรณ์นัดประชุมตรวจเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งให้นายกพิจารณาติดตามอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสครับ
5: นายกรัฐมนตรียังอยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการและจะเสร็จสิ้นภารกิจและกลับเดินทางถึงประเทศไทยช่วงค่ำนี้ขณะที่เวลา 9:00 น.นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจับตาช่วงบ่ายวันนี้นายประกรณ์ นินทร์ประภารองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นการประชุมตรวจเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจสอบก่อนส่งให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งเบื้องต้นพบความผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนการทำ TOR การจัดสอบและการประกาศผลด้านคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนที่อาคารรัฐสภาส่วนเวลา 9:30 นศาลฎีกาสนามหลวงนัดตรวจพยานหลักฐานคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกับ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลและศาลอาญาอนุญาตรวมสำนวนคดีช่อโกงประชาชนของกลุ่มดีไอคอนกรุ๊ปมินพิชญาและแซมยุรนันท์เข้ากับคดีหลักนัดสืบพยานวันนี้เวลา 9:00 น.ยศวัฒน์ องค์ประภาสรายงานครับ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 20:29 น.เกิดแผ่นดินไหวจุดศูนย์กลางอยู่บริเวณตำบล

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีน

0: สาวสุพรรณครับชื่อของเพลงน้องส้มนวรัตน์พันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดสร้างสรรค์ความสุขเสียงเพลงชื่อเพลงว่าสาวสุพรรณหลงรักหนุ่มอุทัยแต่หนุ่มอุทัยไม่รักสาวสุพรรณไปรักสาวเชียงรายซะอย่างนั้น ครับฟังเพลงจบเราก็มาเข้าข่าวครับถ้าอยากจะฟังเพลงเพราะๆแบบนี้เข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดคุณก็จะได้พบกับเสียงเพลงมากมายจากพันธุรัตน์เรคคอร์ดมอบความสุขให้กับท่านครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีกันตอนเช้าเช้าวันใหม่สำหรับวันอังคารใช่ไหมฮะวันนี้วันอังคารที่4สิงหาคมแล้วนะครับเดือน

0: ของวันแม่แห่งชาตินะครับรักแม่อย่ารักแต่ปากเนาะอะไรที่พอจะเอาไปฝากแม่ได้ขนมนมเนยเกินเงินดีที่สุดนะแม่เขาอาจจะมีความจำเป็นต้องใช้บ้างนะครับครับคุณฟังครับเรื่องราวของข่าวขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับอาทิเช่นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดเนี่ยนะครับใน4ขวดแรกครับพอขวดที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยครับเริ่มประหยัดผมพูดมาอย่างนี้29ปี30ปีแล้วนะครับนั่นคือคุณภาพของสินค้าที่ยืนหยัดอยู่ได้ต้องบอกว่าสินค้าเขายืนหยัดอยู่ได้ตัวเขาเองนะครับเพราะนั้นมารับประทานแล้วมาตอบโจทย์ได้ทุกๆโรคก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันบ้างครับ10ปากว่าไม่เท่าตายเห็น10ตายเห็นไม่เท่ากับสั่งซื้อแล้วไปทดลองรับประทานเองแล้วจะรู้ว่าโอ้มันดีแฮะฟังโฆษณามาตั้งนานแล้วครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับที่ร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองมีจำหน่ายร้านเดียวเท่านั้นครับร้านอื่นผมไม่ได้จำหน่ายครับก็อย่างที่เจมหมูส่งมาให้ครับคนนั้นคนนี้มาซื้อเจมหมูก็พยายามเอาชื่อเสียงเรียงนามเหล่านั้นมาให้ผมดูครับก็ขอขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่ซื้อที่ร้านเจมหมูและเจมหมูก็เอามาให้ดูยืนยันว่าเขามาซื้อร้านเจมหมูเพราะผมบอกแล้วว่าผมไม่มีที่ไหนวางขายนอกจากที่ร้านเจมหมูร้านเดียวเท่านั้นถ้าที่อื่นมีขายฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกแต่ผมไม่มีวางขายที่ไหนนอกเหนือจากร้านเจมหมูป่าโมกอ่างทองหรือว่าจะสั่งซื้อจากผมโดยตรงเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนี่บอกมาซื้อทุกเดือนเลยคุณลูกสาวคุณพ่อสังเวียนอยู่สะพานวัดจุฬามณีบ้านกลุ่มบางบานอยุธยาขอบคุณนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนี่ก็อยู่วัดโบสถ์ครับพี่เล็กเธออยู่บ้านกระเดื่องบางบานอยุธยาครับก็มาซื้อฝาขวดต้องเป็นรูปดร.เนกแล้วของแท้นี่ซื้อกาแฟดีเจนะครับลูกสาวลุงสวงตำบลบางพรับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองขอบคุณครับหลายๆท่านเลยนะครับที่มาซื้อจากร้านเจมหมูก็บอกเราเก้าสิบกันครับลูกสาวสมบัติเนี่ยนะขอบคุณครับ AND ลูทิน่ารับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกตอนนี้ก็มีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปเลยกลายเป็นว่าทั้งบำรุงสายตาด้วยบำรุงร่างกายด้วยส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปเป็นส่วนผสมกับสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูเบอรี่สารสกัดจากแปรรสที่ช่วยดวงตาก็เลยกลายเป็นว่าช่วยบำรุงลำลังด้วยช่วยดวงตาด้วยจัดโปรโมชั่นไว้ให้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3 2แถม1ก็ชุดเล็ก4แถม3ก็ชุดใหญ่ครับ7ขวดกับ3ขวดคุณจะเลือก3ขวดหรือ4ขวดครับถูกกว่ากันแค่เพียงพันเดียวเท่านั้นสนใจก็สั่งซื้อกันมา0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวข่าวแรกครับศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนเพิกถอนคำสั่งมธ.1ปลดนิพนธ์ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนคำสั่งของมธ.1ที่ให้นิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอบจ.สงขลาเมื่อวานนี้ที่ศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดระหว่างนายนิพนธ์บุญญามณีผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่2ผู้ถูกฟ้องคดีโดยศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่25มิถุนายน2564ที่ให้ผู้ฟ้องคดีนายนิพนธ์บุญญามณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่4สิงหาคมปี56จนถึง27มิถุนายนปี62อันเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากเป็นการทำโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้นครับเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับอันนี้เป็นเรื่องของศาลปกครองกลางครับก็มีเรื่องราวบอกได้แค่นี้เนาะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวของทางด้านประเด็นข่าว ทยรัฐบ้างนะครับทางด้านไทยรัฐก็มีเรื่องของเกี่ยวกับนายฆ่า5ศพเนี่ยนะครับในฟุกเปิดปากอ้างถูกหลอกคดีฆ่า3ศพฝังดินไม่แจ้งความเพราะกลัวถูกฆ่าปิดปากครับเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงครับที่สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียนสัตหีบชลบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากตำรวจนำตัวในฟลุ๊กมาสอบสวนเพิ่มเติมครับ1ใน4ของผู้ต้องหาที่ฆ่า3ศพพ่อแม่ลูกเจ้าหน้าที่นำตัวนายชัชนันท์หรือนายฟลุ๊กอายุ24ปีกลับไปควบคุมที่เรือนจำตามหมายจับหมายขังเนื่องจากผู้ต้องหาถูกฝังฝากขังต่อศาลแล้วการกระทำนำตัวออกมาสอบเพิ่มเติมจึงต้องยื่นคำร้องขอฝากขออำนาจจากศาลและเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นก็ต้องนำตัวกลับไปยังเรือนจำตามขั้นตอน12นาฬิกา30นาทีเที่ยงครึ่งรับตำรวจสภ.นาจอมเทียนและตำรวจสภ.ห้วยใหญ่ได้ควบคุมนายชัชนันท์หรือนายฟุกผู้ต้องหาส่งตัวกลับไปยังเรือนจำพิเศษพัทยาตามหมายขังระหว่างถูกควบคุมตัวไปขึ้นรถควบคุมขังผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสอบถามนายฟุกบอกว่าตนเนี่ยถูกหลอกให้เดินทางไปโดยเข้าใจเพียงว่าจะไปช่วยควบคุมตัวบุคคลยอมรับว่าประเด็นที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวกับข้องกับยาเสพติดแต่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมขึ้นเมื่อถูกถามว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายตำรวจหรือไม่นายฟุกก็บอกว่าทราบตั้งแต่แรกว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ตำรวจจริงส่วนสาเหตุที่ไม่แจ้งตำรวจหลังเกิดเหตุอ้างว่ากลัวจะถูกทำร้ายหรือฆ่าปิดปากเพราะถูกข่มขู่อีกทั้งนายป๋องเองก็รู้จักครอบครัวตัวเองแต่ยอมรับว่าเป็นคนขับรถกระบะของผู้ตายไปจริงซึ่งขับไปที่เก็บไว้ที่บ้านและไม่เคยเข้าไปแตะต้องอีกเลยนอกจากนี้ในฟลุ๊กยังกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและรู้สึกเสียใจอยากขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าหากทราบล่วงหน้าว่าจะมีการฆาตกรรมจะไปยอมก็คงจะไม่ยอมร่วมเดินทางไปด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าใครเป็นผู้ใช้วุธปืนยิงผู้เสียชีวิตผู้ต้องหาไม่ได้ตอบคำถามก่อนเจ้าหน้าที่จะรีบนำตัวขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาไปวันเกิดเหตุ3พ่อแม่ลูกกล้องวงจรปิดของวันที่28มิถุนายนปี69เวลาเที่ยงคืนเสร็จเห็นกลุ่มของนายป๋องขับรถกระบะเชฟโรเลต4ประตูสีบอลทองหลังคาท้ายกระบะทะเบียนระยองซึ่งเป็นรถกระบะของเหยื่อผ่านชุมชนทุ่งขามุ่งหน้าไปยังแยกซากแต่งสะพานมอเตอร์เวย์จอมเทียนและมุ่งหน้าไปจุดเกิดเหตุที่มีฆ่าฝังดินอยู่ริมถนนสายทางหลวงหมายเลข7สายใหม่กรุงเทพมาบตาพุทธช่วงเวลา6นาฬิกาจะเห็นแก๊งของนายป๋องขับรถกระบะของผู้ตายกลับมาเส้นทางเดิมเพื่อนำรถไปจอดไว้ที่บ้านของ3พ่อแม่ลูกหลังจากก่อเหตุฝังดินแล้วจึงใช้เวลาในการก่อเหตุประมาณ6ชั่วโมงโดยนายชัชนันท์หรือนายฟุกยอมรับว่าตนเองเป็นคนขับรถกระบะคันดังกล่าวซึ่งหลังจากก่อเหตุได้นำรถกลับไปจอดไว้ที่บ้านของผู้ตายเหมือนเดิมเพิ่นแล้วก็ไม่เคยกลับไปแตะต้องอีกเลยว่างั้นครับตอนนี้เขาก็ฝากขังแยกกันแล้วนะเขาไม่ฝังร่วมเขาไม่ให้ขังร่วมนะครับกลัวว่าจะถูกทำร้ายกันนะแยกขังกันไปคนละคุกแล้วกันนะแดนไหนแดนไหนก็จะไปอยู่แดนเดียวกันนะครับอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะบางข่าวจะจริงเท็จยังไงไม่รู้บอกข่มขืนเด็กวัย14ด้วยนะโอ้โหไอ้ป๋องนี่มึงไม่เบาเลยนะเนี่ยนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคนมีสีอยู่ด้านหลังด้วยอยู่แบ็คหลังครับจะชิงจะเท็จประการใดก็ทางด้านของตำรวจก็คงจะต้องสืบสาวเราเรื่องกันเพราะสิ่งที่พูดมานั้นเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนใครพูดล่ะไอ้ป๋องมันพูดเลยว่าไงหรือใครพูดซึ่งมันก็เป็นที่โบราณก็บอกไม่มีมูลฝอยมันหมาก็ไม่ขี้นะบิ๊กตายบอกสั่งเช็คมือถือตำรวจถูกพาดพิงเป็นลูกพี่จ่ายยาเสพติดให้ป๋องถ้ามีมูลฟันไม่เลี้ยงแน่ครับทางด้านสำนักงานตำรวจชาติครับพลตำรวจโทแต่ลงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจและโฆษกตำรวจเปิดเผยว่ากรณีอดีตภรรยาหนึ่งในเหยื่อของในป๋องผู้ต้องหาคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียเผยในรายการโหนกระแสว่าในป๋องเคยพาไปรับยาเสพติดจากลูกพี่ซึ่งเป็นตำรวจอยู่ในสภ.ห้วยใหญ่นี่แหละบอกเดี๋ยวขายหมดจะซื้อทองให้เมียใส่แต่ตำรวจชลบุรียืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกรณีดังกล่าวเนี่ยผบ.ตร.ครับพลตำรวจกิตติ์ลัดพันเพชรสนใจได้สั่งการให้ตนเร่งรัดติดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏทางสื่อว่ามีมูลหรือไม่หากพบว่ามีมูลให้เร่งใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ทั้งวินัยและอาญาและให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีรายงานผลให้ทราบโดยเร็วตนได้สั่งผู้บังคับบัญชาของตำรวจนายที่ถูกกล่าวหาได้นำโทรศัพท์มือถือของตำรวจที่ถูกกล่าวหามาตรวจสอบโดยด่วนเพื่อหาพยานหลักฐานหากปรากฏพยานหลักฐานปรากฏชัดให้ดำเนินคดีตามกรอบของกฎหมายหากพบนายตำรวจรายอื่นที่มีชื่อเกี่ยวข้องก็ให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดเช่นกันตนขอยืนยันว่าสำนักงานตำรวจชาติจะไม่ปกป้องตำรวจแบบนี้อย่างเด็ดขาดหากผลปรากฏว่าตามพยานหลักฐานคืบหน้าเป็นอย่างไรจะรายงานให้ผบ.ตร.พี่น้องประชาชนทราบต่อไปขณะเดียวกันขณะนี้ทางผบ.ตร.สั่งการตำรวจภูธรภาค2ขยายผลทุกประเด็นที่ถูกกล่าวหาอ้างในรายการโทรทัศน์และการโหนกระแสรวมถึงเรียกผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลสอบปากคำอย่างละเอียดเนื่องจากเมื่อมีผู้กล่าวอ้างว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นตำรวจก็มีหน้าที่ต้องสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายนอกจากนี้ยังยืนยันว่าความผิดที่ถูกกล่าวอ้างนี้เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดยังอยู่ในอายุความพนักงานสอบสวนและสามารถดำเนินการตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานได้หากพบข้อเท็จจริงเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานไม่มีข้อยกเว้นพร้อมกันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพ้นโทษและการรับตัวผู้ต้องขังจากกรมราชทัณฑ์ว่ามีช่องโหว่หรือจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตย้ำว่าหากพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญาตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติครับตำรวจบางคนก็บอกไม่เกี่ยวครับแต่ไปพูดออกรายการหนกระแสนะผมว่ามันต้องมีมูลไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้โบราณว่าอย่างนั้นนะจะทิ้งเจ็ดอย่างไรก็ให้ตำรวจเขาทำงานก่อนแล้วกันเนาะผมว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่เด็ดๆอะไรเยอะแยะเนี่ยนะครับที่มันยังซ่อนอยู่เพราะว่าเนี่ยตามข่าวจะเชื่อจริงหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะเพราะไอ้ฟุกนี่วัย14มันยังพาไปข่มขืนซะเลยเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อมันจะเลวสุดขั้วชั่วสุดขีดขนาดนั้นนะเนาะเห็นแล้วก็บอกตรงว่าโอ้โหเป็นอะไรที่สงสารคนที่ถูกกระทำเพราะคนๆแบบนี้นะครับไม่น่าอยู่เห็นอะไรนะเขายื่นเรื่องแล้วขอให้ประหารชีวิตสถานเดียวเนี่ยนะกฎหมายไทยเรามีไหมเนี่ยเหยื่อวัย14ขวบครับเหยื่อวัย14ขวบเปิดใจนาทีถูกป๋อง5ศพใส่กุญแจมือแล้วข่มขืนเมื่อปี61ซ้ำอ้างตัวเป็นตำรวจข่มขู่ปิดปากด้านอดีตภรรยาคนแรกแฉพฤติกรรมรุนแรงใช้ปืนตบหน้าเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นทั้งคู่ยันต้องประหารชีวิตสถานเดียวกันคดีสะเทือนขวัญของไอ้เจ้าป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมโหด5ศพประกอบด้วยครอบครัว3พ่อแม่ลูกและก็2พี่น้องชาวรัสเซียอ้างอิงจากไทยรัฐนิวส์โชว์ได้เปิดเผยข้อมูลและบทสัมภาษณ์สุดสะเทือนใจจากเหยื่อในอดีตและคนใกล้ชิดที่ออกมาแฉพฤติกรรมสุดอำมหิตของนายป๋องพบว่ามีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนและก่ออาชญากรรมอย่างยาวนานคุณเฟียสครับนามสมมุติเหยื่อผู้เสียหายจากอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดได้ออกมาเปิดเผยฝันร้ายเมื่อปี61ขณะนั้นเธอเพียงอายุ14ขวบได้รู้จักกับนายป๋องผ่านทาง Facebook ก่อนจะถูกล่อลวงด้วยอุบายว่าจะพาไปดูแข่งรถและให้อยู่เป็นพยานเรื่องรถหายทว่าเมื่อไปถึงนายป๋องกลับจับเธอใส่กุญแจมือทำร้ายร่างกายลงมือข่มขืนทำชำเราซึ่งเป็นพฤติกรรมใส่กุญแจมือแบบเดียวกับที่ใช้อำมหิตกับครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ตกเป็นเหยื่อฆาตกรรมหลังกระเด็นได้ป๋องได้ข่มขู่ไม่ให้เธอไปแจ้งความโดยอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจบนโรงพักแจ้งไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะขู่ทำร้ายร่างกายจนทำให้เธอตกใจกลัวและต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบาดแผลในใจนานถึง8ปีแล้วคุณเฟียสระบุว่านายป๋องมักชอบแต่งกายคล้ายตำรวจพกบัตรอ้างตัวเป็นตำรวจไปเคลียร์ปัญหาให้กลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือคู่อริในพื้นที่คาดว่าน่าจะเป็นมีปมในใจที่อยากเป็นตำรวจแต่ร่างกายไม่เอื้ออำนวยจึงชอบแต่งชุดตำรวจไปข่มขู่เหยื่อตั้งแต่ปี60ถึงปี61แล้วในช่วงแรกที่มีข่าวว่าในป๋องแหกด่านหลบหนีมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระแก้วเพื่อข้ามไปกัมพูชาคุณเฟียสก็ยอมรับว่ากลัวมากว่าในป๋องจะกลับมาคิดบัญชีฆ่าปิดปากจึงตัดสินใจออกมาร้องเรียนผ่านสื่อและแจ้งความเพื่อเปิดเผยพฤติกรรมชั่วร้ายของไอ้ป๋องเรียกร้องให้ลงโทษโดยการประหารชีวิตเท่านั้นด้านคุณจอยอดีตภรรยาคนแรกที่ใช้ชีวิตอยู่กับไอ้ป๋องมา7ปีจนมีลูกด้วยกันก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังของครอบครัวพฤติกรรมสุดเลวของไอ้ป๋องสามีชั่วๆคนนี้นะครับคุณจอยเล่าให้ฟังว่าพ่อของนายป๋องมีอาการคล้ายคนป่วยทางจิตเคยพยายามใช้ไฟฟ้าช็อตเธอซึ่งเป็นลูกสะใภ้ถึง2ครั้งและเคยมาขอดูหน้าอกของเธอจนทำให้เธอทนไม่ไหวต้องแยกตัวออกมา เมื่อย้ายมาอยู่กัน2คนในป๋องกลับแสดงพฤติกรรมรุนแรงไม่ต่างไปจากพ่อชอบทำร้ายร่างกายเธอหนักสุดถึงขั้นต้องใช้ปืนตบหน้าบังคับไปทนอยู่ตลอดระยะเวลา7ปีที่คบกันไอ้ป๋องออกคุกเป็นว่าเล่นเข้าคุกออกคุกเป็นว่าเล่นเวลามาหาลูกสาวก็มักจะข่มขู่เธอเสมอว่าถ้ามึงไม่ใช่แม่ของลูกกูฆ่ามึงตายไปแล้วคุณจอยมองว่าในป๋องเนี่ยถูกกระทำและขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กจนจิตวิปริตและไม่สามารถกลับตัวเป็นเด็กดีได้หากหลุดออกมาจากคุกก็ต้องมาก่อเหตุซ้ำอีกแน่นอนคุณเฟียสและคุณจอยต่างเห็นตรงกันว่าพฤติกรรมฆ่าศพของไอ้ป๋องเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมเกินกว่าจะให้อภัยได้และเรียกร้องให้ศาลตัดสินประหารชีวิตในป๋องเพียงสถานเดียวเพื่อความปลอดภัยของสังคมและเหยื่อทุกคนราชทัณฑ์แจงปล่อยป๋องพ้นโทษตามกำหนดไม่มีลดโทษครับเคยพูดให้ฟังทีแล้วนะครับกรมธรรม์เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ลดโทษเลยมันติดคุก7ปี7เดือน25วันติดคุกเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี64แล้วมันก็หลุดพ้นโทษมาวันที่5 มิถุนายนปี69 7ปีพอดีใช่ไหมเนี่ย5 ปี7ปี7เดือนแล้วการรับโทษของผู้ต้องขังดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดเป็นกรณีพิเศษไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานอภัยโทษการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษแต่เป็นการพ้นโทษเมื่อครบกำหนดตามคำพิพากษาของศาลก่อนครบกำหนดโทษกรมราชทัณฑ์ก็ดำเนินการประเมินความเสี่ยงของผู้ต้องขังตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดครับปล่อยมาแล้วเนี่ยมันจะรู้แล้วมันจะมาทำก่อกรรมทำเข็ญเนี่ยเนาะก็ไม่มีใครเชื่อหรอกไม่มีใครรู้หรอกนะครับในขณะเดียวกันเครือข่ายจิตอาสายื่นหนังสือถึงรัฐบาลที่บังคับไปใช้โทษประหารไอ้ป๋องกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาหลายส่วนประกอบด้วยมูลนิธิองค์กรทำดีกลุ่มสายไหมต้องรอดชมรมสันติประชาธรรมมูลนิธิเป็นหนึ่งกลุ่มไทยไม่ทนกลุ่มจากคิงสะพานใหม่ชมรมมุสลิมอาสาพัฒนาสังคมศูนย์ส่งกลับใจภักดีและมูลนิธิวินวินเดินทางก็ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้บังคับใช้โทษประหารชีวิตอย่างจริงจังในคดีฆาตกรรมอุกฉกรรจ์โดยเฉพาะคดีผู้ก่อเหตุมีพฤติการกระทำความผิดที่ผิดซ้ำผิดซากเนี่ยนะครับผู้การแต้มครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาพร้อมด้วยตัวแทนพรรคภูมิใจไทยและตัวแทนพรรคเศรษฐกิจเป็นผู้รับหนังสือนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมในฐานะตัวแทนภาคีเครือข่ายประชาชนเพื่อสนับสนุนการประหารชีวิตอาชญากรคดีอุกฉกรรจ์แถลงว่าปัจจุบันสถานการณ์อาชญากรรมกระทบต่อชีวิตเพศทรัพย์สินและคดียาเสพติดร้ายแรงมีแนวโน้มทวีความแรงมากขึ้นโดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียรวมถึงคดีรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตหลายต่อหลายเหตุการณ์ซึ่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของประเทศไทยทั้งในสายตาคนไทยและชาวต่างชาติเครือข่ายระบุต้องการให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเป็นวาระชาติโดยผลักดันมาตรการตั้งแต่การป้องกันการสืบสวนจับกุมการดำเนินคดีการพิจารณาพิพากษาการควบคุมผู้ต้องขังการบำบัดฟื้นฟูตลอดจนการติดตามผู้พ้นโทษเพื่อป้องกันการทำความผิดซ้ำข้อเสนอคือคงโทษประหารชีวิตสำหรับคดีอุกฉกรรจ์ที่กระทบต่อชีวิตและเพศทบทวนมาตรการการลงโทษพักโทษและปล่อยตัวรวมทั้งบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือแจ้งความแรงนอกจากนี้ยังเสนอให้ทบทวนการใช้มาตรา52ของประมวลกฎหมายอาญาในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญโดยเห็นว่าการลดโทษในบางกรณีทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษลดลงจนเกิดความกังวลของประชาชนต่อประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเครือข่ายยังเรียกร้องให้เป็นรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบควบคู่ไปกับการทำเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีเช่นระบบ AI และระบบกล้องวงจรปิดมาใช้ติดตามบุคคลที่เคยก่ออาชญากรรมร้ายแรงเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยงอาทิเช่นโรงเรียนสถานศึกษาและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพร้อมเสนอให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินคดีกับกลุ่มคดีอุกฉกรรจ์เช่นคดีปล้นฆ่าข่มขืนและทำร้ายร่างกายจนผู้อื่นเสียชีวิตเสนอให้ลงโทษประหารชีวิตโดยสถานเดียวไม่มีข้อยกเว้นยกเลิกการลดโทษสำหรับผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของไทยครับเป็นเรื่องที่มีเรื่องที่ต้องติดคุกและล้นคุกอยู่ในวันนี้ก็เพราะว่ากฎหมายไทยเรามันไม่เข้มแข็งผมว่านะมีความคิดส่วนตัวนะครับผมว่ากฎหมายไทยมันไม่เข้มแข็งคือไม่แข็งแรงไม่เด็ดขาดมันแฝงไว้ด้วยความเมตตาธรรมแต่คนพวกนี้มันไม่เหมาะที่จะเมตตาธรรมนะครับมันเข้าคุกเข้าออกเป็นว่าเล่นมันไม่ได้สำนึกไง ูติดคุกกูก็ดีกูก็ไม่ต้องไปซื้อข้าวกินที่ไหนเดี๋ยวเขาก็ดูแลกูเองอาหารก็ดีๆไม่ใช่ว่าอาหารแบบชนิดที่ว่าหาหมูไม่เจอหาผักไม่เจอมีแต่ข้าวเปล่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมเคยเข้านะครับอันนี้อ่านจากหนังสือมาไม่ได้เคยเข้าคุกแต่อ่านจากหนังสือมาก็บอกว่ามันกินข้าวไม่ต่างกันกับคนข้างนอกคุกเพราะฉะนั้นคนเข้าคุกมันก็เหมือนกับว่าเอาไปชดใช้เวรกรรมพอออกมาแล้วก็มาทำอีกอย่างเงี้ยมันไม่มีคำหลาบจำแม่อยากให้มันมีโทษประหารชีวิตเหมือนสมัยก่อนจังเลยสักทีได้ไหมกับไอ้ป๋องห้าศพไอ้ทงห้าศพเนี่ยครับคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อ
5: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดท้องก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได
7: ้ก็ซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575 0817805575
0: ครับทางด้านของบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งไม่ใช่มีแค่เพียงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับยังรับสร้างบ้านรีโนเวทบ้านสร้างบ้านอันสวยหรูตามกำลังทรัพย์ของท่านก็ได้ท่านต้องการปรึกษากับวิศวกรรมเอาวิศวกรของเราก็มีให้ควบคุมการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานผ่านการสร้างบ้านมัมมอริกีเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับมั่นใจในคุณภาพเรื่องของบริษัทที่จะรับเหมาก่อสร้างตึกอาคารหรือจะเป็นวัดวารามที่ต้องสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลากำนันก็ปรึกษาได้นะครับกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจำกัดเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับสำหรับอาหารเสริมที่รับประทานอาหารดาระที่รับประทานเพื่อสร้างพละกำลังให้กับตัวเองครับเพราะว่าแขนขาอ่อนเรียวอ่อนแรงรับประทาน1ซองก็ต่อ1แก้วครับภูผาวิปโรจะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูร่างกายของท่านให้แข็งแรงด้วยวิตามินที่เข้มข้นโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายสมุนไพรธรรมชาติครับแขนขาอ่อนเรียวแรงนอนติดเตียงเดินเหินไม่คล่องไม่แคล่วนึกถึงภูผาวิปโรได้เลยครับเครือข่ายของบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งที่รับสร้างบ้านเนี่ยนะครับรวมทั้งทางด้านของยาหอมดอกหอมมือลี้ครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหรือจะเป็นลมแน่นอกหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนี่เลยครับยาหอมลิตรเย็นครับยาหอมลิตรเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมจิตหอมชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมือลีครับติดบ้านไว้ติดตัวไว้ครับหรือมันแบบฉุกเฉินไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นหรอกครับตักเขาจะครึ่งช้อนชาใส่ใต้ลิ้นไว้อมไว้เลยครับใส่ใต้ลิ้นอมไว้เลยครับแล้วค่อยๆกลืนเดี๋ยวอาการที่ท่านเป็นมันก็ค่อยๆลดลงอย่างรวดเร็วครับนี่คือยาหอมดอกหอมมือลีนะครับพร้อมทั้งทางด้านของดีไทย สมุนไพรไทยๆที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2ขวดดีไทยแถมภูเผาวิปโร1ห่อใหญ่ด้วยนะครับสำหรับดีไทยฤทธิ์สะดวงใส่นัดภูมิแพ้เบาหวานความดันหรือจะเป็นเรื่องของกรดไหลย้อนนอนไม่หลับกระสายกระสับอ่อนเพลียไม่สดชื่นดื่มเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยขวดน้องๆ น้ำปลาเลยซื้อ2ขวดกระแถมภูเผาวิปโร1ห่อใหญ่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถาม0817805575ครีมรสสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อจะได้ซึมเล็กซึมลึกให้ผลมันได้เร็วตรงจุดที่ท่านมีอาการปวดไม่ว่าท่านจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกทับเส้นปวดตามข้อปวดหลังกดคอปวดไหล่สะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนเป็นตะคริวชามือชาเท้าไปลงเวียนนึกถึงครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับติดบ้านเอาไว้ติดตัวก็ดีอย่างที่บอกนะครับก็จะทำให้คุณได้ดูแลสุขภาพร่างกายครับสนใจสั่งซื้อเบอร์โทรของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนก็0983299909 0983299909ครับสอบถามได้เลยนะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของข่าวก็ต้องขอขอบคุณผู้สำเร็จรายการและท่านซื้อไปดูแลสุขภาพร่างกายกันพูดถึงตรงนี้แล้วนึกถึงวัดวังน้ำดำครับวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับจะมีหมอจีนแพทย์แผนจีนครับหมอเอกมาเปิดทำการดูแลเกี่ยวกับท่านที่ปวดเมื่อยปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวเขาเรียกว่าทำแบบครอบแก้วกับแพทย์แผนจีนครอบแก้วบริเวณที่ท่านปวดอะไม่มีราคาค่างวดครับแล้วแต่คุณจะทำวันที่9สิงหาคมเวลา9โมงเช้าไปต้นไปที่วัดวังน้ำดำครับวันที่9สิงหาคมนี้เวลา9โมงเช้าไปต้นไปครับท่านปวดเมื่อยปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดตรงไหนทำตรงนั้นก็คือครอบแก้วตรงนั้นเลือดตรงนั้นที่มันเป็นเลือดเสียมันถึงได้ปวดก็เอาออกซะด้วยวิธีการครอบแก้วครับราคาค่างวดไม่มีแล้วแต่คุณจะทำบุญกับวัดวังน้ำดำหมอเอกคนนี้เก่งมากครับเก่งครับก็ต้องบอกว่าแพทย์แผนจีนนะกลับไปที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับตรงข้ามกับใจฟ้าฟาร์มทางไปเขื่อนทางไปวังเขื่อนประสักแล้วกันเนาะหรือจะเป็นเนี่ยอะไรล่ะใกล้ๆเขาจีแลเนี่ยนะครับใครไปไม่ถูกโทรหาผมแล้วกันถามทางพอเลยบ้านผมเป็นนิดเดียวถามทางไปก็ได้ครับพิมพ์ว่าวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีก็ขึ้นแหละครับวันที่9สิงหานะครับเจอกัน9โมงเช้าพบกับหมอเอกเพื่อจะดูแลเรื่องของปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวปวดตรงไหนครอบแก้วตรงนั้นครับสำคัญคือราคาค่างวดไม่มีแล้วแต่จะทำบุญครับสาธุเนาะไปประเด็นข่าวอื่นครับกับเรื่องราวของข่าวนะครับไปที่เรื่องของทางด้านผมหยิบหนังสือพิมพ์ข่าวสดมาดูบ้างครับ2นักเรียนชายหญิงตกจากโรงเรียนครับ2นักเรียนชายหญิง2คนเลยเหรอตกจากอาคารเรียนชั้น6โรงเรียนดังเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงเมื่อวานเกิดเหตุการณ์นักเรียน2คนเป็นชาย1หญิง1ตกจากอาคารเรียน6ชั้น6ภายในโรงเรียนแห่ง1พื้นที่กทมส่งผลได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ชีพส่งโรงพยาบาลอย่างเป็นการด่วนครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บมีกระดูกผิดหักผิดรูปคาดว่าเกิดจากแรงกระแทกจากการตกจากที่สูงขณะที่นักเรียนชายได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพจงเร่งปฐมพยาบาลก่อนเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับชั้น6เนี่ยนะโรงเรียนนี้อยู่ใกล้ๆกับเขตสายไหมรู้แล้วโรงเรียนอะไรครับเอาก็ระวังอันตรายหน่อยแล้วกันโรงเรียนที่มีชั้นสูงๆเนี่ยนะรั้วรอบขอบชิดแค่ไหนข้างบนเนี่ยนะครับเด็กจะเล่นจะอะไรกันบนอาคารเรียนก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันมีข่าวทำนองนี้บ่อยนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับฟิล์มปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแจงเส้นเงินที่ DSI พบมีเพียง25ล้านไม่ใช่ยอด142ล้านฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ครับนักแสดงชายชื่อดังเมื่อวานนี้ตอน16:30 น. ได้ให้เข้าปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศในฐานะผู้ต้องหาคดีซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่รับอนุญาตนานกว่า6ชั่วโมงครับทนายประมาณเหลืองวัฒนวณิชเปิดเผยว่าเราได้รับทราบข้อหาชุดใหญ่เรียบร้อยแล้วโดยมีทุกเรื่องตามที่พนักงานสอบสวนได้แจ้งประกอบกิจการฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้านการตลาดการจำหน่ายด้านธุรกิจเป็นนายหน้าให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราและตามด้วยข้อกล่าวเป็นต้นทั้งหมดเรายืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาสำหรับเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีคำถามเกี่ยวกับการเงิน112ล้านซึ่งนายรัฐภูมิก็บอกว่าโอนมาจากนายภูริทัศน์พี่ชายของนายรัฐภูมิเราได้ดูข้อจริงแล้วก็พบว่าไม่มีจริงแต่มีเพียงเส้นทางการเงินจากบริษัทที่โอนเข้ามาบัญชีธนาคารนายรัฐภูมิเพียง25ล้านบาท25ล้านบาทนี่เกิดขึ้นมาปี62ถึง69ซึ่งเป็นเวลาตั้ง7ปีแล้วเงิน25ล้านบาทในปี65พบเป็นช่วงเกิดสถานการณ์โควิดซึ่งบริษัทเดิมมีชื่อว่าบริษัท MaskQ จำกัดซึ่งบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจหน้ากากอนามัยซึ่งปี63ก็เป็นช่วงที่หน้ากากอนามัยขายดีทำให้มีเงินไหลเวียนแต่รวมไปเสร็จ7ปีมีเงินแค่25ล้านบาทเท่านั้นที่เชื่อมโยงกับนายรัฐภูมิทนายประมาณบอกเส้นทางการเงินที่เข้ามาถึงบัญชีธนาคารของนายรัฐภูมิก็ไม่เกี่ยวกับคดีการช่อโกงประชาชนที่เกิดขึ้นในปี68ถึง69คือคดีฟอเร็กซ์เนี่ยนะครับแต่นั้นกระแสข่าวเรื่องเส้นทางการเงินจำนวน112ล้านบาทบอกตามตรงว่ายกเมฆแต่ทั้งหมดที่ DSI ตั้งข้อหามาเราชี้แจงได้หมดแล้วไม่ว่าจะเรื่องเส้นทางการเงินที่โอนกันไประหว่างนายรัฐบุญกับนายภูริทัศน์พี่ชายยอด11ล้านบาทยอด4ล้านบาทอันนี้เราชี้แจงได้เช่นกันส่วนใหญ่ก็เป็นจำนวนเงินเล็กน้อยไม่สูงถึง112บาทตามที่เป็นข่าวว่ากันครับเอาเรื่องของ Forex ยังไม่จบง่ายๆเนาะครับก็ติดตามกันต่อไปเลยครับ Forex จะเป็นยังไงครับไปอีกข่าวนึงครับจากทางด้านของวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันครับมีให้เลือกร่วม200ชนิดในราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นๆ100 1,200 อย่างเงี้ยไม่เกินครับแล้วคุณจะได้อยากเลือกตามนั้นตามที่เมนูเรามีรายชื่ออาหารแล้วมีราคาให้เรียบร้อยเลยสนใจก็โทรหาเราจะได้เอาเมนูไปให้ดูถึงบ้านนะครับ0819465036วิชัยตัวจีน0819465036ครับมาถึงเรื่องข่าวสุดท้ายนะครับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันครับกับสสภาวุฒิวงวิทยาพานุหรือป้อมสสวิจัยชื่อพรรคประชาชนก็เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับ DSI กรณีซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งคณะพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2แก่นายภาวุฒิวงอพงวิทยาพานุในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่รับอนุญาตประกอบธุรกิจซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้จดทะเบียนครับนายภาวุฒิเมื่อศาลเป็นกรกฎาคมนายภาวุฒิได้มอบอำนาจให้ทีมงานนายอภิเชษฐาบุตรเข้ายื่นเอกสารขอเลื่อนนัดหมายเรียกวันที่31ธันวาคมมาเป็นวันที่3สิงหาคมแทนโดยให้ผลว่ายังไม่เห็นหมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่2ดังกล่าวตนเองติดประชุมกรรมาธิการจึงประสงค์ขอเลื่อนซึ่งพนักงานสอบสวนรับทราบให้เลื่อนครับก็จะเป็นยังไงคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเรื่องของทั้งฟิล์มรัฐภูมิทั้งนายพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับเมื่อบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ถ้ายังไม่บริสุทธิ์เส้นเงินไปถึงตรงไหนผมก็เชื่อว่าเขาก็คงจะต้องไปหาให้เจอกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะในฟิล์มรัฐภูมิก็ไปเสร็จทุกข้อกล่าวหาแล้วครับแล้วก็เป็นเรื่องของประเด็นข่าวสุดท้ายทันไหมเนี่ยไม่ทันจะละมั้งครับเห็นที่ต้องร่ำลากันนะครับขอบคุณนะครับผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการครับเราคงพักกันสักครู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันชั่วโมงที่2เรื่องราวของข่าวกันต่อขอบคุณครับจากผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
9: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียม
10: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
9: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
8: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
9: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
12: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลาย
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพและความร่วมมือด้านความมั่นคงแน่นแฟ้นสักครู่กลับมาติดตามครับ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแด่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้นคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
4: เมื่อค่ำวานนี้ภายหลังการแถลงข่าวร่วมระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายบราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียณทำเนียบประธานาธิบดีกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศซึ่งเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดล่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงการผ่านหลักสูตรทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการก่อการร้ายสากลยังได้มอบโล่และปีกของหน่วยเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างไทยและอินโดนีเซียโดยเฉพาะปฏิบัติการไวล่าเมื่อปี1981ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภารกิจช่วยเหลือตัวประกันที่ประสบความสำเร็จและเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพอันโดดเด่นของหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียอันมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและกระชับสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
3: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณกุลวดีพัฒนาลีลาครับ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านที่จะทำข้อตกลงเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีอิหร่านหนักขึ้นประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเรียกร้องให้มีการเสริมความแข็งแกร่งให้กับชายแดนของยุโรปหลังประชาชนหลายหมื่นคนอพยพมาถึงและออกจากเมืองเซลตาของสเปนอย่างรวดเร็วรัสเซียกล่าวว่ายูเครนโจมตีรีสอร์ทแห่งหนึ่งในทะเลดำและคาบสมุทรไครเมียด้วยโดรนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11คนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขรัฐมิชิแกนของสหรัฐประกาศว่ามีประชาชน2คนเสียชีวิตจากการระบาดของเชื้อไซโครสปอราซึ่งเป็นการเสียชีวิตเป็นครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเชื้อปรสิตชนิดนี้ที่ได้รับการยืนยันในสหรัฐเกิดเหตุกราดยิงใกล้ร้านอาหารจานด่วนในรัฐไอดาโฮของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3คนและได้รับบาดเจ็บ7คนขณะที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายถูกผู้เห็นเหตุการณ์ยิงเสียชีวิตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเนเธอร์แลนด์พยายามควบคุมไฟป่าครั้งใหญ่ที่ปะทุขึ้นในแคว้นลิมเบิร์กขณะที่สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วกุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้เต็มหมดไปห้อง
8: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดทองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
9: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้แต่พยายาม
10: ไม่ต้องใช้แผลตรวจแล้ว
11: ข้าวหอมน้ำได้ไปหาน้ำเองได้จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการ

เอ้ย0817805575 0817805575

0: พราะรักเขาจึงได้ต้องเป็นเช่นนี้ครับเธอฆ่าฉันเลือดเย็นชื่อเพลงว่าฆ่าฉันให้ตายครับโดยคุณบุตรวรชัย AI Cover ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็เจอกันหลังจากฟังเพลงแล้วก็มาเจอเรื่องราวของข่าวข่าวคนเสียเองครับ
1: คุณกำลังฟัง

0: ข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการครับชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่เรื่องราวของข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐดิลีนิวข่าวสดมติชนและหน้าจออินเทอร์เน็ตให้คุณผู้ฟังได้ฟังข่าวประจำวันขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งต้มหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันราคาเริ่มต้นโต๊ะละพันต้นต้น1,100บาท1,200บาทไม่เกินครับแล้วคุณก็เลือกอาหารอย่างถูกใจได้ร่วมร้อยชนิดครับโทรหาเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูถึงบ้านครับจานใหญ่ๆรางวัลช้อนทองชวนทานไปหลักประกันของความอร่อยครับสนใจโทรเลย0819465036วิชัยโต๊ะจีน0819465036ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่รับประทานและตอบโจทย์โรคร้ายคุณได้ทุกๆโรคก่อนอาหารทุกมือมือละ3เม็ดใน4ขวดแรกครับพอครบ4ขวดก่อนอาหารทุกมือเพียงมือละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมือมือละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดเท่านั้นแหละครับประหยัดแต่โรคร้ายๆต่างๆที่คุณเป็นมันก็จะได้อันตรธานหายไปผมพูดมาอย่างนี้29ปีปีนี้ปีที่30ก็พูดแบบนี้แล้วก็ขายดีกันมาตลอดนะครับเรายืนหยัดด้วยความดีของสมุนไพรที่เรามีส่วนผสมให้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านอยากได้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับที่จะตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกโรคตามสปอตโฆษณาแล้วก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้ที่เบอร์0817577474 0817577474ครับเรามาเรื่องราวประเด็นข่าวแรกครับจากทางด้านของไทยรัฐครับก็มีคุณพริษฐ์วัชระสินธุครับไม่สนถูกฟ้องเปิดโพยใหม่หัวสวเนี่ยนะครับกลางหลักฐานกาตัวเลขผู้สมัครกลุ่ม13เลือกตามโพยตรงกันเป๊ะนายพริษฐ์วัชระสินธุครับก็ทางด้านของพรรคฝ่ายค้านที่ถูกทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทหลังอ้างถึงข้อมูลขนานเขาเอาของขบวนการจัดตั้งผู้สมัครสวหลักฐานใหม่ชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างนายสรชาติวิชยะสุวรรณรมและนายพรเพิ่มทองศรีในการเลือกสวกลุ่ม13ที่มีคะแนนโหวตสอดคล้องกับโพยใบสั่งผลการตรวจสอบพบว่าบัตรเลือกตั้งจำนวนมากที่มีการลงคะแนนตรงตามหมายเลขในโพยที่ระบุไว้ทั้งในแง่ของตัวเลขผู้สมัครและการเรียงลำดับคะแนนผู้สมัครกว่า 67-73% ของคะแนนที่นายสรชาติและนายพรเพิ่มได้มาจากกลุ่มผู้สมัครที่ลงคะแนนให้ทั้งคู่พร้อมกันนายพริษฐ์เรียกร้องให้กกต.ปฏิบัติตามพ.ร.ป.เลือกสว.มาตรา62โดยการส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีขบวนการโกงสว.ครับนี่คือทางด้านของนายพริษฐ์นะครับไม่สนจะถูกฟ้องก็ฟ้องไปแต่เขาเปิดเผยหลักฐานใหม่อีกกลับกลางหลักฐานกาตัวเลขผู้สมัครกลุ่ม13เลือกตามโพยตรงกันเป๊ะเป็นไปได้ไหมล่ะเลือกกลุ่ม13ตามโพยตรงกันเป๊ะมันเป็นไปได้ไหมต่างคนต่างเลือกเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่ใช่ละก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าประเด็นนี้จะถูกฟ้องศาลเมื่อไหร่แล้วก็จะได้รู้ว่าใครบ้างผิดบ้างใครถูกบ้างเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันครับอนุทินนายกไม่หวั่นถูกศึกซักฟอกเมินองครักษ์ให้ประชาพักประชาชนให้ประชาชนตัดสินผลงานใหม่ขู่นายกอย่าประมาทครับที่กระทรวงมหาดไทยครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมีตรงไหนที่น่าแปลกใจต้องชื่นชมที่ฝ่ายค้านทำหน้าที่ของเขาเขาต้องตรวจสอบอย่างเต็มที่รัฐบาลอย่าไปทำชั่วทำเลวก็ไม่มีอะไรต้องกังวลรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวรัฐบาลนี้ไม่มีทำชั่วทำเลวเมื่อถามว่าพอใจการทำงานของรัฐบาลช่วง3เดือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายทินก็บอกว่าต้องถามประชาชนเพราะถ้าถามตนก็ต้องเข้าข้างตัวเองเมื่อถามต่อว่าเพิ่งเข้ามาทำงานได้3เดือนเพราะไม่การซักฟอกแล้วหรือไม่นายกก็บอกสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกตรีทำงานได้3-4เดือนก็โดนซักฟอกตั้งแต่สมัยแรกเหมือนกันตนก็ไม่เคยพลาดสักรอบเมื่อถามว่าจะมีองครักษ์พิทักษ์ครม.หรือไม่นายทินก็บอกไม่มีก่อนจะชี้ไปยังบรรดารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยทั้ง3คนที่ยืนอยู่ข้างหลังแล้วพูดว่าแบบนี้ต้องพิทักษ์ไหมที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวการดีลทางการเมืองระหว่างฝั่งสีแดงกับฝั่งสีเขียวจนทำให้รัฐบาลสั่นคลอนว่าจริงๆแล้วถึงไม่มีการดีลระหว่างแดงกับเขียวรัฐบาลก็มีความสั่นคลอนอยู่จากปัญหา 108,000 ประการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รัฐบาลมาอายุเพียง3เดือนมีแต่ข่าวเฉาข่าวไม่ดีต่างๆตั้งแต่การทุจริตคอร์รัปชันการโกงสว.หรือการบริหารจัดการภายในที่นำไปสู่ปัญหาอื่นที่เป็นปรากฏการณ์ถามว่านายอนุทินระบุว่าไม่กลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวสิริกัญญาก็บอกว่าคงต้องมีการตัดไม้ข่มน้ำกันอยู่แล้วถ้าบอกว่ากลัวก็คงจะดูไม่ดีแต่อย่าประมาทแล้วกันว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านถืออยู่ในมือจะสามารถโค่นล้มรัฐบาลได้หรือไม่แน่นอนว่าวิธีการที่ทำให้รัฐบาลล่มได้คือการไม่สามารถรวบรวมเสียงของฝ่ายรัฐบาลได้ถึงแม้ท้ายที่สุดการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะไม่เกิดผลเพราะเสถียรภาพยังไม่สั่นคลอนมากพออย่างน้อยก็เป็นการเช็คเสียงว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลยินดีจะแบกกันอยู่หรือไม่ครับทางด้านของคุณสิริกัญญากรัญชกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนว่ากันครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับข่าวก็ต่อครับทางด้านของไทยรัฐครับศาลฎีกาไม่รอลงอาญาครับสั่งจำคุก3ปีอดีตทนายดังโกงเงินประกันตัวเบนซ์เลสซิ่ง3ล้านบาทที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้ครับถนนรัชดาภิเษกได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีหมายเลขดำที่นางสุพรเพ็ญวรโรจน์เจริญเดชเป็นโจทยื่นฟ้องนายศิวาวิทย์สำเร็จผลอดีตทนายความเป็นจำเลยในข้อหาฟ้องเท็จเบิกความเท็จครับตามที่โจทก์ได้สรุปได้ว่าเมื่อ15พฤศจิกายนปี60จำเลยให้ความเท็จมาฟ้องโจทก์ต่อศาลอาญาทำให้โจทก์ทำเสียหายหมิ่นประมาทกล่าวหาโจทก์ได้บังอาจเอาไปเสียซึ่งเอกสารสัญญาจ้างทำของโจทก็ได้นำสัญญาดังกล่าวไปใช้เป็นพยานหลักฐานเท็จในคดีของศาลแพ่งความจริงโจทก์ไม่ได้เอาไปและโจทก์ก็ไม่ได้ใช้พยานหลักฐานเท็จขณะจำเลยฟ้องโจทก์ในคดีดังกล่าวจำเลยเป็นทนายความต่อมาถูกสภาทนายความลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความการกระทำของจำเลยมีเจตนาทุจริตต้องการให้โจทก์ได้รับโทษทางอาญาจำเลยเบิกความเท็จในคดีศาลพิพากษายกฟ้องศาลขั้นต้นพิพากษาการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปฐานฟ้องเท็จจำคุก1ปีฐานเบิกความเท็จในการพิจารณาคดีอาญาจำคุก2ปีรวมจำคุก3ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกทั้งหมด8เดือน7กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญานัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดีดังกล่าวแต่จำเลยไม่มาตามนัดศาลจึงออกหมายจับและรีบเงินประกันวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปทุมธานีสามารถจับกุมจำเลยและนำตัวส่งศาลตามหมายจับศาลฎีกาตรวจสำนวนข้อเท็จจริงในชั้นฎีกาแปลยุติว่าศาลมีคำพิพากษายกฟ้องบุตรโจทในข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคงลงโทษเฉพาะข้อหาฟอกเงินเท่านั้นเนื่องจากโจทถอนจำเลยออกจากการเป็นทนายความและนำเอกสารต่างๆไปใช้ในคดีครับสุดท้ายแล้วในเรื่องของศาลอุทธรณ์ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์จำเลยการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานเบิกความเท็จครับและแล้วในเรื่องนี้ก็ผลปรากฏว่าทางด้านของทนายความชื่อดังต้องติดคุกการกระทำของจำเลยการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันใช้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดฐานฟ้องเท็จก็จำคุกปีหนึ่งฐานเบิกความเท็จก็จำคุก2ปีรวมจำคุก3ปีส่วนศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกทั้งหมด8เดือนศาลฎีกาพิพากษาแก้จำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญาตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นครับศาลได้ออกหมายขังให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวนายศิวาวิทย์ทนายความชื่อดังไปรับโทษจำคุก3ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพต่อไปในเบนเลสซิ่งซึ่งเป็นโจทย์บอกรู้สึกพอใจที่ตัวจำเลยได้รับโทษจำคุกทั้งนี้ในส่วนของคดีความแพ่งตนได้ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำนวน3,100,000 บาทโดยศาลมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว3,000,000 บาทแต่จากการสืบทรัพย์สินปรากฏว่าจำเลยไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะมาคับคดีจึงต้องสั่งเป็นบุคคลล้มละลายต่อไป ทั้งนี้ต้องรู้สึกขอบคุณนายธนกิจจิตอริรัตน์ที่ช่วยเหลือประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาได้เคสนี้อยากให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนที่มีคดีความที่อาจจะต้องพบเจอกับทนายความที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีได้อ้างจะช่วยเหลือเรื่องต่างๆได้ทำให้ต้องสูญเสียเงินขอให้ควรระมัดระวังทนายความที่มีพฤติกรรมแบบนี้ให้ดีสุดท้ายถึงแม้จะต้องใช้เวลาในการต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานเขาจะต้องติดคุกได้รับโทษเช่นนี้อยู่ดีครับ3ปีไม่รอลงอาญาครับถอดเสื้อผูกไทใส่สูทออกซะแล้วใส่เสื้อนักโทษต่อไปครับทนายความใช่ว่าจะติดคุกไม่เป็นติดมาหลายคนแล้วถ้าคิดโกงลูกความนะครับอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันแล้วครับคุณผู้ฟังจากทางด้านของประเด็นข่าวกันต่อครับไปอีกสักเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวก็นายภาวุฒิคนนะครับที่เกี่ยวข้องที่มีเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของฟอเร็กนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีฟอเร็กแจง4ชั่วโมงยันหลักฐานได้ทุกรายการไม่มีเส้นเงิน833ล้านครับและก็ยอมรับลดบทบาทตรวจสอบ THAI Passport หัวเราะถูกถามแลกคดียันเคลียร์ใจไอซ์แล้วว่ากันครับก็เป็นเรื่องของนายภาวุฒิพงพิษณุพานุพงวิทยะพานุนะครับสสมเจริญชื่อพรรคประชาชนถึงตอบคำถามถึงกรณีที่ไอซ์ลักษณ์ชนกสีนอกของพรรคประชาชนเองออกมาวิจารณ์เดือดทำนองกลับลำเปลี่ยนท่าทีจากหน้ามือไปหลังมือโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,621 ล้านบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งที่เคยมีบทบาทในการตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่าโดยการโครงการนี้มันเริ่มต้นจากการที่ตนได้อภิปรายและด้วยความที่ตนอยู่ในคณะกรรมการ2ชุดตนก็เป็นประธานของ2อนุกรรมการของอนุกรรมการฉะนั้นช่วงหลังตนได้ไปลุยงานกรรมธิการค่อนข้างเยอะจึงทำให้เห็นว่าทางกรรมธิการของพรรคเองก็มีคนทำงานเรื่องนี้โดยตรงฉะนั้นพอมีคนทำด้านนี้โดยตรงไหนตนจะมีคดีความอีกจึงจำเป็นต้องให้ทางพรรคมีคนดูเรื่องโครงการนี้โดยตรงแทนตนไอ้รัชนกบอกหลังจากนี้ก็จะอาจลดบทบาทลงบ้างเพราะงานเยอะและส.ส.ที่ทำงานด้านนี้ก็ไม่ได้มีเพียงส.ส.ไอ้แต่ก็มีพรรคอื่นๆด้วยที่ทำงานด้านนี้ตอนนี้ผมก็มีงานเกี่ยวกับแพลตฟอร์มต่างชาติการเป็นรูปกฎหมายพองานมันเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะทิ้งแต่การที่เราไปวิเคราะห์โครงการ THAI Passport ไม่ใช่นั้นวันก็เป็นงานที่อยู่ตรงหน้าพอดีครับซึ่งก็เป็นเรื่องของทางด้านนายภาวุฒินี่ก็ยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Forexยืนยันหลักฐานทุกรายการไม่มีเส้นเงิน833ล้านให้ DSI ได้ฟังนายภาวุฒิบอกว่าเรื่องของเงินที่มีความเชื่อมโยงกับตนไม่ใช่ยอดเงิน28ล้านบาทและพนักงานสอบสวนตั้งข้อสงสัยหรือไม่ตนก็ขอเรียนว่าเป็นเงินจำนวนที่ตนสามารถตอบข้อมูลได้แต่ต้องขอสงวนรายละเอียดไว้ทั้งนี้ตนไม่ได้กังวลเลยมันเป็นสิ่งที่ตัวเองสามารถชี้แจงได้รวมถึงคำถามที่พนักงานสอบสวนเราก็มีคำตอบให้ทั้งหมดส่วนเงินที่ปรากฏความเชื่อมโยง28ล้านบาทนั้นก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าได้มาจากการเทรดทองคำมีส่วนอื่นๆอีกด้วยแต่ก็ชี้แจงได้ครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมารับทราบข้อกล่าวหากรณีที่ซื้อขายฟอเร็กให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน DSI นายก็4ชั่วโมงเดินทางรับทราบข้อหากับทาง DSI โดยนำหลักฐานทั้งหมดเข้ามาให้ข้อมูลเพื่อชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในสำนวนทุกอย่างหมดแล้ววันนี้ตนยืนยันว่าปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะก็หาหลายอย่างที่มีการแจ้งเข้ามาตนได้ชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและชี้แจงอย่างบริสุทธิ์ใจครับคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะผิดไม่ผิดซึ่งขณะนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทางด้าน DSI แล้วล่ะนะครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับมีเรื่องของทางด้านสมนาคุณกันแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับเดือนวันแม่
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: แต่แรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินมดไปห้อ
5: รู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามติดกินไปเรื่อยๆนั่นแหละ
7: เขาห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575 0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
1: โทรเลย0817805575นอกจากจะผลิตเรื่องของอาหารเสริมภูผาวิโปร ที่จะช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่เบื่ออาหารผู้ที่ผอมแห้งแรงน้อยแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงรับประทานภูผาวิโปรที่จะสร้างโปรตีนให้เข้มแข็งกลับมาดังเดิมครับ1แก้วต่อ1ซองครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2กับภูผาวิโปรครับและภูผาวิโปรยังเปิดตัวเรื่องของไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับสร้างบ้านสิ่งก่อสร้างทั้งหลายที่คุณมั่นใจได้เลยว่าไทยภูผาวิโปรไม่ใช่รับเงินแล้วหายตัวครับไม่ว่าจะเป็นสำนักสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามจะสร้างโบสถ์สร้างวิหารหรือจะเป็นรีโนเวทบ้านเรามีวิศวกรให้คำปรึกษามั่นใจในคุณภาพมั่นใจในเรื่องของงานที่รับมาหลายๆงานเนี่ยนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่รีโนเวทคุยกันเลยว่าคุณมีสตุ้งสตังแค่นี้คุณต้องการรีโนเวทบ้านใหม่ทำใหม่แล้วให้บ้านมันสวยดังจำนวนเงินที่ท่านมีก็พูดคุยกันได้ครับตามกำลังทรัพย์ของท่านเลยปรึกษาที่ไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575 0817805575พร้อมทั้งยาหอมดอกหอมมะลิครับที่รับประทานโดยวิธีการชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการวิงเวียนศีรษะสวิงสวายต่างๆมันก็ทุเลาลงแน่นอนครับแต่ถ้ามีอาการฉุกเฉินให้ใส่ใต้อมไว้ใต้ลิ้นเลยครับถ้ามีอาการฉุกเฉินไม่ต้องไปหาน้ำร้อนน้ำอุ่นให้ใส่ครับถ้าครึ่งช้อนชาใส่ไว้ใต้ลิ้นอมไปเลยครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่ท่านเป็นมันก็ได้ลดเบาลงนะครับยาหอมดอกหอมมะลิครับมีส่วนผสมของดอกไม้สมุนไพรมากมายเป็นยาหอมฤทธิ์เย็นสูตรหอมเย็นหอมชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมดอกหอมมะลินะครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมาและรวมทั้งทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่ทำเป็นโมเลกุลเล็กๆทำไมทำเป็นโมเลกุลเล็กๆก็เพราะว่าต้องการให้พื้นครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเข้าไปซึมลึกถึงจุดที่มีอาการปวดจะให้ผลเร็วครับทั้งท่านปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อตามหลังตามคอตามบ่าไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดจากนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวบ่อยๆชามือชาเท้าวิงเวียนศีรษะครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนจะซึมลึกได้ผลเร็วเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของผลิตภัณฑ์ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนได้อย่างดีทีเดียวครับตลอด24ชั่วโมงสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ0983299909 0983299909ครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนติดตัวกันไว้ก็ดีติดบ้านก็ดีครับยังไงก็สนใจสอบถามรายละเอียดกันมาได้เลยนะครับนี่คือทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนขอประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับวันที่9สิงหาคมนี้ครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปท่านที่ปวดไหล่ปวดแขนปวดขาหมอเอกครับซึ่งเป็นหมอแผนจีนครับจะใช้วิธีครอบแก้วช่วยเหลือผู้ที่ปวดให้หายปวดครอบแก้วนะครับนั่นคือตำรับของแผนจีนของแพทย์แผนจีนเขานะครับหมอเอกซึ่งเก่งในเรื่องนี้จะบริการจะมาเปิดบริการที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับตรงข้ามใจฟ้าฟาร์มหาไม่ยากครับโทรศัพท์สอบถามทางผมหรือว่าตั้ง GPS ว่ารัดเอาวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีตั้งแต่9โมงเช้าของวันที่9สิงหาคมถามว่าค่ารักษาไม่มีครับแล้วแต่คุณจะทำบุญกับทางวัดวังน้ำดำครับแล้วแต่คุณจะทำบุญครับวันที่9สิงหาคมนี้9โมงเช้าครับอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวครับแล้วก็มีครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนติดตัวเอาไว้ครับจะได้หนักก็จะกลายเป็นเบาไอ้ทุเลาก็จะได้หายไปเนาะครับวันที่9สิงหาคม9โมงเช้านะครับเชิญพบกันที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีผมอาจจะไปดูคุณหมอเอกเขาทำงานก็ได้เพราะว่าแต่ละครั้งที่มาเนี่ยโอ้โหต้องเข้าคิวบัตรคิวกันนะครับเพื่อจะได้รองรับอาการที่ท่านปวดเขาเรียกว่าครอบแก้วเอาแก้วมาครอบไปตรงบริเวณที่ท่านปวดแล้วเขาทำยังไงอยากรู้ต้องมารับบริการเองวันที่9สิงหาคม9โมงเช้าที่วัดวังน้ำดำอำเภอเมืองลพบุรีครับมาไม่ถูกก็ตั้ง GPS เลยหรือโทรถามทางผมได้ ก็เลยบ้านผมไปหน่อยเดียวครับยังไงก็ใช้บริการและทำบุญร่วมกับทางวัดวังน้ำดำอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวครับเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข่าวก็บอกนักท่องเที่ยวอังกฤษแขวนป้ายห้ามรบกวน7วันพอถึงวันเช็คเอาท์อ้าวตายกลายเป็นศพในโรงแรมซะแล้วนะครับเพราะอะไรอย่าไปเหมือนของฮารุนโชโลนะผมก็ห่วงเหลือเกินว่าจนป่านนี้ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าเขาตายเพราะอะไรในโรงแรมนักท่องเที่ยวอังกฤษแขวนป้ายห้ามรบกวน7วันพอถึงวันเช็คเอาท์จากโรงแรมแม่บ้านไปเคาะไม่ตอบเอากุญแจสำรองไขเข้าไปตายกลายเป็นศพในโรงแรมป่าตองที่ภูเก็ตซะแล้วครับตำรวจสภ.ป่าตองครับจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่ในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็ไปสำรวจตรวจสอบแม่บ้านของโรงแรมซึ่งเป็นผู้พบศพให้การว่าผู้เสียชีวิตคือนายชากีมาฮูดสัญชาติอังกฤษเนาะอาจจะอ่านเป็นภาษาไทยมันไม่ค่อยชัดเจนซากีมาฮุดครับวัย41สัญชาติอังกฤษซึ่งเขาพักเพียงลำพังตั้งแต่24กรกฎาคมมีกำหนดเช็คเอาท์ในวันที่3สิงหาคมครับสอบถามทราบว่าพนักงานทำความสะอาดห้องพักครั้งสุดท้ายเมื่อ27กรกฎาคมหลังจากนั้นผู้เข้าพักก็แขวนป้ายห้ามรบกวนไว้หน้าห้องจนกระทั่ง11นาฬิกาของวันที่3สิงหาคมเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดเช็คเอาท์หัวหน้าแม่บ้านของโรงแรมก็ได้ไปตรวจสอบและเคาะเรียกแต่ไม่มีเสียงของนายซากีมาฮุดตอบรับจึงเอากุญแจสำรองเปิดเข้าไปและแล้วก็พบภาพอ้าวนอนสภาพไม่มีลมหายใจซะแล้วครับในห้องไม่มีการร่องรอยลื้อค้นหรือการต่อสู้อย่างไรก็ต้องรีบแจ้งตำรวจสภ.ป่าตองตำรวจมาร่วมกับนายแพทย์อาทิตย์สุรวิสากุลแพทย์นิติเวชทำการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 12-24 ชั่วโมงส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการชันสูตรโดยละเอียดอีกครั้งภายหลังจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยกู้ชีพกุศลธรรมภูเก็ตจุดป่าตองนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลวชิรภูเก็ตพร้อมประสานสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษเพื่อแจ้งญาติและดำเนินการรับศพตามขั้นตอนต่อไปครับก็เป็นเรื่องของการเสียชีวิตจากต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับมาเที่ยวภูเก็ตก็เหมือนกับยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาทำรายได้ให้ตัวเขาเองกับการจัดทำสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวมา50ประเทศโดยประมาณเขาก็ต้องไปเสียชีวิตที่จอร์เจียหนึ่งนายฮารุนโซโล่เนี่ยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าศพจะกลับมาเมืองไทยน้องจะศพน้องจะได้ถึงสุวรรณภูมิเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับมาเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าตำรวจสภ.ใหญ่ในชลบุรีมีหนาวเมื่อมีสาวเปิดเผยว่าลูกพี่ของไอ้เจ้าต๋องเนี่ยไอ้ป๋องเนี่ยนะครับเป็นตำรวจมีการส่งยาให้ไอ้ป๋องไปจำหน่ายช่อง8โดยคุณพุทธเนี่ยบอกไอ้ป๋องไม่มีงานทำ2เดือนแต่ไอ้ป๋องมีเงินใช้อย่างฟู่ฟ้าครับสาวทอมเหยื่อไอ้ป๋องเปิดตัวแฉครับถึงแม้ว่าไอ้ป๋องหัวโจกแก๊งทมิฬพร้อมพวกจะถูกจับกุมตัวไปแล้วแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมโหดเหี้ยมอมหิตผิดมนุษย์มนาของไอ้เจ้าเดนนรกคนนี้ครับยังพูดถึงก็อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในป๋องเป็นนิ้วให้ตำรวจชอบแต่งกายคล้ายตำรวจออกก่อเหตุมีผู้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อออกมาเปิดปากแฉอย่างต่อเนื่องล่าสุดในรายการโหนกระแสครับมีนางสาวบีนามสมมติสาวทอมวัย22ปีชาวจังหวัดตราดออกมาเปิดเผยว่าเคยตกเป็นเหยื่อของไอ้ป๋องตั้งแต่อายุเพียง14ขวบถูกล่อลวงกักขังหน่วงเหนี่ยวล่วงละเมิดทางเพศเป็นเวลาร่วม4เดือนสาวทอมเหยื่อกามของไอ้ป๋องจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนขณะพบเพื่อนที่ห้องแถวพื้นที่เนินทรายจังหวัดชลบุรีเป็นครั้งแรกที่เห็นในป๋องมาทวงหนี้เงินกู้ต่อมาในป๋องส่งคำขอมาเป็นเพื่อนผ่าน Facebook เริ่มพูดคุยกันก่อนชักชวนไปกินข้าวหลายครั้งแต่ปฏิเสธมาตลอดจนกระทั่งครั้งที่4ในป๋องชวนไปดูรถแข่งพร้อมกลุ่มเพื่อนตนเลยตัดสินใจไปแล้วก็สุดท้ายในป๋องอ้างว่าทรัพย์สินภายในอู่ซ่อมรถที่สูญหายขอให้ตนกลับไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจครับก็บอกว่ากลับถูกพาไปใส่กุญแจมือคุมหัวพาไปยังห้องพักแห่งหนึ่งและถูกกักขังล่วงละเมิดทางเพศบังคับไปอยู่แต่ในห้องเป็นเวลานานหลายเดือนระหว่างที่ถูกกักขังในป๋องข่มขู่ว่าหากนำเรื่องไปแจ้งตำรวจจะได้รับอันตรายพร้อมเปิดคลิปวิดีโอที่ทำร้ายร่างกาย สร้างความหวาดกลัวอีกทั้งยังข่มขู่ทำร้ายคนในครอบครัวตัวเองอีกด้วยนางสาวบีบอกว่าหลังผ่านไปได้3เดือนในป๋องเริ่มปลดกุญแจมือเพื่อทดลองใจแต่ยังพูดข่มขู่หากหลบหนีจะถูกยิงทิ้งผู้เสียหายไม่กล้าเสี่ยงผมบอกผู้เสียหายไม่กล้าเสี่ยงมันขู่ไว้จังเมื่อปลดกุญแจมือเธอก็หลบหนีครับหลังจากปลดกุญแจมือเธอตัดสินใจเปิดประตูห้องวิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านหลังหลบหนีได้ในป๋องยังส่งข้อความข่มขู่เผยแพร่คลิปและจะทำร้ายคนในครอบครัวหากไม่กลับไปด้วยความหวาดกลัวต้องยอมกลับไปอยู่กับในป๋องอีกช่วงหนึ่งก่อนอาศัยจังหวะหลบหนีออกมาได้อีกครั้งและไม่กลับไปอีกหลังเกิดเหตุเคยเข้าแจ้งความตำรวจในพื้นที่แห่งหนึ่งแต่ได้รับคำแนะนำให้ไปแจ้งในพื้นที่เกิดเหตุเนื่องจากไม่ใช่เขตรับผิดชอบตนหวาดกลัวที่บนของในป๋องอีกทั้งเป็นทอมไม่กล้าเล่าให้ใครฟังทำให้สุดท้ายไม่ได้ดำเนินคดีตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสไปเปิดดูได้เลยครับย้อนหลังผมดูแล้วนะครับนางสาวบีเผยด้วยว่าตอนที่ต้องอยู่กับในป๋องในสภาวะจำยอมวันหนึ่งในป๋องพาไปหาบุคคลที่อ้างว่าเป็นลูกพี่ตำรวจเพื่อรับยาบ้าที่หมู่บ้านเนินทรายห้วยใหญ่ตอนนั้นตนอยู่ในรถอาจจำได้ไม่ชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่นานมาแล้วยังเห็นอีกครั้งรับปากยังไม่รับปากว่าจะจำได้หรือไม่พฤติกรรมนั้นในป๋องกับตำรวจนายนี้เดินไปคุยกับสภักตำรวจที่ยื่นยาบ้าให้ในป๋องครับจากนั้นหันมาวางตนและพูดว่าคนนี้คือใครเดี๋ยวนี้มึงไว้ใจพาคนอื่นมาด้วยหรือในป๋องรีบตอบกลับไปว่าคนนี้เมียผมเองพี่จากนั้นตำรวจก็มองตนตั้งแต่หัวจดเท้าพร้อมกับทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวนี้มึงเอาทอมมาทำเมียแล้วเหรอแล้วก็หัวเราะก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปในป๋องยังบอกกับลูกพี่คนนี้ว่าเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้นะนางสาวบีบอกตอนแรกที่ไปนัดเจอยังไม่ทราบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นตำรวจแต่พอขึ้นรถมาในป๋องก็บอกว่านี่แหละลูกพี่พี่เองเว้ยเป็นตำรวจอยู่โรงพักหัวใหญ่จากนั้นระหว่างนั่งรถกลับบ้านในป๋องหันมาถามอยากมีทองใส่ไหมเดี๋ยวขายยาบ้าได้เอาเงินไปซื้อทองจะใส่ให้จะซื้อให้ต้นสวนกลับไปว่าเป็นตำรวจเอายาบ้ามาขายให้พอได้เงินแล้วมาซื้อไปซื้อทองเนี่ยภูมิใจนักเหรอป๋องตอนที่พูดไอ้ป๋องไม่มีท่าทีโกรธแต่พอกลับไปถึงบ้านกลับนำปืนมาเจาะหัวตนพร้อมพูดขู่ว่าเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องของมึงไม่ต้องเสือกนะกูเลี้ยงให้มึงอยู่ดีๆมึงอยู่ไปในจังหวะนั้นตนหมดความอดทนเอาหัวดันปลายกระบอกปืนบอกให้ป๋องลั่นไกลเลยไอ้ป๋องถ้ามึงจะฆ่ากูมึงไอ้ป๋องก็บอกอย่าท้านะมึงไม่มีญาติถ้าตายกูก็ฝังหลังบ้านนี่แหละใครก็หาไม่เจอก่อนจะง้างมือใช้ปืนตบหน้าอย่างแรงจนล่วงลงไปกองกับพื้นแล้วพูดว่ากูไม่ใช่กูจะไม่ฆ่ามึงจะให้ทรมานไปแบบนี้ที่เป็นอิสระมาได้ก็เพราะนายป๋องติดคุกข้อหาพยายามฆ่าเมื่อช่วงปลายปี61ครับเอาละครับท่านผบ.ตร.ก็สั่งสอบข้อเท็จจริงครับโบราณบอกไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้นะครับท่านเดือดร้อนแล้วครับไอ้ป๋องมันถึงได้ดูอวดเบ่งเหลือเกินเนี่ยนะสารคบสารพัดสารพับเนี่ยโอ้โหครับมันฆ่าอย่างเลือดเย็นแล้วมันติดคุกเข้าคุกเนี่ยเป็นว่าเล่นเนี่ยครับคนอย่างนี้เรียกร้องโทษประหารสถานเดียวนั่นแหละดีที่สุดโอ้โหมนุษย์มนาสมัยนี้แบบนี้ก็มีด้วยเหรอสำหรับเรื่องของประเด็นข่าวครับทุกฟังงานนี้ตำรวจมีหนาวเมื่อผู้หญิงคนนี้ว่ามีตำรวจจากสภ.ห้วยใหญ่เอายาบ้ามาให้ป๋องขายท่านผบ.ตร.บอกฟันไม่เลี้ยงถ้าเจอโอ้โหแล้วมันจะเจอไหมเนี่ยเธอเขาบอกว่าเธอจำหน้าไม่ค่อยจะได้แล้วมันนานมาแล้วด้วยเอ้าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้โบราณว่าจริงเท็จประการใดก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับจากเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายท่านจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ได้สามารถที่จะดูแลสุขภาพร่างกายท่านผมพูดมาอย่างนี้29ปี30ปีก็ปีนี้บอกว่าก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดใน4ขวดแรกครับพอครบ4ขวดแล้วขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดที่9ขวดต่อๆไปก็กินวันละเม็ดละมื้อละกับวันละไม่เหมือนกันครับยังไงก็ทางด้านของการดูแลสุขภาพร่างกายสั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกนะครับถึงจะได้ของแท้ครับแล้วผมไม่มีวางขายที่ไหนนอกจากร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองเพียงร้านเดียวเท่านั้น ครับถ้ามีที่ไหนไม่ใช่ของผมครับของปลอมของเลียนแบบ AND รูทีน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกและก็ยังมีส่วนผสมของเอนไซม์ด้วยสรุปแล้วไม่ใช่สารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยจาก AND รูทีน่าเฉยๆอย่างเดียวมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยจึงทำให้บำรุงร่างกายด้วยบำรุงสายตาด้วยชุดเล็กจัดเอาไว้ให้สำหรับช่วงโปรโมชั่น2แถม1ชุดเล็ก3ขวด4แถม3ชุดใหญ่7ขวดครับราคาต่างกันเพียงพันเดียวสำหรับชุดเล็กกับชุดใหญ่ AND Lutina บำรุงสายตาและบำรุงร่างกายมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้าไปด้วยจากนอกเหนือจากสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยแล้ว AND Lutina จึงได้ขายดิบขายดีควบคู่ไปกับเอนไซม์เลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่สั่งซื้อกันมาครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับสบู่สระผมช่วยเรื่องของรังแคช่วยเรื่องของหนังศีรษะมีเชื้อราแล้วก็ช่วยเรื่องของเส้นผมลากผมให้แข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมกับสบู่สระผมครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลโทรมาที่0817577474ครับเราไปประเด็นข่าวสุดท้ายกันนะครับผู้ฟังครับเรื่องของมาอีหลบเดิมอีกแล้วครับนักศึกษาปีหนึ่งแหมมีความรู้นะแต่ความรู้รอบตัวไม่มีข่าวแบบนี้มีกันเป็นประจำครับนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสานครับนางสาวดาวนามสมมติเป็นลูกสาวเขาบอกว่ารับแจ้งความจากนางสาวเดือนซึ่งเป็นลูกสาวนางสาวดาวนี่เป็นลูกสาวนางสาวเดือนบอกว่าถูกคนร้ายเรียกตัวเรียกค่าไถ่หนึ่งแสนบาทพร้อมข่มขู่ถ้าหากไม่โอนเงินจะตัดแขนตัดขาส่งไปให้แม่แล้วขู่ฆ่าซึ่งทางตำรวจดอนตรวจสอบข้อมูลแล้วนางสาวดาวปิดมือถือบล็อกเฟซบุ๊กเหลือแต่ IG ตำรวจจะเจาะข้อมูลเข้าไปครับซึ่งก็ทางด้านตำรวจนี่ก็บอกว่าวิธีการหากินของไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์มันเหมือนเดิมคือโทรมาหาแล้วแก๊งสแกมเมอร์หลอกว่าบัญชีของเธอพัวพันกับบัญชีม้าขอตรวจสอบอายัดทรัพย์สั่งให้ขโมยทองแม่ไปจำนำแล้วโอนเงินมาให้แสนสี่ให้คนร้ายจากนั้นให้เปิดห้องรอที่โรงแรมต่อมาคนร้ายโทรหาแม่เหยื่อเรียกเงินค่าไถ่อีก 100,000 บาทแม่ปรึกษาญาติเลยเข้าแจ้งความครับให้เอาคุยกับตำรวจสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าเชื่อนะครับผู้ฟังเนี่ยเป็นนักศึกษาไม่ฉลาดฉลาดแต่ไม่เฉลียวเพราะเรื่องอย่างเงี้ยออกอากาศไปไม่รู้กี่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับก็ยังตกเป็นเหยื่อมันใช้อีหลอบเดิมนะครับเงินคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเงินคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินโอนเงินมาตรวจสอบแล้วไปพบกันที่โรงแรมตรงนี้เดี๋ยวจะแก้ไขให้แล้วพอไปถึงโรงแรมมันก็จับตัวเลยเนี่ยแหละครับอีหลบเดิมอย่างนี้นักศึกษาเรียนรู้ได้แต่ไม่เม็ดเฉลียวครับนี่แหละตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ระมัดระวังหน่อยแล้วกันบรรดานักศึกษาทั้งหลายนะครับพอมารู้ว่านักศึกษาพวกนี้ต้องมีเงินถึงจะเรียนแบบนี้ได้เอ้าเป็นอุทาหรณ์สอนใจส่งท้ายสำหรับวันนี้ล่ำลาช่วงนี้ล่ำลากันก่อนสวัสดีครับ
8: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
9: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆ
8: รวยจนล้น
10: ไปค้นเอามาจากไหนแม่
9: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
10: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
9: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
13: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวี
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพลัดหลงล้มแล้วสัตวแพทย์สันนิษฐานสาเหตุจากสภาวะไตวายเฉียบพลันสักครู่กลับมาติดตามครับ
16: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์เลอา
20: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
21: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
19: เลอา
21: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
23: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยลูกช้างป่าพัดหลงจิ๋วใส่โยกล้มแล้วอย่างสงบคาดเกิดจากอาการไตวายเฉียบพลันเตรียมผ่าชันสูตรซากคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
24: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานว่าจิ๋วไซโยกลูกช้างป่าพัดหลงที่ได้รับการดูแลที่อุทยานแห่งชาติไซโยกล้มแล้วอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สำหรับจิ๋วไซโยกเป็นลูกช้างป่าพัดหลงที่ชาวบ้านแจ้งว่าพบอยู่บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยเมื่อวันที่30กรกฎาคมมีสภาพอิดโรยและไม่พบโขลงช้างในบริเวณนั้นคาดว่าถูกทิ้งไว้ประมาณ2วันตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าส่งเสียงร้องเรียกหาแม่เป็นช่วงๆแต่ไม่มีเสียงฝูงตอบรับต่อมาทีมสัตวแพทย์สบอ3บ้านโป่งและสาขาเพชรบุรีได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์โดยต้องนั่งเรือเข้าพื้นที่ไปยังจุดพบลูกช้างระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงประกอบกับในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องเดินทางด้วยความยากลำบากทีมสัตวแพทย์ได้ประเมินอาการลูกช้างเบื้องต้นอยู่ในแนวโน้มน่าเป็นห่วงจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติไซโยกและอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานดูแลใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาสัตวแพทย์ได้ให้การรักษาด้วยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้ดมออกซิเจนต่อเนื่องลูกช้างป่ายังสามารถกินนมได้ตามปกติทุก 2-3 ชั่วโมงแม้ในบางช่วงจะมีอาการอ่อนแรงสลับกับความพยายามลุกยืนแต่ยังมีอาการถ่ายเหลวและมีปัสสาวะสีเข้มกระทั่ง2นาฬิกาลูกช้างป่านอนหลับและจากไปอย่างสงบทีมสัตวแพทย์ได้เร่งทำการกู้ชีพเต็มที่แต่ไม่สามารถช่วยไว้ได้เบื้องต้นสัตวแพทย์สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากสภาวะไตวายเฉียบพลันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมดำเนินการผ่าชันสูตรซากพร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
15: คู่มือสุขภาพวันนี้ครับมีข้อมูลภาวะหัวใจล้มเหลวจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยการรักษาและการดูแลตนเองจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
14: คู่มือสุขภาพ
25: ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเหมาะสมโดยมีสาเหตุได้หลายอย่างเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบลิ้นหัวใจรั่วหรือความผิดปกติแต่กำเนิดปัจจุบันประชากรมากกว่า30ล้านคนทั่วโลกมีภาวะนี้อาการของภาวะหัวใจล้มเหลวมีดังนี้อ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยง่ายหรือหอบเมื่อทำกิจกรรมนอนราบไม่ได้เพราะจะรู้สึกเหนื่อยอึดอัดหรือไอแต่หากลุกขึ้นนั่งจะมีอาการดีขึ้นเบื่ออาหารแน่นท้องคลื่นไส้หรืออาเจียนน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 1-2 วันบวมกดแล้วบุ๋มโดยเฉพาะบริเวณขาหน้าแข้งหรือเท้าการรักษาและการดูแลตัวเองมีดังนี้ 1. รับประทานยาอย่างสม่ำเสมอต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งเมื่อจะใช้ยาอื่นร่วมด้วย 2. เฝ้าระวังอาการผิดปกติด้วยตนเองเช่นชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักเดิม
26: 1691 Dcare คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
27: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิปโอสด
0: ตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691
5: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยา

0: เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924-4377โทร081924-4377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
7: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 081-290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่

0: ใส่น้ำหนักดีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ละเหนือกล่าวภูมิพลราษฎรเถิดล้นจนทั่วราชขอสดุดีวีรชนผู้รักชาติที่หลั่งเลือดแล

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกคลื่นทุกสถานี
0: อ้าวชั่วโมงนี้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งคลื่น
1: ไปกันที
0: ่สถานีวิทยุสมทบ13
1: มณฑลทหารบกที่13
0: จังหวัด
1: ลพบุรีจทล1197เนี่ยนะ
0: จทลก็ไม่ให้พูดแล้วมั้งเปลี่ยนชื่อไม่แล้วเปลี่ยนจากโชเล่พงนลินเป็นโชเล่ชาติรักแล้วนะ
1: มีอะไรก็ติดต่อกันได้ดิเก
0: จะได้มีงานเนาะพี่จ๋าเนาะ
1: ไม่แพ้ไม่แพ
0: ้พี่จ๋าหน้าสวยถึงข้าวสวยมันบังเกิด
1: เป็นใหญ่อะ
0: เป็นเล่นลิเกแล้วเขาไม่จ่ายตังค์วัดชื่อดังที่นี
1: ่ก็กินข้าวไปแล้วจะไปเอาตังค์อะไรเลย
0: เอ้ากรรมการวัดบอกกูเลี้ยงข้าวมึงแล้วไงต้องเลี้ยงสอนรามนี
1: ่
0: สอนรามนี่ลุงฟ้ากิตดาเนี่ยนะ
1: เกดักดัง
0: นี่นพรัตน์ไม้หอมเนี่ยเวลาไปทำสัญญาเนี่ยมัดจำ 50% ครับ
1: มัดจำไปเลย
0: พอไปถึงงานปุ๊บก่อนแสดง
1: ต้องจ่าย
0: จ่ายเลยครับ
1: นั่นงั้นไม่ไปนะ
0: ถ้างั้นผิดสัญญาต้องอย่างนั้น
1: หาเขาไปก็จ่ายเขาสิ
0: วันลิเกเราไม่ดังปั๊บแค่นั้นแหละ
1: มาจ่ายเงิน
0: นึงไงกันแล้วหน้าดูเลย
1: น่าเห็นใจ
0: สวัสดีครับ4577ครับ
2: สั่งของหน่อยจ้า
0: จ้ากำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
2: จ้าจ้า
0: เดี๋ยวโทรแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ
1: จากไหนอ่ะนะ
0: บ้านอยู่ไหนนะ
1: ไปแล้ว
0: ฮะ
2: วัดประดับ
0: วัดประดับข้าบางระจันเนี่ยเหรอ
2: วัดประดับที่ไปขายของทุกคนพูดจ
0: ้
2: า
0: อ๋อเดี๋ยวพวกนี้เขาก็ไปจะเอาอะไรอ่ะนะ
2: จะสั่งงาดำสิ
0: อ๋อเดี๋ยวพวกนี้พี่บิดาเขาไป
2: ไปสิ
0: ฮะ
2: กระปุกละไร
0: กระปุกละสามกระปุกละ300เดี๋ยวผมโทรกลับ
1: อืม
2: จ้าจ้า
0: จ้าน
1: าน
0: พี่ปิดาฟังอยู่หรือเปล่าแล้วผมแย่งลูกค้าพี่นะจ๊ะจะบอกให
1: ้เสร็จช้างเลย
0: กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: ฟังกันนะชาวกาญจนบุรี 97.75
0: ครับผม
1: FM เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: แล้วก็วันนี้ที่สตูลอาจจะได้ฟังกลางคืนหน่อยเพราะกลางวันไฟดับเขาจะทดแทนกลางคืนให
1: ้สตูดไฟดับไง
0: ไฟดับคือการไฟฟ้าเขาไปดับไฟตัดกิ่งมุมกิ่งไม้อะไรไงเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นสื่อได้อะไรได
1: ้ป้องกันนะ
0: ครับเดี๋ยวฟังกลางคืนบ้างนะพี่ป้านนะไปอยู่เขาอยู่อำเภอควนขนุนนะ
1: ครับวันนี้ไม่ได้ฟังกับพวกนี้กันแล้วกัน
0: ครับแล้วก็พังงายังอยู่ด้วยกันนะพังงาตอนนี้เราไม่ได้ออก FM แล้วนะออก AM อย่างเดียวครับเพราะว่า FM เนี่ยผมย้ายหนีมาที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับก็ตชด.เหมือนกันนะครับแต่ที่ชลบุรีไอ้ที่ชุมพรเนี่ยเป็นวิทยุของตำรวจสันติราษฎร์นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่วทป.1449นะครับผมเอามีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะมีที่ข่าวเนี่ยไฟไหม้โกดังรีแพร์แบตเตอรี่เสียงบึ้มดังสนั่นเผาวอดบ้าน4หลังรถอีก5คันนะ
1: รถก็ด้วยง่าย
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบริ้งครับ
1: บำรุงสายตาดวงตาก็ต้องยาย่าบริ้งนะ
0: ครับประมูลละ800
1: เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: 60เม็ดนะ
1: รับประทานง่ายๆเนี่ย
0: 4 นาฬิกาเมื่อเช้าวันที่3เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจสภ.บางสะทงรับแจ้งไฟไหม้บ้านพักในพื้นที่ตำบลบางสะทง
1: อำเภอบางสะทงจังหวัดสมุทรปราการ
0: เป็นชุมชนที่มีบ้านพักปลูกติดกันหลายหลังครับ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบ
0: ดับเพลิงจากเทศบาลบางเสาธง
1: หน่วย
0: บางปลาแล้วก็หน่วยกู้ภัยไปกันเยอะแยะ
1: ปอเจ๊กตึงก็ไปนะหลายที่เกิดเหตุ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับครับผมลุงคนบอกทำไมต้องไปรับสายเขาด้วยไม่รับจะคุยก็รู้เรื่อง
1: ก็ต้องรับเพราะไม่มีใครทำงานก็อยู่2คนพูดทั้ง2คนนี่แหละ
0: เราก็จัดรายการไปเสียงกิ้งกิ้งสมาธิตกหมดผมอ่ะ
1: ไม่เป็นไรอ่ะนะ
0: รับซะหน่อยเป็นไรไม่หรอกมันธรรมชาติดี
1: ก็ดีแล้วจะได้รู้ว่ามีคนสั่งซื้อสินค้าของเรามากน้อยแค่ไหน
0: นี่ไฟไหม้ท้ายซอยต้นเพลิงเป็นโกดังชั้นเดียวครับ
1: ปลูกติดกันอยู่บ้านพักหลายหลังนะ
0: โดยแสงเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
1: เอาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
0: ก็ต้องระดมกำลังลากสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปล้อมเพลิงทุกด้านเพื่อไม่ให้ลุกลาม
1: ไปยังบ้านข้างเคียง
0: ท่ามกลางกระแสไฟกระแสไฟฟ้าที่สายไฟขาดลุงลิงห้อยมันตรงเต้งตรงเต้ง
1: แล้วก็มีกระแสไฟอยู่ตลอดเวลาแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับ
1: ขณะที่ผู้อาศัยอยู่ที่ห้องเช่า
0: แปดไม่มา
1: เป็นไง
0: มันมา69
1: 69
0: ไฟช็อตแป๊บแป๊บเป็นคนซื้อ8กันเยอะ
1: เออได้69มาซื้อไปแล้ว
0: ผมซื้อมาวันที่1กรกฎาคม69ทะลึ่งมาออกวันที่1สิงหาค
1: มนะเห็นพวกข้างบ้านผมอายุ69ผมก็ซื้อไปได้หน่อย
0: นั่นแหละก๋วยเตี๋ยวว่า
1: เดินผ่าน
0: เอามีคนพักอาศัยอยู่เยอะเลยนะนะครับ
1: พักกันที่ออกมาด้านนอกกันนะ
0: เนื่องจากว่าควันมันพุ่งกลบบ้านประชาชนนะนะ
1: เกรงว่าจุกลาไปยังบ้านข้างๆกันนะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวแล้วก็นั่นแล้วก็วางหูไปอย่างเงี้ย
1: ตะคดหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไง
0: เวลาไม่รับก็ไอ้ช้างไอ้หมูมึงยิงกันจังเลยนะไม่รับโทรศัพท
1: ์
0: พอรับก็ไม่พูดด้วยเงี้ย
1: กำลังจัดรายการ
0: หรือบางคนพูดด้วยนะกูลองกดดูงั้นนะมันใช่เบอร์มึงเปล่าอะไรเงี้ย
1: โอ้อยากรู้ไง
0: ใช่
1: อ้าวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาชั่วโมงน่ะ
0: เป็นชั่วโมงเลยนะ
1: เริงสงบแล้ว
0: ครับ
1: ตรวจสอบแล้ว
0: ว่าโกดังดังกล่าวเนี่ยแล้วก็บ้านข้างเคียงถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังครับ
1: บ้านพักที่อยู่ทางด้านหลังโกดังก็ได้รับความเสียหายด้วยถูกไฟไหม้ไปด้วยนะ
0: โอ้โหสวยนะไม่น่าไปปลูกติดกับเขาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ข้าที่จากการสอบถามชาวบ้านหลายคนเน
0: ี่ยให้ข้อมูลตรงกันหมดว่า
1: ว่าไงอ่ะ
0: ก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรวดเร็วนั้นชาวบ้านพากันได้ยินเสียงระเบิด
1: ดังขึ้นหลายครั้ง
0: ก่อนที่แสงเพลิงจะลุกไหม้ตามมาด้วยอย่างรวดเร็ว
1: จึงได้พากันหนีตายออกมาจากบ้านพักกันแล้ว
0: ครับนายกิติพันธ์ครับเจ้าของบ้านปลูกติดกับโกดังบอกว่า
1: บ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเนี่ย
0: ขณะที่กำลังนอนพักผ่อนในบ้านได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้ง
1: แล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าควันไกวพวยพุ่งเต็มบ้านพักไปหมดแล้ว
0: ครับผมเอายังไงก็เราเนี่ยสวัสดีครับ
3: ค่ะสั่งยาหน่อยค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออกอากาศอยู่นะจ๊ะอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
3: สุพรรณค่ะ
0: อ้าวสุพรรณฟังที่กำลังออกอากาศอยู่เนี่ย
1: สุพรรณเหรอ
0: เร็วเร็วเร็วฟังเสียงตัวเองก่อนนะ
1: คิดถึงนะ
3: ค่ะ
0: ค่ะอ้าวสุธีสมุนไพรในวัดป่าเลไลนะกำลังส่งไปให้นะสั่งโฟกัสสั่งโฟกัสมาม
1: ีในวัดป่านี่มี2ล้านนะ
0: สุธีสมุนไพรกับบารมาสมุนไพรนะ
1: ไปเลือกซื้อเอากันแล้วกัน
0: ครับผม
1: ชอบร้านไหนก
0: ็ส่วนเจ้าของโกดังเนี่ยยอมรับว่ามันมีการเสียบชาร์จแบตเตอรี่เอาไว
1: ้
0: ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่กองแบตเตอรี่จุดที่ชาร์จไฟไว
1: ้ไฟชาร์จไว
0: ้คาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรเป็นวงจรปิดด้วยนะ
1: ไหม้ด้วย
0: หมดเลย
1: ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เบื้องต้นเบื้องต้น
0: ความเสียหายนี่ก็เบื้องต้นก็ทั้งบ้านทั้งอะไรก็รถอีก5คันนะ
1: ตำรวจนะ
0: ฮะตำรวจดิ
1: สั่งการดิกันพื้นที่ชั่วคราวไว้ก่อน
0: เพื่อประสานกับพนักงานสอบสวน
1: สืบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
0: แล้วจะได้หาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ผมว่าประเมินการไม่ได้เลยเนี่ยรถ5คันคันละเท่าไหร่อ่ะ
1: นั่น
0: รถไฟฟ้าด้วย
1: นี่มาจากรถไฟฟ้าชาร์จ
0: แบตเตอรี่รถไฟฟ้านะคุณนุปังใช้งานเนี่ยมันใช้เกินขนาดมัน
1: ผมถึงไปซื้อรถไฟฟ้าม
0: ันร้อนร้อนมันร้อนแล้วมันระเบิดมันสะส
1: ม
0: แล้วก็คุณลองคุณผู้ฟังลองสังเกตโทรศัพท์เราอะมาใหม่ๆเวลาไปซื้อ
1: เป็นไง
0: ชาร์จแบตทีอยู่3วัน4วันเนี่ยนะ
1: อยู่ได้นาน
0: พอช่วงหลังๆมานี่ออกนอกบ้านหน่อยเดียวต้องมี power bank ไปมีอะไรไป
1: ต้องชาร์จประจำ
0: มันก็เหมือนรถเหมือนกันแหละใหม่ๆแล้วโอ้ย500โลวิ่งไปตั้งเดือน2เดือนแล้ว450โลต่อไปก็วิ่งไปชาร์จไปอะไรอีกหน่อย
1: ก็ประมาณนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ก็เคยเห็นมาในคลิปวิดีโอแบบชาร์จว่าระเบิดขึ้นมาน่ะ
0: ครับ
1: ในทีวีก็บ่อยอะนะ
0: อย่างรถผมเนี่ยรถผมก็ติดแบตลิเธียมนะรถคันปาเจโร่ผมเนี่ย
1: ขราบ
0: ติดแบตลิเธียมไว้ว่าเวลาไปรอประชามซื้อกับข้าวเนี
1: ่
0: ยไปติดเครื่องแล้วแม่ค้ามองหน้าไงผมก็เลยติดแอร์ไฟฟ้าใช้แบตลิเธียม 3,100 วัตต
1: ์
0: ใช้ 3,100 แอมป
1: ์มันไม่ดังใช่ไหม
0: มันไม่ดังปุ๊บสับสวิตช์ปุ๊บมันก็เปิดชาร์จไปเต็มที่กับโอ้ไปตลาดนั้นได้ 4-5 วันน่ะนะ
1: โอ้อ้าวดีก็ประหยัดกันไป
0: ประหยัดกันไปแต่ว่าข้อเสียมันคือไปจอดกลางแดดร้อนๆแล้วมันอันตราย
1: แน
0: ่กลับผมก็ต้องเปิดแอร์ให้ สร้างความเย็นเนี่ยมันเพื่อรักษาตัวมันเองแหละนะครับ
1: ว่ากันไป
0: อย่าลืมดูแลสุขภาพสายตาด้วยยาย่าบิง
1: ยาย่าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: หรือจะเอาแบบ
1: ซ
0: ับเยลก็เป็นดีแคร
1: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตา
0: ครับ
1: ราคาดีต่อใจเลยแล้วก็ขาย2กระปุก650บาท
0: เมื่อก่อนนี้นะสำรวยนะกินแต่ยากินแต่ดีแคร์ดีแคร์
1: ครับ
0: ตอนหลังมาเล่นยาย่าบิงแล้วนะ
1: โอ้เอาก็ดีแล้ว
0: ครับ
1: ชอบอย่างนั้นนะนะ
0: ส่วนไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: เมื่อกี้ก็หนึ่งคาราเบลเหมือนกันนะ
1: สั่งกันมาก็ส่งกันไป
0: จากสีบัวทองอ่างทองอะนะ
1: หนึ่งคาราเบลก็สี่กระปุกจ่าย 2,000 บาทเ
0: นี่ยพี่แจ๋วเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงฟังอยู่เปล่าไม่รู้นะ
1: นานเตะ
0: แล้วก็คุณแม่คุณแม่อะไรเนาะนี่
1: คุณแม
0: ่ที่เมื่อวานเนี้ยแกสั่งวิทยุไปคุณแม่สุทธิพรสั่งวิทยุไปอ่ะน่ะแกอยู่สมเด็จเจ้าพระยาหมอชุบอ่ะแขวงบุคโลธนบุรีนะ
1: อ๋อคนกรุงเทพไง
0: ส่งวิทยุไปให
1: ้แล้วไง
0: 600บาทแกก็ไม่มีตังค์แบงค์ร้อยก็ให้แบงค์พันบุรุษไปรษณีย์ของปน.บุคโลเนี่ย
1: ครับ
0: ก็บอกว่าไม่มีทอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาทอนได้ไหมเป็นผมก็ไม่ให้
1: แล้วไง
0: คุณแม่สุทธิพรก็บอกไม่ได้ไปหามาทอนก่อนในข้างร้านสะดวกซื้อไปแลกกันสิ
1: เออ
0: ไม่ได้ผมไม่มีเวลาหรอก
1: เอา
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทอนให้แม่มาให้ก่อนแล้วแม่แกก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็จะไปซื้ออะไรกินก็จะไปซื้อได้ยังไงแล้วก็มีใบอยู่แพงแบงค์พันอยู่ใบเดียวอะเน
1: า
0: ะ
1: เอาไปทั้งพันมันก็ไม่ได้
0: ใช่งั้นก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทอนให้แกก็ให้ไปแลกตังค์มันก็ไม่ไปแลกไง
1: อ้าว
0: ณบัดนี้ยังไม่ไปให้เขาเลยเห็นไหม
1: วิทยุอ่ะเหรอ
0: ทางวิทยุทางอะไรหายไปทั้งคนทั้งเครื่อง
1: อ้าว
0: ตอนนี้ผมกำลังเช็คตรวจสอบที่ปน.บุคโลอยู่ว่าคนที่ไปส่งที่บ้านเลขที่เนี้ยถนนตากสิน18ซอยสมเด็จเจ้าพระยาหมอชุบแขวงบุคโลธนบุรีนะอีตาคนนี้มันชื่ออะไร
1: ต้องถาม
0: ผมจะรายงานไปยังบริษัทเลยครับ
1: หัวหน้าไปรษณีย์เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ไปรษณีย์หรือคอลลี
0: ่ไปรษณีย์ผมส่งไปรษณีย
1: ์
0: อย่างเงี้ยไม่ได้
1: ไม่ได้เลย
0: นิสัยไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเนี่ย
1: เราผู้ให้บริการนะ
0: ใช่คงอาจจะเข้าใจดีจะได้มาให้เขาได้400แต่ยังไม่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเลย
1: ไม่มืออาชีพอะ
0: ไรไม่ไปเขาเลยป้าแกก็โกรธสิ
1: โมโหสิ
0: แกสั่งยาน้องแมวน้องหมาได้ไปแล้วอ่ะเอาไปฉีดพ่นเนี่ยแมวเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งมันเป็นแผลที่หูไงไม่หายเอาไปฉีดพ่นเนี่ยวันนี้ได้วันที่3แล้วบอกเอ้ยช้างมันแห้งหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้ดีแล้ว
0: เออ
1: ดีแล้ว
0: เขาใช้ดีเขาใช้บอกต่อๆกันไปนะต้องใส่โทรมาแล้วเนี่ย
1: ไปจะมีไง
0: ไปจะมีไหมอากำลังออกอากาศอยู่คุณนายเอาอะไรดีนั่นนะวางหูเลยร้านนพรัต
1: น์อ๋อสักแก้วเนี่ยนะ
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วนี่แหละ
1: วงเวียนสักแก้วเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวพิมพ์มาก็ออกกระทงมาแล้วนะ
0: เอาทิปโอสดเอาฟอร์กัสเอายามองนะแล้วก็คิดด้วยนะเป็นเงินเท่าไหร่40,000กว่า
1: จะส่งไปให้นะ
0: ครับผม
1: ไปเองหรือเปล่า
0: ไปเองอยู่แค่นี้หน้าสถานีวิทยุโรงหนังทหารบกสักแก้วเนี่ย
1: บอกด้วยบอกคิดถึง
0: เอาสิไปด้วยกันนี
1: ่ไปไป
0: นี่รถกระบะขนผักครับ
1: ขนผักจะไปส่งที่ปัตตานี
0: อยู่ดีๆเบรกยาวเลยครับ
1: เพราะอะไรล
0: ่
1: ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันล่ะพุ่งไปอัดกับต้นไม้คนขับติดคาซากรถนะ
1: โอ้ติดด้วย
0: จะเอาไปส่งทหารตำรวจหรือจะเอาไปส่งผู้ก่อการร้ายก็ไม่รู้นั่นผักอ่ะ
1: ผักไปส่ง
0: 10:23 นเมื่อคืนนี้ครับตำรวจจากสภ.ควนขนุนจังหวัดพัทลุง
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงเนี่ย
0: ไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนนสายเอเชีย
1: หมู่ที่5ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนนู่นน่ะ
0: ครับที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าชนอัดกับต้นไม
1: ้ริมถนนนี่แหละ
0: สภาพด้านหน้าพังเสียหายหนักครับ
1: แล้วก็รั้วกระบะนี่เป็นยังไงด้านหลังเนี่ย
0: บรรทุกผักสดมาเต็มคันนะฮะหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ
1: จนกระทั่งผักนี่กระจายเกลื่อนพื้นถนนเนี่ย
0: ครับภายในรถเนี่ยพบผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อประชายนุพล
1: อายุ32ปีถูกอัดกระปี้เนี่ย
0: อยู่ในบริเวณห้องโดยสารช่วงล่าง ติดกับพวงมาลัยเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ
1: ใช้เวลา15นาทีสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
0: เบื้องต้นมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าแม้แต่ยังรู้สึกตัวแต่ก็บาดเจ็บสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่จึงได้รีบนำส่งโรงพยาบาลควนขนุนเนี่ย
0: เพื่อรวมทั้งบอกขับรถมาจากราชบุรี
1: และเป็นไง
0: คุยกันทางโทรศัพท์ตลอดเวลานั่นแหละ
1: ให้ข้อมูลบอกว่า
0: ผู้บาดเจ็บกำลังขับรถนำผักไปส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
1: จนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถผู้บาดเจ็บที่วิ่งตามหลังมาเนี่ยอยู่ๆก็เสียงเบรกลากยาวเลยนะ
1: ก่อนที่จะรถเสียหลักพุ่งออกไปทางข้างด้านซ้าย
0: ไปชนต้นไม้อย่างแรงคาดว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวาง
1: แล้วก็มีรถตัดหน้าแบบกระทันหัน
0: จนทำให้หักหลบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ
1: เออ
0: โชคดีที่ไม่ตายแน่หนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: ผมเรียกตามป๋าผมนะ
1: ป๋าเลวัตไง
0: หาฟังอยู่บ้านอ่ะ
1: ท่านอยู่เมืองการนู่นนะ
0: เมืองการก็เราก็ลองออกอากาศอยู่เมืองการเนี่ยตอนเนี้ย
1: โอ้เอาคิดถึงนะป๋านะป๋าเลวัต
0: ต่อชะดอจังหวัดกาญจนบุรีนะ
1: ผมรู้จักท่านเนี่ย
0: โอ้ผมรู้จักดีแล้วแหละ
1: เพราะท่านเป็นคนดังนะ
0: ผมรู้จักท่านดีสนิทกัน
1: สนิทเลยอ่ะ
0: เออแต่ท่านไม่รู้จักผมหรอก อยู่ว่างโทรมาหน่อยดิท่าน
1: เออร้านมัวคุยกัน
0: อันจริงๆนะผมอยากให้ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการพกอาวุธปืนไงอ๋อใช่ไหมล่ะ
1: อ
0: าวุธปืนเนี่ยเขามันพกได้ยังไงหรือว่าเขามีไว้ให้โจรพกยังไงชาวบ้านทำไมพกทำไมถึงโดนอยากให้แกให้ความรู
1: ้นั่น
0: นะครับ
1: แต่ปืนก็ตอนนี้ซื้อง่ายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ขายง่ายทางออนไลน์เนี่ย
0: ซื้อง่ายขายคล่องเลย
1: พกก็ลำบากกันนะติดคุก
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: โจรพกกันได้นะ
0: เขามีไว้โจรพกไง
1: อ
0: ่ะเป็นเรื่องของเขาจะพกไปพกกันเรื่องของเขาอ่ะแต่ป๋าพกเต็มกระเป๋าเลยนะไอ้หนูแกเป็นตำรวจแกเป็นผู้การผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ย
1: ปราบปรามเนี่ยนะ
0: นี่สาวสวยกำลังเข้าห้องน้ำอยู่
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ข้างบ้านตัดมาตัดต้นมะพร้าวสูงตั้ง10เมตร
1: แล้วจากนั้น
0: ล้มฟาดทะลุหลังคาแกอยู่ในห้องน้ำอ่ะ
1: คนอยู่ในห้องน้ำเป็นยังไง
0: ก็บาดเจ็บสิ
1: อ้าว
0: ผู้หญิงจะสวยขนาดไหนก็ช่างนะถ้าเข้าห้องน้ำมีดูไม่ได้สักคนเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอ้าเขาเข้าห้องน้ำก็จะไปดูเขายังไงแล้วมันบังอยู
1: ่ปิดประตูนะ
0: เออ
1: แหมคุณนี่เนาะนาตีได้ตบเท้า
0: สุริยุเมืองสมุทรสงครามรับแจ้ง
1: เหตุมีต้นมะพร้าวขนาดใหญ่โค่นลงมา
0: ทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่1ตำบลลาดใหญ่อำเภอเมือง
1: จังหวัดสมุทรสงคราม
0: มีคนได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยอาสาสมัครไปตรวจสอบกันหน่อยสิ
1: คราวนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวปลูกติดกันหลายห้องเนี่ย
0: พบต้นมะพร้าวสูงประมาณ10เมตรล้มฟาดลงบนตัวบ้าน
1: จนกระทั่งหลังคาและก็ฝ้าเพดานทะลุอ่ะนะ
0: เป็นช่องขนาดใหญ่เศษวัสดุเศษไม้และก็ถางมะพร้าวกระจัดกระจายไปทั่วหมด
1: ทั้งห้องพักและก็ห้องน้ำเนี่ย
0: สภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมแล้ว2ห้อง
1: คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ขณะเกิดเหตุกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำไม่ได
1: ้แกไม่น่าเข้าตอนนั้นเลยเนาะ
0: ก็ไปทำธุระอะไรแกวินะ
1: ก็คงจะเข้าห้องน้ำอ่ะนะ
0: ไปลงทะเบียนคนจนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ต้องลงทะเบียนคนจนมันก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะคนไม่มีตังค์อ่ะ
1: น่าสงสารแกไม่น่าเข้าห้องน้ำ
0: อยู่ๆได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก่อนที่หลังคาและเศษกระเบื้องลูกมะพร้าวถล่มมาทับหลังคาบ้านนะ
1: โอ้โห
0: แกบาดเจ็บสาหัสเลยนะ
1: ทับหลังคาห้องน้ำ
0: เออเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าครับ
1: สอบจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบบอกว่า
0: บ้านนี้มันอยู่ติดกับสวนมีบ้านกันว่าจ้างช่างมาตัดมะพร้าว
1: แต่ระหว่างที่ดำเนินการนั้นเกิดผิดพลาด
0: ในการควบคุมทิศทางการล้ม
1: ทำให้ต้นมะพร้าวเนี่ย
0: เสียหลักครับ
1: ฟาดไปใส่บ้านที่ชาวอยู่ติดกันอย่างจังโครมอ่ะนะ
0: ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะ
1: ตัดมะพร้าวนี
0: ่ครับ
1: บางคนเขาตัดขึ้น
0: เขาต้องใช้เชือกดึง
1: เออ
0: เชือกจะให้ไปทางไหนอ่ะ
1: นั่นนะสิ
0: อ้าวมาอีกแล้วเหม็นมาอีกแล้วนี
1: ่ไม่เหรอ
0: เหม็นเข้ามาอีกแล้วนี
1: ่ตัดจับอีก3คนเนี่ยนะ
0: รอบเข้ามาชายแดนไทยบอกว่าถูกชวนมาทำงานที่ตลาดลงเกลืออีกแล้วมากันทั้ง3คนเลยนะ
1: มากันทหารต้องจับป่ะนะ
0: แม่เป็นเหม็นเขมรออกไปอยู่บ้านเขาเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมไม่ได้ขายไทยทิพย์โอสถให้เขมรเลยนะผมขายให้สปปลาวกับเมียนมาร์กันนั่นเองนะ
1: เขมรไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เมื่อก่อนเมียนนี่ตลาดลงเกินเลยซื้อของผมกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เขาแบนสินค้าไทยนะ
0: โอ้
1: ขนาดห้างเขายังสั่งปิดเลย
0: ครับ
1: ห้างที่เขมร
0: มันไม่ซื้อแล้วไทยทิพย์โอสถอ่ะมันไปซื้อเขมรโอสถมีคำว่าไทยมันไม่เอาก ินน้ำยากินน้ำมันยังไม่ใส่น้ำยาอุทัยเลยเออนะ สุโขทัยมันยังไม่ไปเลย
1: ไม่ไปเลย
0: อุทัยก็ไม่ไป
1: นาน
0: นี่คนเนี่ยไปอุทัยก็ไปร้านยาบุญชัยทับทันนะ
1: มีขายเลย
0: ครับ
1: อืม
0: ก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นกินสูตรดั้งเดิมนะแม่นะ
1: อันนี้ก็รับประทานกันแบบดั้งเดิมกล่องละ200
0: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูล
1: กระปุกก็300
0: มันปวดข้อปวดกระดูกก็กินไทยแคลพับ
1: เกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
0: ครับแต่กระดูกกับแก๊บมันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำก็สกัดเย็นนี่แหละ
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็กิน
1: มะระกินนกก็ลาวควบคู่กันไป
0: หากกินเค็มมากโรคไตมันจะถามหาง
1: ดเค็มสิ
0: บำรุงฟื้นฟูไตด้วย
1: โปรบิกออยล์เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โปรบิกออยล
0: ์อยากได้สบู่ลุงช้างฟรีๆก็ซื้อกาแฟสิ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ซื้อ4ถุงรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: 1ก้อนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่จะซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มถุงดั้งเดิมนะถุงละ490ไปนะ
1: ซื้อ
0: 5ถุงไปเลย
1: 5ถุงจ่าย 2,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: เจ้าหน้าที่จากกองกำลังบูรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศครับ
1: ว่าไง
0: ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1202ในสนธิกำลังการตามแนวชายแดนหม
1: ู
0: ่8ตำบลบ้านตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศสระแก้ว
1: ที่จังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
0: ใครมันเดินมาดองแดงดองแดงกัน3คนเนี่ย
1: ต้องสงสัยเนี่ย
0: ก็เลยไปถามดูตากดว่า
1: พูดไทยไม่ได
0: ้เห็นชาย2คน1ผู้หญิง1คนมันพูดไทยได้แต่มันฟังไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: พอเข้าไปถามปุ๊บอรุณเสดยอย่างเงี้ยอรุณเสดยแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเน
1: ี่
0: ย
1: สวัสดีตอน
0: เสดยเสดยเสดยน้องอะไรเงี้ยนะการสอบสวนถูกจับผู้จับกุมให้การว่าเป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: อยู่ที่กรุงพนมเป็นแล้วเป็นคนในเมืองแหละก่อนจะมีเพื่อนกัมพูชาด้วยกันไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะ
1: ทำไม
0: ชักชวนไปทำงานประเทศไทยไปรับจ้างเย็บกระเป๋าเว้ยพื้นที่ตลาดลงเกลือเว้ยค่าจ้างเดือนละ 9,000 นะเว้ย
1: เดือนละ 9,000 พร้อมจ่าย
0: พร้อมแจ้งกับนายจ้างชาวไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนะ
1: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการข้ามแดนเนี่ย
0: คนละ 6,500 เดี๋ยวนายจ้างก็ออกให
1: ้
0: แล้วจะชำระเงินมาเดินทางมาถึงประเทศไทย
1: ทำให้สัง3คนตัดสินใจ
0: เอาที่ไปก็ไปตกลง
1: โอเค
0: นะทางนี้ผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่า
1: ว่าอย่างว่าจ้าง3ล้อใช่ไหม
0: โน่นจ้างมาจากประเทศกัมพูชามาส่งบริเวณชายแดน
1: แล้วก็จะมีชายชาวกัมพูชา2คน
0: ไม่ทราบชื่อเหมือนกันพาเดินเท้าลัดเลาะตามช่องทางธรรมชาติเข้ามายังฝั่งไทยเนี่ย
1: อย่างไรก็ตาม
0: ระหว่างที่กลุ่มผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาทางหลวงแผ่นดินนิดหนึ่ง3446เนี่ยนะ
1: ถนนสีเพ็ญเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่ทหารผ่านตรวจพบควบคุมไว้ได้ทั้งหมดขณะที่ชายชาวกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่พาข้ามแดนเนี่ยนะ
1: พอเห็นเจ้าหน้าที่ของไทยเท่านั้นแหละ
0: โอ้โหโกยแนบเลยไม่อยู่แล้วครับ
1: ข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาแล้ว
0: กูกลับบ้านกูดีกว่า
1: ไม่มาประเทศไทยแล้ว
0: มึงไปกินข้าวแดงประเทศไทยเหอะ
1: เออ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำไอ้3คนเนี่ยไปส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เร่งขยายผลสอบสวนผู้เกี่ยวข้องกับการชักชวนและการลักลอบนำพาแรงงานข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย
1: เออเอา
0: โอ้เขาไม่เอาเลยคนไข่ไว้เนี่ยไปเอามันนะ
1: ก็มีก็ลัดเล็ดลอดเข้ามาบ้างเลยนะ
0: ครับ
1: ม
0: ีชาวลาวเข้ามาอีก
1: มาประเทศไทย
0: เ
1: ลยเป็นยังไง
0: มาขายเป็ดพะโล้โดยไม่รับอนุญาตไง
1: อันนี้มันเป็นอาชีพของคนไทยไง
0: เ
1: ป็ดพะโล้ขายไม่ได้
0: เป็นแม่ค้าขายอะไรก็ไม่ได
1: ้
0: คุณต้องมารับจ้างอย่างเดียวคุณเป็นคนลาวคุณสปป.ลาวอ่ะโดยนี่เลยนะ
1: อันนี้มันเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้เหรอ
0: เป็นลูกจ้างได้เป็นลูกจ้างขายของแต่เก็บตังค์เข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได
1: ้
0: ตำรวจไปที่ตลาดแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
0: คุณตำรวจเจ้าคุณตำรวจเจ้าที่กาดแม่เฮียเนี่ยมีคนแรงงานจากคนชาวลาวมาขายของเจ้านี่แหละ
1: กฎหมายเนี่ยนะ
0: เออ
1: หลังจากนั้นก็ไปสำรวจตรวจสอบ
0: ไปจับผู้หญิงสัญชาติลาวสปป.ลาวได้1ราย
1: จับได้1คน
0: ข้อหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมาประกอบอาชีพรับจ้าง
1: ทำงาน
0: โดยไม่มีใบอนุญาต
1: แล้วก็เป็นคนต่างด้าว
0: ได้รับอนุญาตทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ
1: ถึงผู้ว่าจ้างด้วย
0: สถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงาน ทำภายใน15วันนะนะ
1: นับตั้งแต่วันที่เข้ามาทำงานเนี่ย
0: จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวใบอนุญาตพบว่า
1: หญิงสาวชาวลาวเนี่ยนะ
0: เคยได้รับอนุญาตทำงานเป็นทำงานกับนายจ้างคนไทย
1: แต่ปัจจุบันในเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
0: เป็นลูกจ้างแอบเปิดประกอบการขายเป็ดพะโล
1: ้อันนี้มาประกอบการเองเหรอ
0: โดยไม่รับอนุญาตมาแย่งอาชีพคนไทยอ่ะ
1: ไม่ได้เขาสงวนไว้คนไทยอ่ะนะ
0: ใช่นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ้อยเลยบ้านโชเล่ไปหน่อยนี่อร่อย
1: อร่อยคนไปกินกันเต็นบดถนน
0: ที่หน้าสถานีวิทยุปัจจินบุรีก็อร่อยนะ
1: อร่อยไง
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: ไปกินมาแล้วไง
0: ไปมาแล้ว
1: ไปหลายที่ผมก็
0: ได้คุณไม่ไปกับผมชวนแล้วไม่ไปห่วงไตดำไม่
1: เ
0: ล
1: ยเดี๋ยวก็ขึ้นต้นมะพร้าวอีกนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะวันนี้พี่บิดาก็ไม่ได้ไปไหนพวกนี้ถึงจะไปนู่น
1: ไปที
0: ่นนท์วัดประดับ
1: วันนี้ไปที่โคกตูมกันแล้วกัน
0: วันนี้ไปโคกตูมแล้วไปซื้อปุ๋ยสักกระสอบก็ได
1: ้นะ
0: อ้าวส่วนปุ๋ยสั่งซื้อกับลุงช้างวันนี้นะ
1: ได้เลย
0: ถึงวันที่12นะครับซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
1: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: าแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: มาก็มีแต่ว่าจัดรายการเพลงขอเพลงแม่ลูกพี่มาจัดรายการข่าวขอข่าวเนี่ย
1: ขอฟังข่าวไง
0: ข่าวเรื่องประหารชีวิตเนี่ยโ
1: อ
0: ้โหใจชีวิตมันเป็นอะไรเขาเรียกมันรุนแรงเกินไปค่อยคุยกันเดี๋ยวนี้ประหารชีวิตมันไม่เหมือนสมัยก่อนไง
1: นาน
0: สมัยก่อนนี่ตัดคอยิงเป้าย
1: ิงเป้า
0: เดี๋ยวนี้ฉีดยาม ันไม่รู้สึกจำนึกผิดหรอกใช่ไหมมันต้องทรมานสมัยก่อนในตอกเล็บอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ใช่แหวนคองี้นะ
0: พูดถึงกฎหมายไทยโทษประหารชีวิตเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: มันเป็นบทลงโทษสูงสุดสำหรับคดีฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนหรือว่าฆ่าชิงทรัพย
1: ์
0: หลายคนอาจสงสัยว่าคดีดังระดับประเทศที่สร้างความเดือดเป็นเดือดเป็นแค้นในสังคมจำเลยได้รับโทษประหารชีวิตจริงแล้วหรือยังเราจะพาทุกท่านไปย้อนรอยสัก5คดีไหม
1: ย้อนรอยไง
0: คดีประหารชีวิตในความทรงจำนะอัปเดตสถานะล่าสุดของแต่ละคดีด้วย
1: ถือว่าเป็นบทโทษ
0: นักโทษอมหิตเหล่านี้แท้จริงแล้วได้รับโทษอะไรบ้างครับ
1: มีใครบ้างอ่ะนะ
0: นี่แอมไซยาไนด์เนี่ยนะอดีตภรรยาตำรวจชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: ก่อสารก่อสารพิษร้ายแรงไซยาไนด์นะสมลงในอาหารและก็ยาสมุนไพรให้แก่เพื่อนสนิทคนรู้จักคนในวงการแชร
1: ์ก็เรียกว่าเสียชีวิตนะนะ
0: ครับความใจเย็นเยือกเย็นเธอตีสนิทกับเหยื่อชวนไปทำบุญนั่งทานอาหารเล่าเรื่องการลงทุนยืมเงินเมื่อใดทับติดลึกต้องการล้างนี่ก็เอาไซยาไนด์ใส่ให้กินนะ
1: ให้เหยื่อได้กินแล้วเกิดอาการวูบหมดสติเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ก่อนที่เธอจะฉวยโอกาสลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นหุ้นเป็นรถยนต์เงินสดแล้วก็หลบหนีไปพอเรื่องแดงการเสียชีวิตก็ผิดปกติก้อยธีรพรขันวงก็ริมแม่น้ำแม่กลองลาบุรีก็จนไปนำสู่การขุดคุ้ยพบเหยื่อช่อมโยงมากกว่า14ราย
1: ไม่เบาเนี่ย
0: ครับ
1: คดีหนึ่งเนี่ยนะ
0: ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตเนี่ย
1: ไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยนะ
0: ในความผิดฆ่าคนอื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับมีการประหารชีวิตจริงหรือ คดีนี้ยังไม่มีการประหารชีวิตจริงเนื่องจากว่าคดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมขั้นอุทธรณ์ครับ
1: แล้วก็ฎีกา
0: จำเลยยังถูกคุมขังในทันตสถานหญิงกลางตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: แล้วก็ต้องรอให้ขบวนการของศาลสิ้นสุดลงในศาลก่อนเนี่ย
0: คือนักโทษเขาอุทธรณ์ฎีกานะ
1: มันมีหลายคดีว่าจะจบกันแล้ว
0: อีกเรื่องนึงที่เกิดที่ลพบุรีไง
1: ใครเอ่ยนะ
0: พอกอล์ฟไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เมื่อปีมกราคม63เน
1: ี่
0: ยนายประสิทธิชัยเขาแก้หรือพอกอล์ฟเนี่ย
1: เกี่ยวปนท้องเนี่ยนะ
0: เป็นตำแหน่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษานะสวมไม่ม่งผิดบังใบหน้าแต่งกายชุดพราง
1: ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
0: ถือปืนสั้นยิงปิดเสียงเลยนะ
1: ที่ร้านทองอะนะ
0: ร้านทองออร่าในห้างโรบินสันลพบุรีเนี่ย
1: สร้างความสะเทือนใจสะเทือนขวัญสุดเลย
0: พอก็ไม่เพียงแต่ขู่เอาทองนะกับใช้อาวุธปืนกราดยิงพนักงานที่ร้าน
1: แล้วก็ประชาชนที่เดินผ่านมาเนี่ยนะ
0: หนึ่งในนั้นน้องไททันเนี่ยเด็กวัย2ขวบอ่ะจับมือแม่อยู่อ่ะ
1: โอ้น่าสงสาร
0: กระสุนมันลงไปที่พื้นมันแฉลบไปถูกน้องเขาเสียชีวิตไง
1: แล้วก็มีคนเจ็บอีก4รายเนี่ย
0: ครับได้ทองคำไป28บาท
1: แล้วก็มูลค่า 600,000
0: ตอนนั้นทองยังไม่ขึ้นราคาไงทำกบจับคุมได้โดยเจ้าตัวอ้างว่าทำไปเพราะปัญหาหนี้สินโทษได้รับว่าขั้นต้นศาลอุทธรณ์ฎีกาพิพากษาตรงกันเลย3ศาลให
1: ้ประหารชีวิตเนี่ยนะ
0: ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อน
1: ชิงทรัพย์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเป็นเหตุให้
0: ผู้อื่นถึงเกี่ยวกับความให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้ประหารชีวิตครับแม้คดีจะถึงที่สุดแล้วในชั้นศาลฎีกาย
1: ังไง
0: ปัจจุบันจำเลยถูกคุมขังในเรือนจำเพื่อรอขั้นตอนการรับโทษตามกฎหมายและการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามสิทธิ์ของผู้ต้องขังครับ
1: ยื่นถวายฎีกาเนี่ยนะ
0: ขออภัยโทษได้อีกคดีนึงก็ที่ภูมิกับโจ้ไง
1: อ๋อที่ว่าคุมถุงดำเนี่ยนะ
0: ที่เมืองนครสวรรค์เนี่ยแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วการเสียชีวิตไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ตายในคุกกระดา
0: ครับเพราะว่าไม่มีการประหารชีวิตเนื่องจากอะไรอ่ะ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็ทำคุกตลอดชีวิตผมกับโจ้เนี่ย
1: ถูกจับโจ้
0: เสียชีวิตในห้องขังเรือนจำกลางของเปรมนะครับ
1: เออ
0: แล้วก็มา
1: คดีน้องแก้มเนี่ยนะ
0: ภัยมืดบนขบวนรถไฟเนี่ย
1: นี่แหละข่าวที่ก็ดัง
0: เนี่ยตั้งแต่6กรกฎาคมปี57นะครับน้องเขาอยู่บนโบกี้รถไฟอ่ะ
1: นั่น
0: วันชัยหรือแสงขาวหรือว่าในเกมเนี่ยนะ
1: ในเกมนี่แหละ
0: ครับโทษได้รับศาลชั้นต้นพิพากษา
1: ประหารชีวิตเหมือนกันเนี่ย
0: ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
1: นั่นข่มขืนด้วย
0: ตอนนี้ยังไม่มีการประหารชีวิตครับ จำเลยได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญส่งผลในการประหารชีวิตถูกลดหย่อนลงมา
1: ตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: อยู่ระหว่างการรอรับโทษในเรือนจำด้วย
0: ก็ถือว่าจำคุกตลอดชีวิตก็ทรมานทุกแต่ถ้ากระเปืองงบประมาณหลวงอยู่ดี
1: ก็ต้องเปืองต้องให้กินนะนะ
0: มีคดีอะไรกะไอ้มิกบ้านโคกพลาเนี่ยนะครับไอ้มิกนะนะทำร้ายร่างกายเยาวชนอายุ19เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมใช้อาวุธมีปลายแหลมกระหน่ำแทงเหยื่อ
1: 24แผลทั่วร่าง
0: จนเสียชีวิตนะครับ
1: ทรมานเนี่ยเด็กเนี่ย
0: โทษที่ได้รับก็ประหารชีวิต
1: ประหารเหมือนกัน
0: ครับแต่ว่าตอนคนเนี้ยประหารชีวิตแล้วด้วย
1: อ้าว
0: ได้รับบังคับโทษให้ประหารชีวิต
1: ด้วยวิธี
0: ฉีดยาพิษครับ
1: อ๋อ
0: เรือนจำกำบังขวาง
1: บังขวางเนี่ย
0: เมื่อปี61ครับ

0: อ่ะเอาแค่นี้ก่อนนะลูกพี่นะ
1: นั่นสิ
0: เวลาหมดแล้วเราไปกันก่อนแล้ว
1: ลำลากัน
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่น
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงเสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงเสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083693
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนคลื่นลมแรงทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบ 6-9 สิงหาคมนี้และฝ่ายปกครองทลายเครือข่ายทำบัตร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานระดมกำลังเข้าพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: วันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดตากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากชุดปฏิบัติการคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนตัวพาไนซ์อำเภอแม่สอดและสำนักงานปปท.จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย13หมายและตรวจค้น2หมายโดยเป็นเป้าหมายอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด1รายและเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปัจจุบันยังคงปฏิบัติงานอยู่อีกจำนวน2รายโดยหมายค้นและหมายจับบุคคลต่างด้าวอีก12หมายในการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนซึ่งเป็นการจับกุมกรณีบุคคลต่างด้าวทุจริตในการทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือเรียกว่าบัตรหัวศูนย์ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีการนำบุคคลไม่ตรงตามหลักเกณฑ์มาสวมสิทธิ์ซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีการออกบัตร2ล็อตจำนวนกว่า900คนแต่ทั้งนี้ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการร่วมแถลงข่าวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากในวันนี้ไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: การสนับสนุนภารกิจช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีอาการวิกฤตในพื้นที่ห่างไกลทางเฮลิคอปเตอร์เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองกำลังผาเมืองเร่งให้การช่วยเหลือติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองกำลังผาเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกจัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ145จำนวน1เครื่องสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.ร่วมกับทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ปฏิบัติภารกิจลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศโดยรับตัวทารกอายุ1เดือน27วันที่มีอาการสำลักนมและต้องได้รับการช่วยฟื้นคืนชีพจากโรงพยาบาลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมภารกิจใช้เวลาบินเพียงประมาณ30นาทีจากเดิมหากเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาราว 3-4 ชั่วโมงทำให้ผู้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัยและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
7: คุณกำลังฟังจทล. AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่
1: พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทอง

0: โรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรามชีวภาพปราบรามรักษาโรครากและใบขาวผสมปราบรามกับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด11นาฬิกาค่ะข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะวันนี้เริ่มต้นด้วยเทพีบ้านไพรคุณกุ้งสุทธิราชค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มเป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็มีสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะยกเว้นวันอาทิตย์เนาะวันนี้ก็เหมือนเดิมมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้อยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเนกับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะนาข้าวฝากไว้3อย่างวัคซีไรส์ฉีดก่อนเลยข้าวเล็กฉีดตั้งแต่10วัน15วันพร้อมกับคุมรอบ2ก็ได้ข้าวหนักข้าวหอมปทุมข้าวหนักจะฉีดประมาณ4รอบถึง5รอบประมาณ4รอบถึงเกี่ยวแต่ถ้าเป็นข้าวเบาฉีดกัน3รอบรอบแรกฉีดวัคซีไรส์อย่างเดียวรอบ2ฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็รอบสุดท้ายฉีดวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะใช้เท่านี้ค่ะส่วนเกษตรกรปลูกข้าวหนักรอบ1รอบ2ฉีดวัคซีไรส์ไปก่อนใกล้ๆท้องฉีดวัคซีไรส์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างปลูกข้าวเป็นที่กังวลเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดใช่ไหมวัคซีไรส์อย่างเดียวค่ะวีโต้ปราบหนอนสมุนไพรปราบหนูชีวภาพปราบราปุ้มมีทุกอย่างให้คุณเลือกใช้อยากได้โทรมาสั่ง0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังพืชไร่ไม้ผลก็มีวัคซีน1วัคซีน2แล้วก็มีวีซ่าขั้วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำใช้วัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดทันทีที่ออกดอกนะคะคุณผู้ฟังคะลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำพริกไม่เป็นใบหงิกเป็นกุ้งแห้งแอนแทกโนสมะนาวไม่เป็นแคนเกอร์ไม่มีหนอนชอนใบถ้าจะบำรุงยอดและใบใช้วัคซีน1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมนะคะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะส่วนเกษตรกรอยู่โคกสำโรงนะอยู่โคกสำโรงจะใช้อะไรจะสั่งอะไรยกหูโทรศัพท์และโทรมาหาปุ้มนะคะโทรมาหาปุ้มเลยส่งไปรษณีย์ถึงหน้าบ้านไม่ยากไม่เย็นไม่เป็นปัญหาเตรียมตังไว้สั่งเยอะไม่มีค่าส่ง4ลิตรขึ้นไปส่งฟรีถ้ารู้ว่าจะต้องใช้โทรหาปุ้มได้เลยค่ะส่งถึงหน้าบ้านถูกกว่าร้านด้วย0855179025 0855179025โทรมาเบอร์นี้นะคะสำหรับเกษตรกรที่โคกสำโรงนะเคยไปซื้อที่ไหนแล้วเขาบอกว่าไม่มีแล้วเขาก็แนะนำให้ใช้ยาตัวอื่นคุณผู้ฟังก็อย่าใช้เลยคือปุ้มก็ไม่อยากบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังคิดว่าเดิมของเดิมหรือที่คนอื่นแนะนำมันดีจริงใช้ไปเลยไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณผู้ฟังรู้ว่ามันไม่ดีแน่ฉีดไปเดี๋ยวก็เป็นใบขาวเดี๋ยวก็เอาหนอนไม่อยู่อย่างเงี้ยหรือดอกก็ร่วงผลก็ไม่ติดมะนาวก็ยังเป็นแถบสีน้ำตาลน้ำตาลเป็นแคนเกอร์อยู่แบบเนี้ย ก็ไม่เห็นจะยังไงเลยก็หยุดใช้แล้วโทรหาปุ้มนะคะใครที่ไปซื้อตรงไหนแล้วไม่มีเนี่ยโทรมาหาปุ้มเลยปุ้มส่งให้ถึงหน้าบ้านคุณผู้ฟังไม่ต้องไปออกไปตลาดจะไปซื้อยาจะไปอยู่บ้านนั่นแหละเดี๋ยวส่งให้ยกเว้นใครอยู่ใกล้ร้านเจ๊หมูไปหาเจ๊หมูเลยค่ะปกติแล้วเนี่ยสั่งวันนี้ได้พรุ่งนี้นะสั่งวันนี้ตอนเช้าเนี่ยรับพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆเลยแต่ถ้าสั่งบ่ายก็เลื่อนไป1วันเพราะนั้นคุณผู้ฟังก็เผื่อไว้ยังไม่ฉีดรอก่อนสั่งไปก่อนสัก1วันของถึงมือและนัดโดรนไม่ยุ่งยากค่ะโทรมาหาปุ้มเลยปุ้มส่งถึงหน้าบ้านบางคนไปตรงนั้นตรงนี้ไม่มีแล้วเขาแนะนำให้ใช้นี่ใช้นู่นใช้นั่นแล้วมันไม่มีสุดท้ายทีนี้มีปัญหาจะให้ข้าวสวยแบบที่ใช้วัคซีนไม่มีทางท้าด้วยนะคะถ้าอยากได้เกินนาก็โทรมาหาปุ้มอยากให้ผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนเก็บขายเก็บกินก็ได้เก็บขายก็สบายใจไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรกับใครโทรมาหาปุ้มนี่เลยดีทุกอย่าง0858570925 0858570925นะคะ
1: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0858 517 9025 0858 517 9025 0858 517 9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: มีหนึ่งสายจากคุณจำเนียนพักสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สั่งอะไรดี
2: วัคซีนไรซ์หนึ่งลิตร
0: วัคซีนไรซ์กี่ลิตรนะ
2: หนึ่งลิตรครับ
0: หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรนะคะ
2: วีโต้หนึ่งขวด
0: วีโต้หนึ่งขวด
2: วีซ่าเร่งรวงหนึ่งขวด
0: วีซ่าเร่งรวงหนึ่งขวด
2: ครับ
0: ทั้งหมด 1,950 ลด 50 เหลือ 1,900 คุณจำเนียนพักสุวรรณ
2: ครับครับ
0: ของถึงวันพฤหัสนะคะ
2: ครับ
0: คราวที่แล้วใช้ไปเป็นไงบ้าง
2: ก็ค่อนข้างดีครับเพราะว่าฉีดข้าวเล็ก2อาทิตย์กว่านะพอฉีดลงไปแล้วเหมือนใส่ปุ๋ยยูเรียนะงามสวย
0: งามด้วยสวยด้วยโรคหนอนแมลงมีกวนไหมคะ
2: ไม่มีฮะ
0: ไม่มีเลย
2: เรียกว่าไอ้เขาเรียกอะไรไข่หยอกไอ้ใบขาวไม่มีลงเลยเกลี้ยงเก่าด
0: ีไม่มีใบขาวด้วยเกลี้ยงเก่าดีด้วยขอบคุณมากมากนะคะคุณจำเนียน
2: ครับครับครับ
0: รอรับของวันพฤหัสสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: รับส่วนลดไปด้วยส่งฟรีนะคะสวัสดีค่ะคุณมาลัยอ้าวหายไปไหนแล้วคุณมาลัยนูวันนะโทรมาใหม่เนาะโทรหน้าใหม่ได้ส่วนลดนะคะโทรให้ติดละกัน0855179025นะคะมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เฮ้สั่งไอ้สมุนไพรปาล์มหนู1ลิตรจ้ะ
0: ปาล์มหนู1ลิตรค่ะปาล์มหนู1ลิตร 1,100
3: จ้ะ
0: เหลือ 1,050 บาทคุณมาลัยนวลนะวันพฤหัสนะ
3: จ้า
0: ฉีดที่ไหนจ๊ะ
3: ฉีดในนาจ้ะ
0: เป็นไงบ้างเคยใช้ไหม
3: เคยจ้ะ
0: เคยฉีดไปแล้วเป็นไงจ๊ะหนูในนา
3: ดีไม่กวน
0: ไม่มีกวนเลย
3: โต
0: ฉีดตอนไหนคะข้าวเล็กหรือข้าวออกรวง
3: ข้าวเล็กจ้ะ
0: ข้าวเล็กปกติถ้าไม่ฉีดมันเป็นไง
3: โน่มันจะกัดตำชายคณาฝนไปเลย
0: อืมแล้วเมื่อก่อนใช้ยาหยดยาหยอดได้ผลไหมจ๊ะ
3: ก็ไม่เคยได้ใช้หรอก
0: อืมมาใช้ปราบหนูซะก่อน
3: จ้ะ
0: ฉีดไปแล้วกี่วันมันถึงหายไป
3: ก็ไปดูมันก็ไม่มีกัดโตไปดูประมาณต้องวันไปดูมันก็ไม่มีโต
0: แล้วมันอยู่ได้นานไหมจ๊ะ
3: ก็เป็น10วันแล้วก็ฉีดอีกที
0: อ๋อเป็น10วันแล้วฉีดอีกทีอีตอนไปฉีดนี่มีรอยกัดใหม่หรือยัง
3: มี ีกัดจ้ะ
0: ประมาณ10กว่าวันจะมีรอยกัดใหม่แล้วก็ไปฉีดใหม
3: ่จ้ะ
0: พอฉีดรอบ2นี่แล้วต้องฉีดอีกมั้ย
3: ก็ไม่ได้ฉีด
0: อ่ะไม่ได้ฉีดอีกเลยจนเกี่ยวเลยเหรอคะ
3: ก็ดูมันไม่มี
0: ไม่มีเลย
3: ข้างหน้าไม่มีจ้ะ
0: ข้างๆนาก็ไม่มีแล้วมันไปตรงอื่นเรารู้มั้ยมันไปมันหนีไปไหนเรารู้มั้ยหรือไม่รู้มันไปไหนก็ช่างมัน
3: ไม่รู้ไปไหนก็ช่างมัน
0: โอเคเอาขอบคุณค่ะคุณมาลัยวันพฤหัสนะปราบหนู1ลิตรขอบคุณมากค่ะ
3: จ้า
0: สวัสดีค่ะส่งฟรีสำหรับคุณที่โทรมาติดหน้าใหม่นะคะ0855179025แบบนี้สวัสดีค่ะ
4: จ้าขอซื้อวีซ่า3 6ขวดครับ
0: วีซ่าอะไร1หรือ2
4: ฮะ1จ้าเข้าได้15วัน
0: ฮะ
4: เข้าได้15วันน่ะ
0: เข้า15วันไม่ฉีดวัคซีนไรเหรอคะ
4: วัคซีนไรจ้ะ
0: ตกลงเมื่อกี้คุณสั่งวัคซีนไรหรือวีซ่า
4: วัคซีนไรจ้ะ
0: วัคซีนไร6ขวด
4: จ้า
0: คุณอะไรคะ
4: คุณประเสริฐครับ
0: คุณประเสริฐนามสกุล
4: เจริญลาครับ
0: เคยสั่งไหมจ๊ะ
4: เคยครับ
0: คุณประเสริฐเจริญลาเป็นวัคซีนไรท์6ขวด
4: ครับผมอ
0: ย่างเดียวนะคะ
4: คร
0: ับ
4: อย่างเดียวครับอย่างเดียวอ
0: ย่างเดียวนะคะโอเควันพฤหัสจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะอ่ะเป็นอันว่าอยู่กันหน้าไมค์นี่แหละ9515เบอร์ใครปุ้มรอเดี๋ยวจบสายนี้แล้วปุ้มจะเล่าข่าวแล้วปุ้มเล่าข่าวแล้วปุ้มไม่รับแล้วนะเบอร์ใครเนี่ย9515เขาจะโทรมาปะไม่โทรถ้าปุ้มอ่านข่าวแล้วปุ้มไม่รับแล้วนะนี่แหละข้าวเล็กฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวค่ะนะคะพืชไร่ไม้ผลคุณผู้ฟังถ้าจะเป็นผักกินใบใช้วัคซีนเน่หนึ่งเริงยอดเริงใบใช้วัคซีนเน่หนึ่งผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ครับ
0: หนุ่มหน้าเขื่อนปะคะ
5: ใช่คร
0: ับ เสียงดังนิดนึงเนาะคุณหนุ่มหน้าเขื่อนเป็นไงบ้างคะอากาศดีไหมเมื่อวานลพบุรีร้อนมากหน้าเขื่อนเป็นยังไงคะ
5: ฝนไม่ตกสองวันนะคร
0: ับ
5: อ
0: ะไรนะ
5: ฝน
0: ไม่ตกมาสองวันแล้วครับ
5: ร้อนมาก
0: ลพบุรีก็ร้อนมากเสียงแจ่มดีเนาะอยู่หน้าเขื่อนเนาะแต่เสียงคุณมาไม่แจ่มเลยอ่ะอะไรนะคะขนาดปุ้มใส่หูฟังอยู่นะคุณปุ้มยังไม่ได้ยินเสียงคุณเลยอ่ะ
5: ได้ย
0: ิน น
5: ะคร
0: ับ โทรศัพท์ปุ้มนี่เร่งจนสุดแล้วนะมาใหม่ดิฮัลโหลวางไปเลยค่ะหนุ่มหน้าเขื่อนจะเสียงเบามากนะคะปุ้มไม่แน่ใจว่าคุณหนุ่มหน้าเขื่อนพูดเบาหรือว่าโทรศัพท์มันเบาเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆสำหรับหน้าเขื่อนฝนไม่ตกมา2วันเหมือนกันแล้วจ้าคุณนายเลิศรักบ่นบอกว่ารอจะให้ฝนตกไม่ตกสักทีใบไม้เหี่ยวแล้วเนี่ยสุดท้ายฉีดเองก็ได้วะประมาณนี้เลยสวัสดีค่ะ
5: คร
0: ับ ได้
5: ย
0: ิน
5: นะคร
0: ับ ได้ยินแล้วค่ะได้ยินดีกว่าเดิมนิดนึงเมื่อวานลพบุรีร้อนมาก
5: บอกกันที่นี่ก็ไม่มีลมเลยครับลมก็ไม่มี
0: ไม่มีลมเลยมีแต่แดดอย่างเดียวเมื่อวานเนี้ย
5: ที่นี่ไม่มีแดดครับค
0: ือไม่มีอะไรนะคะ
5: ฝนไม่ตกครับ
0: ฝนไม่ตก
5: คร
0: ับ โอเค
5: คร
0: ับ ดูแลสุขภาพอากาศร้อนอย่าออกไปเดินข้างนอกบ่อยๆอยู่ในร่มๆเข้าไว้ขอบคุณนะคะหนุ่มหน้าเขื่อนดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะของอร่อยเยอะแยะหน้าเขื่อนป่าสักนะคะร้านอาหารอร่อยเยอะแยะกับข้าวก็อร่อยแวะไปนะใครอยากมาเที่ยวลพบุรีมาเลยไปดูเรื่องราวของข่าวกันเอาอีกหนึ่งสายแป๊บนึงคุณผู้ฟังกินข้าวอยู่หรือเปล่าถ้ากินอยู่รีบปิดวิทยุเลยนะสวัสดีค่ะ
6: ค
0: ่
6: ะแค่เบอร์ปุ้มไหมคะ
0: ใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวปุ้มเบาเสียงนิดนึง
6: ปุ้มสั่งยาหน่อย
0: สั่งยาหน่อยได้จ้ะ
6: สั่งยาเอามาฉีดผักออกดอกอ่ะ
0: วัคซีนสองขั้วเหนียว
6: จ้า
0: หนึ่งชุด950เก็บรายทางบวก50บาทชื่อเคยสั่งไหม
6: ไม่เคย
0: ไม่เคยเดี๋ยวคุยกับปุ้มหลังไมค์เดี๋ยวจบรายการปุ้มโทรไปหาเนาะ
6: จ้า
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฟังทุกวันแ
0: หละขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจบรายการพุ่มโทรกลับไปเพราะว่าต้องคุยกันยาวนะคะต้องบอกชื่อที่อยู่ด้วยสวัสดีค่ะ
7: ฮัลโหลครับผมสั่งยาไว้ที่พุ่มบอกว่าจะมาส่งเสาร์ที่แล้วไม่เห็นมาสักทีเลย
0: ชื่อ
7: กลันพิมพาครับ
0: ตั้งแต่วันเสาร์ยังไม่ได้
7: ที่พุ่มบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์มาถึงอ่ะผมส่งก่อนวันเสาร์อ่ะสั่งก่อนนะ
0: โอเคเดี๋ยวพุ่มตามให้นะคุณจลันสั่งอะไรไว้บ้าง
7: ไอ้วัคซีนสองก็วีซ่าคนเดียวจะมาฉีดครับมันจะเป็นในเต่าเผาอ่ะ
0: เป็นอะไรนะ
7: จะเป็นเต่าเผาม
0: ันคืออะไร
7: มันเป็นแผลอ่ะเป็นแผล
0: ต้นอะไรคะ
7: โหนดหรืออะไรเนี่ย
0: ต้นอะไรคะ
7: พริกครับพริกครับ
0: พริกอ๋อฉีดวัคซีนสองขั้วเหนียวเลยได้เดี๋ยวบุ้ม
7: รออยู่เนี่ยคร
0: ับ โอเคเดี๋ยวบุ้มตามให้นะเป็นวัคซีนสองขั้วเหนียวหนึ่งชุดแต่ยังไม่ได้ใช่ไหม
7: ครับคร
0: ับ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวบุ้มตามให้นะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: มีคุณผู้ฟังที่สั่งวันที่30นะคะหายไปหมดทั้งกระบี่เลยสวัสดีค่ะ
8: เอ้ป้าป้าจะสั่งยาป้าระยองอ่ะเคยสั่งไปแล้ว
0: จ้ะป้าระยองยาลาใช่ไหม
8: เออเออไอที่ไอต้องยังอ
0: ่
8: ะ
0: ป้าระยองสั่งวัคซีนได้สองกับขั้วเหนียว
8: อย่างละครึ่งอ่ะ
0: อย่างละครึ่งลิตรโอเคได้จ้ะวันพฤหัสนะป้าไปฉีดต้นอะไร
8: พริก
0: พริกมันเป็นยังไง
8: มันเปี้ยเปี้ยมันไอ้นั่นเปี้ยใบขาวอ่ะ
0: อืมใบขาวเป็นลงแล้วพริกก็เป็นหงิกหงิกเป็นกุ้งแห้งใช่ไหม
8: มันไม่เคยไปกุ้งแห้งบางนั่นมันก็แต่มันเป็นไม่มากแล้วคนนี้มันโมกแล้วว่าแบบต่าง
0: อ๋อเวลาฉีดแล้วมันเป็นยังไงฉีดไปแล้วพริกเป็นยังไง
8: โอ้โหมันดก
0: ดกคำเดียวไม่มีคำอื่นเลย
8: เออแล้วคนนี้ก็ต้องเอาปุ้ยช่วยตอนนั้นมันเมื่อมันจะหมดแรง
0: หมายถึงว่า
8: เ
0: ออหมายถึงว่ายังไง
8: ก็เอาปุ้ยช่วยให้มันนั่นไง
0: อืมใส่ปุ๋ยไปเสร็จยิ่งงามใหญ่เลยดกใหญ่เลยว่างั้น
8: เอออ
0: ๋ออ่ะโอเคเดี๋ยวพุ่มส่งให้ป้าระยองนามสกุล
8: ฮะ
0: ป้าระยองนามสกุลอะไรจ๊ะ
8: จันทวง
0: ศ์อะไรนะ
8: จันทวง
0: ศ์จัน
8: ทร์มาที
0: เ
8: ดีย
0: วจันทวงศ์อ่ะโอเคได้จ้ะเดี๋ยวบุ้มส่งให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่รับแล้วนะคุณผู้ฟังขาไม่รับแล้วไม่เมาส์แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่โทรมาสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หลังไมค์นะถ้าเกิดว่ารับหน้าไมค์ไม่ทันเดี๋ยวก็ไปรับหลังไมค์ที่รับหน้าไมค์เนี่ยเพราะว่าจะโชว์ให้เห็นว่าของเขาขายดีจริงๆสวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
9: สำราญครับ
0: คุณสำราญค่ะว่ายังไง
9: ปรึกษาครับผมยังไม่เคยสั่งพอดีพี่สาวเขาแนะนำอยู่
0: อ๋อคุยกันหลังไมค์ดีกว่าเนาะขอพุ่มจัดรายการก่อนนะ
9: ได้
0: จบรายการพุ่มโทรกลับเนาะโอเคสวัสดีจ้าจะปรึกษาเดี๋ยวไปให้เขาปรึกษาก่อนนี่ตอนนี้จะไปอยู่กลางคืนจะเป็นยามกลางวันจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลนะคือแบบบางอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เกษตรเองก็ปวดหัวนะคะอย่างอะไรนะนาคใช่ไหมตัวนาคที่มันมากัดแทะเกษตรก็ปวดหัวจัดการไม่ได้สมุนไพรปราบหนูกันสัตว์กัดแทะได้นี่แหละเกษตรก็บอกว่าปวดหัวมาปุ้มสันธนีแก้ปัญหาได้เพี้ยไปนอนมาชราเกิดหนูกัดปุ้มจัดการได้ท้าพิสูจน์ด้วยค่ะว่าของดีจริงก็เลยบอกว่านี่กลางวันไปเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรกลางคืนเป็นยามค่ะจริงๆอาชีพปุ้มอะทำไมถึงเป็นยามตอนกลางคืนก็มันไม่ยอมนอนคือนอนหัวค่ำนะคะแล้วก็จะตื่นประมาณตีหนึ่งครึ่งตีสองนี่เวลาตื่นปุ้มเลยนะคราวนี้ก็นี่แหละค่ะเช้าเลยจัดรายการ6โมงเลยเป็นยามไปเลยค่ะบางทีก็จบรายการตีสี่หลับได้นะ6โมงตื่นแต่บางวันเนี่ยก็ไม่หลับค่ะคราวนี้เป็นยามไปแล้วเป็นรปภ.แย่งงานคุณลุงรปภ.ทำแล้วทีนี้ประมาณนี้เลยเอาโทรหาปุ้มแบบนี้แหละมาโทรมาเดี๋ยวปุ้มส่งให้นะคะใครยังไม่เคยใช้อยากปรึกษาหารือได้เลย0855179025 0855179025นะคะ เมื่อกี้คุยไว้บอกว่าใครที่ฟังวิทยุเปิดวิทยุแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะปิดเลยนะปิดเลยทำไมปะที่เกาหลีเหนือค่ะเขาบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเผชิญกับสภาวะอากาศร้อนค่ะภูมิภาคเอเชียยังไม่เท่าไหร่เราเจออากาศร้อนมาแต่อย่างเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยร้อนไงตอนนี้เขาเจอกับคลื่นความร้อนเขาจะแย่แล้วเกาหลีญี่ปุ่นเอ้ยฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกานี่ถึงขนาดล้มหายตายจากเพราะอากาศร้อนเลยนะยุโรปเนี่ยฝรั่งเศสอิตาลีเนี่ย40องศา38องศาร้อนจะตายแล้ว38 39 40บอกร้อนจนจะทนไม่ไหวโอ้ยมานี่มาไทยแลนด์45องศาเซลเซียสเดือนเมษายนน่ะเป็นไงเราก็อึดถึกทนใช่ไหมวิธีการคลายร้อนของเราคืออะไรกินไอติมกินน้ำแข็งใสกินน้ำเย็นกินน้ำหวานเย็นเย็นชื่นใจอาบน้ำทาแป้งเย็นนั่งตากพัดลมเอาน้ำแข็งมือไปวางไว้ข้างหลังพัดลมอยู่หน้าพัดลมเย็นสบายใช้ไปบ่อยเดี๋ยวปอดบวมนะห้ามนะนะคะเย็นสบายกลางคืนเราก็เปิดหน้าต่างปะแป้งเย็นอยู่ได้นะใช่ปะเราเผชิญความร้อนได้ร้อนมาแต่อ่อนแต่ออกไม่เดือดร้อนแต่ประเทศแถบที่มันอยู่ในโซนหนาวนี่ดิเขาต้องมีวิธีคลายร้อนบ้านเราก็มีอาหารคลายร้อนข้าวแช่เรากินข้าวแช่ชาววังนะคะข้าวแช่เครื่องครบสวยงามกินอะไรน้ำแข็งใสเมนูคลายร้อนมีเยอะแยะค่ะเฉาก๊วยน้ำลำไย

วุ้นนี่เมนูคลายร้อนของเราแตงโมหวานฉ่ำนะคะเมนูคลายร้อนแต่เกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ฟังเดาเกาหลีเหนือแนะนำให้ประชาชนรับมืออากาศร้อนด้วยอาหารหลายชนิดรวมถึงเมนูซุปเขาชอบซุปร้อนๆบ้านเราก็ซุปไก่เนาะเด็ดสุดก็ซุปไก่ดำใช่ปะจะเจ๋งไปกว่านั้นก็คือต้มแซ่บอึ่งไข่อันนี้เราก็ว่าแบบนะใครได้กินอึ่งไข่เขาก็จะแบบเมนูเปิดพิสดารเราก็มีแมงมันมั่งอะไรมั่งนะคะแมลงนี่แบบสุดละของไทยแล้วก็บรรดาของป่าทั้งหลายแต่ที่เกาหลีเหนือค่ะเขาชวนกินเมนูซุปเนื้อสุนัขคุณผู้ฟังเกาหลีเหนือโอ้ยพอปันกันกับเวียดนามเลยเนาะกินมันลงเหรอตามันปะแป๋วขนาดนั้นน่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงขณะที่คาบสมุทรเกาหลีกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนในอุณหภูมิที่พุ่งสูงเมนูคลายร้อนค่ะโอ้โหกินอย่างอื่นไหมกินสุนัขกินเนื้อสุนัขน้ำซุปเนื้อสุนัขหรือจะเป็นยอพระกินกันดีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะหนังสือพิมพ์โรดองชินมุนสื่อทางการของพรรคแรงงานเกาหลีเป็นพรรครัฐบาลของเกาหลีเหนือแนะนำประชาชนเกาหลีเหนือให้รับประทานซุปเนื้อสุนัขค่ะจะช่วยรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซาลางเยโยรายงานระบุว่าโรดองชินมุนหนังสือพิมพ์เขานะเผยแพร่คำแนะนำด้านสุขภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่วงคลื่นความร้อนรวมทั้งแนวทางปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการเจ็บปวดจากความร้อนพร้อมเผยแพร่บทสัมภาษณ์จากแพทย์อาวุโสโรงพยาบาลทั่วไปของเปียงยางค่ะเตือนว่าภาวะอ่อนเพลียจากความร้อนและโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกอาจทำให้ผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเบาหวานและภาวะไทรอยด์ทำงานรุนแรงเกินเหตุทำให้อาการรุนแรงเพิ่มขึ้นด้วยสื่อทางการเกาหลีเหนือแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารที่ช่วยคลายร้อนอาทิเช่นแตงโมถั่วเขียวแตงกวาควบคู่กับอาหารที่ระบุว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงอันได้แก่โจ๊กปลาโจ๊กถั่วแดงและซุปเนื้อสุนัขหุยโดยการส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางที่รัฐบาลเกาหลีเหนือดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานมักเสนออาหารชนิดนี้ว่าบำรุงร่างกายและช่วยรับมือกับสภาพอากาศร้อนแม้การบริโภคเนื้อสุนัขจะเป็นประเด็นที่สร้างข้อถกเถียงในหลายๆประเทศก็ตามแต่เกาหลีเหนือก็ยังสนับสนุนให้ประชาชนกินซุปเนื้อสุนัขคุณผู้ฟังถ้าจะทำน้ำซุปนะมานี่พี่จะบอกซุปฟักเขียวฟักเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งในผักสวนครัวที่อยู่ในสังคมไทยมานานด้วยลักษณะเด่นที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงเก็บไว้ได้นานฟักเขียวจึงเป็นวัตถุดิบยอดฮิตในหลายๆครัวเรือนนอกจากรสชาติที่หวานอร่อยเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนนำไปปรุงสุกทางการแพทย์แผนไทยยังให้ฟักเขียวเป็นอาหารฤทธิ์เย็นมีผลดีกับสุขภาพร่างกายทำไมถึงเป็นฤทธิ์เย็นเพราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง 90% แคลอรี่ก็ต่ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและมีสรรพคุณที่โดดเด่นก็คือดับกระหายคลายร้อนด้วยความที่เป็นฤทธิ์เย็นไงกินฟักเขียวช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายเหมาะสำหรับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำฟักเขียวมีฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะตามธรรมชาติช่วยให้ร่างกายขับของเสียออกจากร่างกายได้ด้วยอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุค่ะฟอสฟอรัสวิตามินซีแคลเซียมและเส้นใยอาหารช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติขึ้นนี่ค่ะต้มจืดฟักกระดูกหมูเมนูคลาสสิกที่ปุ้มเชื่อว่าทุกๆบ้านต้องเคยทำเปลี่ยนจากกระดูกหมูเป็น3ชั้นก็ได้นะเลือกไอ้แบบที่เนื้อเยอะๆหน่อย

0: ชิ้นโตๆต้มให้เปื่อยๆไปพร้อมกับฟักกุ้งแห้งแช่น้ำหน่อยๆบีบให้เสด็จหย่อนลงไปหรือบางบ้านมีปลาหมึกฉีกปลาหมึกแห้งฉีกลงไปโอ้โหคุณผู้ฟังหมูสับก็ได้อะหมูสับก็เลือกไอ้แบบที่มันติดมันหน่อยๆนะมีกระบวนการปรุงให้เรียบร้อยเลยหมูสับก็จะนุ่มๆแหลกๆเวลาเคี้ยวลงไป3ชั้นก็ได้กระดูกหมูก็ดีหรือจะเป็นปีกไก่บนก็ได้นะน่องก็ได้อะได้หมดเลยอ่ะโอ้โหนะแล้วก็ขยันเคี่ยวที่แบบไฟอ่อนๆช้อนฟองทิ้งน้ำใสๆแม่มันเป็นซุปฟักเขียวกระดูกหมูน่องไก่หมูสับหมูสามชั้นไม่ต้องใส่เนื้อหมาจ้านะอร่อยแถมได้เป็นประโยชน์กับสุขภาพด้วยค่ะฟักเขียวเอาไปผัดไข่ก็ได้นะแกงเขียวหวานก็ได้นะแกงส้มก็ได้ด้วยนะคุณนายเลิศรักเคยแกงส้มกุ้งแกงส้มฟักเขียวอ่ะอย่างอร่อยเลยนี่เมนูคลายร้อนจ้าไม่หวงเสน่ห์ปลายจวักวิธีการปลูกก็คือปลูกปุ๊บฉีดวัคซีนปั๊บนะเขาก็เลื้อยไปแล้วก็ออกมาเป็นนี่แหละค่ะลูกใหญ่ๆใหญ่ๆวัคซีนอย่างเดียวพอออกดอกก็ฉีดวัคซีน2ขั้วเหนียวแค่นั้นเองค่ะอยากให้ลูกใหญ่เติมวีซ่า2เข้าไปวีซ่า2ที่ฉีดข้าวต้นรวงก้มนี่แหละเติมเข้าไปใหญ่โตมโหฬารทึกอีนี่ฟักเขียวค่ะคุณผู้ฟังคะกับเมนูอาหารไทยเสน่ห์ปลายจวักนะแล้วไปกินเนื้อสุนัขมันทรมานหัวใจทาสหมาอย่างเราจริงๆเลยส่วนใครเป็นทาสแมวทำไมถึงเรียกว่าทาสหมาทาสแมวรู้ป่ะชีวิตทำอะไรเช้าขึ้นมามีผ้ารองฉี่ของน้องหมาน้องหมาก็จะไปฉี่เอาไว้ไปถ่ายเอาไว้เช้ามาเก็บค่ะเก็บแล้วก็ถูบริเวณนั้นเพราะว่าเผื่อมันทะลุเผื่อมันซึมถูเสร็จแล้วเปลี่ยนน้ำค่ะเปลี่ยนกระป๋องน้ำล้างให้สะอาดเติมน้ำใส่กระป๋องหยดน้ำยาป้องกันหินปูนเสร็จปุ๊บเทอาหารค่ะนะถ้าเป็นอาหารเม็ดอาหารแห้งกับอาหารเปียกปนกันบี้บี้แบนแบนแบ่งแบ่งข้างๆเอาใส่ถ้วยวางไว้อาหารพร้อมน้ำพร้อมค่ะคุณหนูยาหยีพอนางกินเสร็จภารกิจต่อไปของทาสหมาก็คือเช็ดปากเช็ดตัวเช็ดก้นเช็ดจิมิน้องยาหยีก็จะนอนสบายใครเป็นทาสสุนัขก็จะรู้ดีบรรจงใช้ผ้าเปียกเช็ดปากนะคะหมาบางตัวแปรงฟันได้แต่ยาหยีไม่ยอมแปรงก็ต้องสเปรย์ฉีดดับกลิ่นปากเช็ดหูเช็ดตาเช็ดขนโรยแป้งสเปรย์หอมทีนี้แล้วนางก็จะไปนอนเราก็ทำงานของเราไปสิชีวิตมันเกิดมาสบายสบายกลางวันเดี๋ยวมองหน้าขอหนมเนี่ยตกเย็นก็ทำแบบนี้ละค่ะเปลี่ยนน้ำเตรียมอาหารแล้วก็ต้องใส่เสื้อให้นางแล้วก็พานางนอนแล้วไอ้ที่เราทำทุกอย่างแบบเนี้ยเกาหลีใต้บอกกินเนื้อหมาเลยโอ้โหไม่ไหวมั้งอันนี้คือทาสหมาทาสแมวยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าทาสแมวต้องเอาทรายไปทิ้งเอาทรายไปตากแดดใช่ไหมเอาทรายไปผึ่งแดดขออภัยค่ะเอาทรายไปผึ่งแดดเก็บทรายแมวโอ้โหยุ่งกว่าหมาอีกแต่ใครเป็นทาสแมวมาฟังข่าวนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่คอนโดพัทยาต้องอพยพคนกันกลางดึกสาเหตุของการเปิดเพลิงไหม้เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากปุ่มเปิดเตาแก๊สไฟฟ้ามันติดขึ้นมาเองค่ะเตาแก๊สไฟฟ้าจะตกลงเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้าเป็นเตาไฟฟ้าใช่ไหมเตาไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเซรามิกวางอยู่แล้วมันจะมีปุ่มสัมผัสกดปึ๊บตรงนั้นจะเป็นความร้อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เขาฝังลงไปในเคาน์เตอร์ครัวมันเป็นพื้นเรียบไปเลยค่ะเรียบไปกับเคาน์เตอร์เลยสวิตช์เปิดปิดมีคราวนี้โดนนิดโดนหน่อยมันร้อนโดยไม่มีภาชนะวางอันนี้อันตรายต้องหาอะไรครอบไว้นะคะ เนี่ยทั้งเตาแก๊สทั้งเตาไฟฟ้าเลยหาอะไรครอบไว้เดี๋ยวนี้มันมีที่ครอบค่ะมันมีไอ้แบบเป็นเหล็กครอบเตานะดีไซน์สวยเก๋สีขาวสีเทาสีดำวางลงไปแล้วก็เหมือนกับเราวางกล่องอะไรไว้แล้วก็สามารถที่จะวางภาชนะวางอะไรเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เตามันติดไฟเพราะว่ามันเป็นระบบสัมผัสนิดเดียวสำหรับเตาไฟฟ้าเขาบอกว่าสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ในห้องเนี้ยเพราะว่าแมวเดินมาเหยียบปุ่มเตาเปิดปิดคุณผู้ฟังแมวเดินมาเหยียบค่ะทำไมถึงคิดอย่างนั้นมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วน้องแมวเคยเดินเหยียบมาแล้วประมาณ 2:30 เมื่อคืนนี้ศูนย์วิทยุบรรเทาสาธารณภัยทางบกเมืองพัทยารับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้คอนโดมิเนียมซอยพัทยา7ย่านพัทยาใต้ค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยารถดับเพลิง3คันกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาที่เกิดเหตุไฟกำลังลุกไหม้อย่างหนักมีกลุ่มควันคละคลุ้งไปทั่วชั้น6เลยค่ะห้องที่เกิดเพลิงไหม้คือห้อง610อพยพผู้คนทั้งไทยและเทศออกจากตัวอาคารด้วยความโกลาหลเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัดเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง2ชั่วโมงเพลิงสงบเหลือไว้แต่ซากความเสียหายในห้องนี้ทรัพย์สินเสียหายหมดไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนางสาวเมย์อายุ35ปีเป็นเจ้าของห้องบอกว่านอนหลับอยู่ได้กลิ่นเหม็นไหม้สะดุ้งตื่นเลยค่ะไปในครัวพบว่าเตาแก๊สไฟฟ้ามีเพลิงไหม้ก็หยิบโทรศัพท์โทรขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างห้องและเจ้าหน้าที่คอนโดปรากฏไฟมันลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยค่ะต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากตัวอาคารก่อนสาเหตุนะน้องแมวค่ะแมวจะเดินไปเหยียบโดนปุ่มสวิตช์เปิดปิดเตาไฟฟ้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบแล้วก็หาข้อเท็จจริงค่ะข้าวของในบ้านเสียหายหมดไฟไม่ได้ลุกลามไปห้องข้างๆแต่มันเสียหายหมดทั้งบ้านค่ะทั้งห้องคอนโดเนี่ยเพราะนางแมวยั่วประสาทนางนี้นี่เองเนี่ยทาสแมวทั้งหลายระวังไว้หาอะไรครอบค่ะนะคะยังไม่หมดเรื่องของสิงสารสัตว์จากหมาไปแมวมาช้างเลยค่ะทีนี้หลายวันที่ผ่านมานะคะมีลูกช้างพลัดหลงมาเป็นลูกช้างป่าก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็โพสต์ตลอดเลยว่าเจ้าจิ๋วไซโยกได้รับการดูแลนะเพราะว่าหลงป่ามาเป็นลูกช้างพลัดหลงได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบหลงอยู่บริเวณชายน้ำห้วยแม่น้ำน้อยเมื่อ30กรกฎาคมเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงยากมากแล้วลูกช้างก็เริ่มมีสภาพอิดโรยไม่มีโขลงช้างอยู่ในบริเวณนั้นถูกทิ้งมา2วันได้แล้วแหละเจ้าหน้าที่ก็เลยนำลูกช้างป่าตั้งชื่อให้ว่าจิ๋วไซโยกเนี่ยค่ะมาดูแลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยถึงกับต้องนอนเฝ้าเพื่อสังเกตอาการแล้วรอโขลงช้างมารับตลอดทั้งคืนลูกช้างป่าก็ร้องเรียกหาแม่เป็นช่วงๆก็ไม่มีเสียงตอบมาจากโขลงช้างแต่อย่างใดถูกแม่ช้างทิ้งไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนคนเข้าไปทุกที31กรกฎาคมทีมสัตวแพทย์บ้านโป่งแล้วก็สัตวแพทย์สาขาเพชรบุรีก็เข้าตรวจประเมินสถานการณ์เจ้าจิ๋วไซโยกเส้นทางเนี่ยเดินทางเข้าไปต้องนั่งเรือไปจุดที่พบลูกช้างเนี่ยนั่งเรือไปประมาณ2ชั่วโมงนะฝนก็ตกปริมาณน้ำก็เพิ่มมันเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากมากเลยค่ะทีมสัตวแพทย์ประเมินอาการของลูกช้างในเบื้องต้นพบว่าอิดโรยมีแผลถลอกแผลพุพองมีหลุมแผลหลายจุดในช่องปากมีแผลคล้ายร้อนในเพราะว่าขาดน้ำอย่างรุนแรงแผลที่สะดืองวงเริ่มพุพองมีเศษเนื้อตายไม่มีหนองไม่มีไข่แมลงวันปากเป็นแผลร้อนในขนาดเท่าเหรียญ10กินนมได้นิดเดียวแมลงที่ตอมดวงตาทำให้เยื่อบุตาอักเสบฉี่สีเหลืองเข้มปนแดงอาจจะเกิดจากการติดเชื้อหรือขาดน้ำถ่ายเหลวมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวสุขภาพน่าเป็นห่วงมากก็เลยเคลื่อนย้ายไปทำการรักษาที่โรงที่อุทยานแห่งชาติไซโยกอยู่ในความดูแลของสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติไซโยกอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสัตวแพทย์ได้ให้ทำการรักษาให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำให้ดมออกซิเจนอย่างต่อเนื่องระหว่างการดูแลรักษาลูกช้างป่ายังคงมีความพยายามที่จะต่อสู้พยายามกินนมได้ทุกๆ 2-3 ชั่วโมงครั้งละประมาณ 350-5,000 มิลลิลิตร แม้นบางช่วงจะมีอาการอ่อนแรงสลับกันพยายามลุกขึ้นยืนก็ยังถ่ายเหลวปัสสาวะสีเข้มจนตีสองค่ะเจ้าจิ๋วจากไปอย่างสงบสัตวแพทย์เตรียมกู้ชีพอย่างเต็มที่แต่ว่ายื้อไม่ไหวน่าจะมาจากไตวายเฉียบพลันนะคะประกอบกับอาจจะมีความผิดปกติของอวัยวะภายในมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็หลงฝูงนะคะไม่รู้จักว่าจะต้องไปกินน้ำกินท่ายังไงนะคณะแพทย์และเจ้าหน้าที่ก็เตรียมผ่าพิสูจน์ซากแล้วเก็บตัวอย่างค่ะก็ให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และทีมงานช่วยเหลือนะคะที่ดูแลลูกช้างพลัดหลงอย่างเต็มที่จนนาทีสุดท้ายค่ะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังขาปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้คืนนี้ตีสามในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยนะคะโทรหาปุ้มที่0855179025สวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
4: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ในงานโครงการหลวง57และผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนาโตปมบังเกอร์จันทบุรีตราดยืนยันไม่ใช่งานหน่วยชูมาตรฐานแข็งแรงปลอดภัยสร้างเสร็จ100วันขอไปครับสร้างเสร็จใช้งานแล้ว 100% สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
3: มูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ในงานโครงการหลวง57เชิญชวนเที่ยวชมงานเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพกว่า 3,000 รายการจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้คุณกฤติยารอดรัตนทุนรายงานครับ
10: มูลนิธิโครงการหลวงแนะนำผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Floraพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงประสบความสำเร็จในการปรับปรุงสายพันธุ์กุหลาบที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่เช่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาววายพีโอนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแห่งการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบควีนสุธิดาที่จะทำขึ้นเป็นพิเศษ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นมีลักษณะเป็นหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยภายในงานโครงการหลวงยังได้จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการและจะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปิตยารัตนทูลรายงานค่ะ
3: พลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดเผยถึงกรณีที่นายฉัตรสุภัทรวณิชย์ ส.ส.นครราชสีมาพรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการทหารคนที่3สภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความคุ้มค่าในการก่อสร้างบังเกอร์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดโดยได้รับการประสานงานและได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่ายเกี่ยวกับสภาพการก่อสร้างบังเกอร์คุ้มภัยทหารในจังหวัดจันทบุรีและตราดว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับผิดชอบโครงการจัดทำบังเกอร์ให้กับกองกำลังป้องกันชายแดนจำนวน100หลังวงเงินงบประมาณ 15,418,700 บาทจากกองทุนอาทัยทิพย์ระยะที่2และดำเนินการก่อสร้างพร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ 100% ในพื้นที่กองกำลังบุรพา54หลังกองกำลังสุรนารี8หลังและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดจำนวน38หลังโดยปัจจุบันสามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากล่าวว่าบังเกอร์ที่หน่วยก่อสร้างใช้วัสดุแผ่นปูนของ SCG ที่มีคุณภาพมั่นคงแข็งแรงสามารถรองรับแรงกระแทกของลูกปืนคอ81ได้ยืนยันว่ามีความแข็งแรงมั่นคงและปลอดภัยอย่างแน่นอนเนื่องจากใช้วัสดุที่มีคุณภาพอีกทั้งกำลังพลที่ใช้งานในปัจจุบัน

0: ใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light บำรุงสายตาถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
2: อโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
3: ผู้หญิงเป็นกันหลายผู้ชายเป็นกันมากจำกันไว้ฮีโร่ไมซินจ้า
2: จริงเหรอครับใครๆก็ถามหาฮีโร่ไมซิน
3: ผู้หญิงทำงานหนักแบกหามเกินประมาณกระหึ่มภายในมักเจ็บท้องเกิดการอักเสบทรมานกาย
2: ผู้หญิงคลอดลูกใหม่เกิดการอักเสบใช้ฮีโร่ไมซิน
3: ฮีโร่ไมซินช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อแผลฝีหนองเกิดการอักเสบทุกชนิดใช้ฮีโร่ไมซิน
2: ฮีโร่ไมซินมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ฮีโร่ไมซินจ้า

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมาแล้วนะต้อนรับสู่รายการสดข่าวด่วนภูธรนั่นเองนะครับโอ้โหก็โทรกันระเบิดเลยนะ0943758 9292นะจาก GG Cap Real Life นะครับสวัสดีครับพี่วันวิสา
1: สวัสดีจ้าน้องเช
0: นครับโอ้โหเก่งใจมาหลายสายเลยจ้าเนาะกับพี่นมสวัสดีครับพี่
1: ครับมีใครเข้ามาหรือยัง
0: ยังเลยเนี่ยผมเพิ่งเปิดเลยพี่เนี่ยครับเพลงเพิ่งจบเมื่อกี้จ้ะ
1: อ๋อพี่สายแรกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แชมป์เลยจ้าวันนี้จ้า
1: อ๋อพี่สุ่มอ่ะพี่ดำน้ำมา
0: โอ้ดำน้ำมาพี่โอ้โหนะวันนี้มีออกซิเจน
1: ขอบคุณรักเธอที่สุด
0: วันนี้เหรอวันนี้เอารักเธอที่สุดนะพี่เนาะครับผมอ่ะรักเธอที่สุดนะครับ
1: ของเสรีนะ
0: เอาเสรีนะพี่นะโอเคได้ครับ
1: จ้ะมอบให้พี่อะไรมาหรือในเรื่องนานมา
0: พี่จำเนียน
1: พี่เสนาพี่หนุ่มสันบุรีพี่จำเนียนพี่อ้วนพี่วิมลพี่แขกใช่ไหมแล้วก็
0: ป้าเล็กทุกป้าเล็ก
1: พี่หนุ่มเสนาพี่ป้าเล็ก
0: จ้า
1: ป้าเล็กทุกเล็กเลยค่ะ
0: ครับผมพี่วาน
1: แล้วก็พี่หนุ่มบ้านตุ่นด้วย
0: ครับพี่วานพี่สาว
1: เนาะสาวบางกระทุ่ม
0: ครับผม
1: ทุกเสียงทุกสายเลยนะคะพิเศษให้น้องเชนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะพี่นะขอบคุณครับเขารู้ว่าเวลาเราจำกัดนะพี่นะขอบคุณครับพี่สาวจ๋านะครับโอเคนะครับครบหมดเวลาพอดีนะครับเนี่ยแม่จะรับกันทันไหมเนี่ยเอาเนาะผมอยากจะรับเหมือนกันแต่มันไม่ทันแล้วเนี่ยมันโอ้โหเหลืออยู่9นาทีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เปิดเพลงใช้นี่ให้กับพี่สาวคนสวยของเราความในใจต้อมเรนโบว์พี่วินใหม่อยุธยานั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการข่าวด่วนภูธรกันมากๆเลยนั่นเองนะครับไม่ทันละนะครับก็ขอญาติเข้าข่าวนะครับสวัสดีทักทายกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาวันนี้นะครับก็อยู่ประมาณช่วงเที่ยงนะครับถึงเที่ยงครึ่งนั่นเองครับถึงมันจะเป็นเวลาที่สั้นๆนะครับแต่ก็ยินดีที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นเพื่อนกันนะครับไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ยาวๆนิดๆหน่อยๆนะครับมันเป็นยังไงนะยาวๆนิดๆหน่อยๆนะครับบางคนบอกไม่ว่าทำงานอยู่นะครับบางคนทำงานอยู่ขับรถอยู่บนท้องถนนหรือว่าจะเดินทางนั่งจิบกาแฟทำอะไรกันก็ตามนะครับนะฮะก็อยู่ที่บ้านเปิดวิทยุฟังกับน้องเชนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีข่าวเบาๆเพลงก็เพราะให้ฟังกันนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับแฟนเพลงอยากจะทักทายน้องเชนมนเทวันรวมถึงแฟนเพลงทุกท่านเนี่ยก็สามารถที่จะนะครับฝากข้อความหรือว่าส่งกำลังใจขอเพลงกันมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์094นะครับ7589292ได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ทันละนะครับมันครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับนะเราไปเต็มเหนียวกันเสาร์อาทิตย์นะบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะเต็มเหนียวเลยช่วงนั้นนะครับอ่ะมาเริ่มต้นช่วงเที่ยงของวันนี้ด้วยข่าวต่างๆที่เราจะพูดคุยกันในแวดวงนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับนะอ่ะมาดูสิเรื่องราวเขาเป็นยังไงนะครับโอ้โหอำเภอดอยหลวงนะครับตอนนี้น้ำป่าท่วมถนนบ้านเรือนแล้วเชียงรายนะครับเริ่มมาอีกแล้วฤดูกาลน้ำท่วมนะช่วงดึกที่ผ่านมาเลยนะครับมาฟังข่าวกันนะฮะจากน้องเชนบุญเทวัน GG Cap New Life สายตาดีขวดละ900บาทนะตาฝ้าตาฟางตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมมองไม่ชัดเบาหวานขึ้นจอตานึกถึง GG Cap New Life อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีบ้านเรานะครับซื้อได้ที่ร้านบนเมืองเภสัชนะตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับเพราะเป็นทะเบียนยาด้วยนะตัวนี้ G544/59ขวดละ900บาทก็จริงแต่มี30แคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งตกวันละ30บาทเท่านั้นตาจะได้แจ๋วๆเลยนะครับดวงตามันเสื่อมตามกาลเวลาอยู่แล้วนะทุกวันเราใช้มันเราโดนแสงพระอาทิตย์บ้างอะไรบ้างมันเสื่อมต้องถนอมมันนะครับนะอย่าทำไปเล่นนะเออตาอย่าทำไปเล่นนะตาบอดขึ้นมามองไม่ชัดเนาะอายุเยอะนะ GG Cap New Life ถ้าอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกป้าหมูนะครับร้านลูกสาวสมบัตินะครับสำหรับ GG Cap New Life สายตาดี900บาทนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเกิดอยู่ไกลเขาอยู่อยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีปราจีนสระแก้วจันทบุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีขอนแก่นโทรมาสั่งนะครับเบอร์เดิม0947619922นะครับย้ำอีกทีนะครับ0947619922วันนี้ผมส่งสายตาดีมาไกลจากจังหวัดพิษณุโลกมอบไปแฟนเพลงทั้งลพบุรีอยุธยาสุพรรณอ่างทองชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีนครสวรรค์นครปฐมอุทัยธานีขอนแก่นโคราชบางพื้นที่นะครับทุกท่านเลยนะครับน้องเชนฝาก GG Cap New Life นะครับดูแลตาแฟนเพลงนะนะครับให้มองชัดกันมากๆนะครับแล้วก็ให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆส่วนของร่างกายนะครับในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าที่อำเภอดอยหลวงเขาเชียงรายนะครับขึ้นเหนือเลยโอ้โหฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยอะ ช่ไหมน้ำจากขุนแม่ปงเนี่ยแล้วก็ห้วยช้างลอดไหลลงมาที่พื้นที่มันลุ่มต่ำนะครับเข้าท่วมถนนสายดอยหลวงแล้วก็เวียงเชียงรุ้งนะเขาว่าอย่างนั้นนะครับโอ้โหกระจุยกระจายหมดเลยนายชูชีพพงษ์ชัยนะครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปดูความเสียหายต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมเราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีเนาะโอ้ยเอาอีกแล้วนะครับแล้วก็จะลงมาพิโลกใช่ไหมแล้วก็มาลพบุรีใช่ไหมอยุธยาอีกแล้วสิ ปีนี้ก็ขอให้ไม่ท่วมละนะพอกันทีนะครับนี่ก็ท่วมอยู่เนี่ยนะขอให้เบาๆนะเออนะครับมันมีกลิ่นคล้ายปลาหมึกโชยมาข่าวนี้นะครับแต่จริงๆมันเป็นศพคนตายนะครับกลิ่นเนี่ยคล้ายปลาหมึกโชยมาปลาหมึกแห้งแต่พบว่าหนุ่มใหญ่เสียชีวิตในบ้านต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่จันทบุรีเอาเมืองจันทบ้านเราเนี่ยว่าไงพบนายสมบูรณ์อายุ69ปีภูมิลำเนาเดิมเขาเป็นคนจังหวัดน่านครับก็นอนคว่ำหน้าตายแล้วนะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าการรื้อค้นทรัพย์สินเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเขาว่านะชื่อนายสมบูรณ์ใช่ไหมเออน้องคุณลุงคุณป้าเนาะเขาเป็นโรคประจำตัวนะครับทีนี้เราไปสัมภาษณ์นางสาวธีรัตยาดาเป็นเพื่อนบ้านบอกว่าปกติหนูก็จะเห็นผู้ตายเขามาเล่นมือถือเปิดเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่สี่วันที่ผ่านมานี่หายไปเลยนะเออไม่มาเล่นมามือถือหรือว่าไม่มาฟังเพลงเลยก็เริ่มผิดสังเกตเพราะว่ามันมีกลิ่นคล้ายกับปลาหมึกแห้งโชยออกมาจากบ้านเขาเนาะตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นบ้านที่ขายปลาหมึกหรือเปล่าเออเพราะมันมีบ้านขายปลาหมึกอยู่ข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชวนเพื่อนบ้านเดินไปพบว่าผู้เสียชีวิตนอนอยู่ในบ้านแล้วไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่าญาติก็พยายามติดต่อนะครับหาญาติอีกทีที่จังหวัดน่านเพื่อจะแจ้งข่าวการตายเนี่ยนะครับแล้วล่าสุดญาติก็รับทราบเรื่องแล้วรับปากว่าจะประสานพี่น้องนะครับเดินทางมารับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนากันต่อไปนะครับก็ขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกรณีท้าวหอนว่าถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวมีโรคประจำตัวคนจะมีคนอยู่เป็นเพื่อนด้วยเนาะนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ต้องระวังหน่อยนะครับนะเป็นข่าวเป็นคราวนะเออวันนั้นผมอยู่กรุงเทพนั่งแท็กซี่กลับมาที่โรงแรมก็อีกวันนึงจะเข้าลพบุรีเนาะก็ถามแท็กซี่แท็กซี่เขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะนะครับบอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีเมียนะแล้วปุ๊บเขาก็ไปซื้อบ้านล็อกดาวน์อยู่กลางทุ่งกลางไร่เขาอ่ะนะบอกโอ้โหลุงถ้าลุงเป็นอะไรขึ้นมาใครจะดูแลลุงล่ะครับเนี่ยลุงบอกว่าคนเราถ้ามันจะตายมันก็ตายนะว่างั้นน่ะโอ้ลุงจะอยู่ได้เก่งเนาะอยู่คนเดียวได้บอกคนเราถ้าจะตายมันก็ตายมันคงไม่ทรมานหรอกว่างั้นน่ะนะอายุต้องแกก็เยอะแล้วนะเออแต่แกอยู่ได้แกบอกแกอยู่คนเดียวแกอยู่ได้อ่ะนะครับโอ้ก็เก่งนะครับนะคนเราต้องอยู่ให้ได้นะทุกสถานการณ์ก็เราเกิดมาคนเดียวใช่ไหมล่ะเออตายแล้วก็ต้องตายคนเดียววันเรื่องปกติแต่เขาขอให้มีความสุขในตอนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลนะครับมันสำคัญตรงนี้นะเอ้าอีกสักข่าวแล้วกันนะครับรับค่าจ้าง300บาทรับลักลอบขนสินค้าข้ามแดน300นะโอ้โหมันคุ้มไหมเนี่ยติดคุกนะวัดแหละเออกองกำลังบูรพานะครับร่วมกันชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12นะนำกำลังคนจากกองร้อยทหารพรานที่1205ออกลาดตระเวนตรวจพื้นที่ป้องกันและสกัดกั้นลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายขนส่งสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับก็มันมีชายต้องสงสัยเนาะคุณลุงคุณป้าครับมันมาที่อำเภอโคกสูงสระแก้วเนี่ยทำทีทำท่าลักลอบเข้ามาเดินยอกยอกแยกแยกเบื้องต้นทราบชื่อชายอายุ41ปีชื่อชายด้วยแหมยอดชายเป็นคนกัมพูชานะนี่นำเองปราดขยมมอมทรุยว่างั้นเออภายในกระสอบบรรจุอะไรบ้างมีโอ้โหไข่เป็ดเว้ยปลาแห้งไส้อั่วครีมทาหน้าแหนมห่อใบตองยารักษาโรคถุงเท้าผู้หญิงด้วยปลาราบองโอ้แม่หลายอย่างนี่นะสอบสวนสารภาพว่าติดต่อจากนายหน้าชาวกัมพูชาที่ฝั่งปอยเป็ดให้ทำการขนกระสอบปุ๋ยทั้ง3ใบนี้แล้วก็เดินเท้าข้ามชายแดนมาเนี่ยนะเป็นสินของพวกนี้นะครับก็โอเคศุลกากรรัฐประเทศสระแก้วดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเรียบร้อยเป็นข่าวเป็นกราวนะครับไม่ได้นะเอ้าหมดเวลาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันแล้วก็ฟังข่าวจากทางสถานีวิทยุกันต่อนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้กันมากๆนะสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจอามิเรดิโอและติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงนะครับในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศเลยขณะนี้ครับ
1: นะครับก็เริ่มนะครับเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับก็มีวันสำคัญนะครับของปวงชนชาวไทยอีก1วันนะครับนั่นก็คือวันที่12สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านนะครับก็ระยะเวลาหลายทศวรรษนะครับของการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในการเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงรับรู้นะครับถึงความยากลำบากของประชาชนพระองค์ได้ริเริ่มนะครับโครงการในพระราชดำรินะครับนับพันโครงการเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงโดยได้ทรงยึดมั่นนะครับในแนวทางก็คือให้ประชาชน อยู่ดีกินดีนะครับบนพื้นฐานของความพอเพียงแล้วก็ยั่งยืนครับ
2: ครับและโดยพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธิคุณนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เกิดการสานต่อพระราชปณิธานในทุกภาคส่วนของสังคมเลยครับเพื่อร่วมกันสืบสานในสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับณปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังครับน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาพระปรีชาญาณและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสืบสานรากเหง้าศิลปะวัฒนธรรมฟื้นคืนผืนป่าแล้วก็แหล่งน้ำที่สำคัญหนุนเสริมเศรษฐกิจรากฐานแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับบรรดาลูกหลานของเรานะครับอย่างไม่รู้จบเลยทีเดียวเพื่อให้แผ่นดินไทยอยู่ดีมีสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นะครับแล้วก็เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับในปีนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาอย่างหาที่สุดมิได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญครับ
2: ครับซึ่งพระคุณแม่นะครับอย่างที่เราทราบการอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังครับพระคุณแม่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในพระคุณที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ยากที่จะหาได้มาเปรียบเทียบได้เนี่ยนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังกองทัพบกร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับได้มีกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมซึ่งในส่วนของความร่วมมือกันในครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันศุกร์นี้นะครับ7สิงหาคมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะครับแขวงกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับ
1: นะครับซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญนะครับนั่นก็คือการเชิญถุงพระราชทานนะครับไปมอบให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน100ถุงมีโรงครัวพระราชทานนะครับมีการบริการทางการแพท โดยกรมแพทย์ฐานบกนะครับได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์นะครับการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมแล้วก็มีกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลนะครับโดยได้เรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครับ
2: ครับก็เรียนเชิญเลยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่สนใจนะครับในการที่จะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารนะครับเขตธนบุรีกรุงเทพ 9:00 น.เป็นต้นไปถึง 16:00 น.นะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอย่างการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพก็ยังคงสร้างความประทับใจนะอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกปีอย่างต่อเนื่องนะครับปีนี้นะครับการแสดงโขนก็จัดการแสดงในเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดานะครับได้รับความสนใจจากนักแสดงรุ่นใหม่เด็กๆเยาวชนจำนวนมากอาจารย์บุญฤทธิ์คุณผู้ฟังมีการเดินทางก่อนหน้านี้นะครับมาออดิชั่นหรือว่าคัดเลือกเข้าเป็นนักแสดงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างทุกปีเลยนะครับแล้วก็ในปีนี้ถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะครับ 1,135 คนตรงนี้ล่ะคุณผู้ฟังสะท้อนให้เห็นถึงว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ได้ร่วมภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติเราด้วยครับ
1: นะครับเบื้องหลังความยิ่งใหญ่นะครับของการแสดงนะครับไม่ใช่เพียงแค่ความงดงามบนเวทีนะครับหากแต่เป็นผลนะครับจากพระราชบัญญัติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่พระองค์ท่านนะครับทรงมุ่งในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์และก็สืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่กับการอนุรักษ์งานช่างศิลป์ไทยอันประณีตนะครับให้กลับมามีชีวิตแล้วก็เปล่งประกายครั้งหนึ่งนะครับผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับจนก่อให้เกิดเวทีแห่งการเรียนรู้นะครับการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็การสร้างศิลปินรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องเลยครับ
2: ครับก็โขนพระราชทานนะครับนอกเหนือจากได้รื้อฟื้นในส่วนของกระบวนการท่ารำต่างๆแล้วนะครับยังเป็นการต่อลมหายใจให้กับศิลปะไทยแขนงอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการดนตรีเรื่องของการขับร้องเรื่องของการทำฉากต่างๆเนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยศิลปะของไทยเนี่ยนะครับเข้ามาประยุกต์รวมกันซึ่งอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนเรามาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนแล้วก็ส่งต่อโขนให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยของเราตลอดไปแล้วก็เพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้นะครับยังคงโรดแล่นเปล่งประกายนะครับไม่มีที่สิ้นสุดโดยการแสดงโขนมูลนิธิในปีนี้นะครับก็จะมีกำหนดเปิดรอบการแสดงในวันที่5พฤศจิกายนช่วงปลายปีนะครับ5พฤศจิกายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคม2569ใช้สถานที่ก็คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาจะจำหน่ายบัตรในช่วงของวันที่12สิงหาคมนี้ก็จะเปิดการจำหน่ายนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสามารถที่จะจับจองรอบการแสดงกันได้นะครับเพราะว่าแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดกี่รอบก็เต็มทุกรอบนะครับซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเสริมแล้วก็ยังเต็มมาคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังครับดังนั้นท่านใดที่สนใจก็เรียนเชิญนะครับ12สิงหาคมนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาสำหรับโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับในช่วงนี้เรามีรายละเอียดที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการแสดงโขนพระราชทานในปีนี้มาฝากกันด้วยนะครับเนื้อเรื่องการแสดงจะเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของครูไก่นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์จงดาอาจารย์ประจำวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตภัทรศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับฟังกันเลยครับ
3: อยากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
4: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นไปเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามกับพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ ถูกขันมารล่อลวงเอาของดวงใจและขันมารชูกล่อมดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากและตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีนางตอนไปม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระขายวันประสูติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมือที่ส่งเสริมสินิชีพทุกปีครับผมไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ก็ต้องรีบจองกันนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาพลาดไม่ได้กับการแสดงแห่งปีอย่างโขนพระราชทานครับ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับมาติดตามพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็น้ำพระราชทานไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนะครับที่ทรงห่วงใยนะครับมีเมตตาต่อครอบครัวนะครับของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงหลั่งไหลนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานตะกร้าสิ่งของพระราชทานนะครับเยี่ยมครอบครัวนะครับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะนะครับผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเสียชีวิตจากเหตุยิงกับคนร้ายนะครับในวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีนายบุญช่วยหอมยำเย็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนพระองค์นะครับได้นำตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับพร้อมให้กำลังใจสูญเสียในครั้งนี้ครับ
2: ก็ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแล้วก็นางสาวณัชยาสีดำผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการก็ได้มีการพูดคุยให้กำลังใจแล้วก็มีการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 500,000 บาทนะครับแล้วก็มีงานมอบสิ่งของแล้วก็การให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามด้วยครับ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาด้านอื่นๆนะครับครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างการดำเนินการอีกจำนวน 500,000 บาทแล้วก็การเยียวยาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตามหลักเกณฑ์ของการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐที่ดีที่สุดครับ
2: ครับแล้วก็สำหรับร่างนะครับของจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะญาติได้มีการประกอบพิธีทางศาสนาไปแล้วนะครับเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นกุโบมัสยิดในพื้นที่เนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าเสียใจแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากท่านจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเนี่ยเป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัวแล้วก็เป็นที่รักของคนในหมู่บ้านด้วยนะครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งการดูแลเยียวยาจากภาคส่วนต่างๆดูแลกันเต็มที่เลยทีเดียวครับ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะครับเป็นเกี่ยวกับความรักนะครับความเข้าใจแล้วก็สันติภาพรวมถึงการปราศจากความรุนแรงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงนะครับที่อยากจะส่งต่อความหวังให้กับผู้คนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็คือเพลงเสียงจากปลายด้ามขวานครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอังคารนะครับช่วงอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับเราก็จะได้พูดคุยกับท่านดร.ชยายิ้มวิไลครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับพวกเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณด้วยคุณนักจักรครับก็วันนี้เป็นจะมีพิธีซ้อมนะครับตั้งแต่วันจันทร์และก็วันอังคารนี่นะครับเป็นพระราชพิธีทางขบวนพระยุหยาตราทางชลมารเนี่ยนะครับประจำปี2569รวมทั้งหมด10วันนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมมาที่จริงๆก็ที่พิธีจริงวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่สิงหาคมพิธีซ้อมใหญ่เนี่ยครับสิงหาคมถึงตุลาคมเนี่ยนะครับเพราะในพิธีเนี่ยก็จะเริ่มกันเพียงแต่ที่กองทัพเรือนะครับก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนเนี่ยครับเพื่อที่จะเตรียมพระราชพิธีโดยอย่างสง่างามแล้วก็สมพระเกียรติอย่างมีคุณค่าเนี่ยครับซ้อมประมาณ10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งปลายเดือนตุลาคมนะครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีจริงเนี่ยนะครับในเดือนสิงหาคมวันที่7สิงหาคมแล้วก็วันพฤหัสบดี20สิงหาคมและเดือนวันพฤหัสวันที่27สิงหาคมเนี่ยครับแล้วก็กันยายนก็พฤหัสวันที่3พฤศจิกายนเดือนกันยายนนะครับแล้วก็วันที่ขอไปครับวันพฤหัสวันที่3กันยายนวันอังคาร8กันยายนแล้ววันพฤหัสบดี17กันยายนนะครับก็ดูดาวเรียกพระวิธีต่างๆเนี่ยก็คงต้องติดตามกันพี่น้องประชาชนสามารถเข้าร่วมการซ้อมปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ในเดือนที่วัดอรุณนะครับที่วัดอรุณนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเยือนประเทศพระประเทศที่เยือนประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับในรอบ15ปีด้วยการมอบหมายดูแลเรื่องด้านการค้าการลงทุนแล้วก็ลงทุนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับระหว่างวันที่3ที่4สิงหาคมก็คือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันนี้นะครับแล้วก็ได้มีการพบปะประธานปราโวโวซูบีปันยันโตทางอินโดนีเซียเนี่ยนะครับแล้วก็จะดูในเรื่องของด้านความมั่นคงในครบรอบ15ปีแล้วก็ต่อยอดความสัมพันธ์ระดับผู้นำแล้วก็จะดูเรื่องของการกลไกในเรื่องเปิดตลาดการเศรษฐกิจความสัมพันธ์ส่งเสริมทางด้านทางยุทธศาสตร์แล้วก็ดูแลในเรื่องของความร่วมมือในเชิงรูปธรรมนะครับแล้วก็ประชากรของอินโดนีเซียขณะนี้เนี่ยมีประมาณ280กว่าล้านคนนี่นะครับแล้วก็จะดูเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นคงทางด้านทางอาหารทางด้านพลังงานด้านการศึกษาความร่วมมือทางด้านในเรื่องของภาคธุรกิจนะครับประชากรก็มากที่สุดในอาเซียนนี่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันไทยอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นสองประเทศเนี่ยที่ร่วมพิธีการก่อตั้งของอาเซียนเนี่ยครับเมื่อวันที่3สิงหาคมก็ได้ออกเดินทางไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับแล้ววันที่4เนี่ยจะร่วมพิธีในเรื่องของการเปิดการ Business Forum นะครับจัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศอินโดนีเซียของหรือคาดินร่วมกับทางหอการค้าไทยในอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องเป็นการที่จะดูแลกันในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันค่าเงินบาทไทยเนี่ยนะครับรู้สึกว่าวันที่3สิงหาคมเนี่ยก็แตะอยู่ที่ระดับ 33.3 บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐนะครับหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้มีแผนยกเลิกโจมตีอิหร่านเนี่ยครับวันที่3เมื่อวานนี้เงินบาทก็ปรับตัวอยู่ที่ระดับ 33 ถึง 33 บาท 34 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับในช่วงเช้าก็ถือว่าประเทศเราเนี่ยก็ค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงมาในขณะเดียวกันคุณกาญจนาโชคไพศาลศิลป์เนี่ยผู้บริหารงานวิจัยของศูนย์วิจัยกลุ่มธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับก็บอกว่าเงินบาทเนี่ยและสกุลเงินอื่นๆในเอเชียก็แข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับเงินเยนที่ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ช่วงปลายเดือนเนี่ยสัปดาห์ก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เกิดในเรื่องท่ามกลางความระวังระวังในเรื่องของตลาดหลังจากมีการเปิดเผยว่าทางการของญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเอ็นวันในเรื่องของทางนิวยอร์กธนาคารกลางของมหานครนิวยอร์กเนี่ยได้การมีการแทรกแซงความร่วมมือเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีนะครับเพื่อพยุงค่าเงินที่อ่อนค่าลงนะครับนอกจากนี้เงินดอลลาร์เผชิญแรงขายเพิ่มเติมตามราคาตลาดโลกเลยนะครับทั้งนี้เนี่ยก็การเคลื่อนไหวเนี่ยก็อยู่ที่เรื่องการเงินเฟ้องานโลของเงินสกุลดอลลาร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็คงต้องติดตามกันแล้วก็สภาวะเงินเฟ้อในประเทศเนี่ยก็คงจะต้องดูกันว่ามันมีสภาพการเป็นอย่างไรนี่นะครับในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศท่ามกลางมีการแถลงการณ์แล้วครับตามปรากฏการณ์รายงานข่าวเนี่ยบอกว่าในเรื่องของภาระการสิ้นสุดของ end of mission statement ภายหลังที่เยือนกัมพูชาทุกอย่างเป็นทางการของนายพอลแอนเดอร์สันผู้มีการเสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาตินะครับว่าสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาเนี่ยนะครับบอกว่ามีการระหว่างวันที่32 กรกฎาคมเนี่ยที่มีการพาดพิงถึงประเทศไทยในบริบทสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกว่าไทยรับทราบแถลงการดังกล่าวแล้วก็อาจจะมีการตอกย้ำอีกครั้งความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา2ประเทศเนี่ยที่นำพามาสู่การบริหารเนี่ยซึ่งบอกว่าไม่ใช่เป็นความขัดแย้งโดยฝ่ายไทยเนี่ยแต่มาจากการโจมตีที่หมายมั่นที่จะให้พลเมืองไทยเนี่ยโดยฝ่ายกัมพูชานะครับสอนในกรณีที่ฝ่ายรายงานพิเศษเนี่ยบอกว่าผู้พลัดถิ่นเนี่ยภายใต้ในประเทศกัมพูชากัมพูชาเนี่ยนะครับซึ่งก็เรียกว่ามีจำนวน 650,000 กว่าคนเนี่ยซึ่งไทยขอชี้แจงว่าจำนวนที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยในความเป็นจริงส่วนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชาเนี่ยนะครับที่มาพักอาศัยอยู่ในเมืองไทยซึ่งเคยเปิดให้เป็นพื้นที่พักปีชั่วคราวในช่วงปลายคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็อันที่จริงแล้วเนี่ยก็ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของชาวไทยเนี่ยครับกลุ่มบุคคลที่ลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยเนี่ยและไม่เข้านิยามของการเป็นผู้พลัดถิ่นในประเทศของประเทศเรานี่ครับข้อที่3เนี่ยไทยเห็นว่าประเด็นเรื่องสิทธิในการเดินทางกลับอยู่มาตุภูมิเนี่ยนะครับก็เป็นการโฆษณาชวนเชื่อกับประเด็นต่างๆเหล่านี้เราก็คงจะต้องดูกันต่อไปเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันการเมืองไทยคุณบุญยฤทธิ์ผมคิดว่าการเมืองไทยในขณะนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็รู้สึกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเนี่ยนะครับก็เป็นสังคมขาสั้นนี่นะครับคุณเนวินคิดชอบลงไปที่ภาคใต้นะครับก็มีสาสอ2ลุงก็คือ2นอหนู2เน2หนูก็คือคุณเนวินคิดชอบคุณอนุทินแล้วก็2พอคุณนั่น1พอคุณปัดรัชกิจปาการนะครับรู้สึกการเมืองไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นสังคมขาสั้นเลยนะครับแล้วก็รัฐบาลภูมิใจไทยรู้สึกว่าอาจจะในช่วงขาลงก็เป็นได้ครับก็คงจะต้องติดตามกันว่าสถานการณ์การเมืองไทยพรรคภูมิใจไทยในขณะนี้เนี่ยก็มีการไม่พอใจกันของพี่น้องประชาชนว่าสภาวะทำให้เศรษฐกิจอาจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในช่วงเร็วๆนี้แต่ก็อาจจะเป็นไปได้เนี่ยนะครับก็มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็พรรคประชาชนก็อาจจะมีการโจมตีพรรคในเรื่องของการปกครองส่วนท้องถิ่นการสอบการโกงต่างๆปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของการปรับครม.เนี่ยน่าจะมีการปรับอย่างแน่นอนครับคุณวิริศครับ
0: ครับก็สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับท่านอาจารย์ดร.ชัยยาครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะครับเรามาปิดท้ายนะครับช่วงภารกิจของท่านนายกนะครับช่วงนี้นะครับท่านเดินทางไปเยือนสหรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันวันที่6ที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ จะให้การต้อนรับนะครับนายมินอองไลนะครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนะครับถือว่าเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับภายหลังที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครับ
1: ครับก็ซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศนะครับรวมถึงความร่วมมือในกรอบของอาเซียนด้วยครับ
0: ครับสำหรับกำหนดการในวันที่6สิงหาคมนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมานะครับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลนะครับพร้อมกับพิธีตรวจแถวกองฐานเกียรติยศหลังจากนั้นนะครับผู้นำทั้งสองก็จะร่วมกันหารือนะครับข้อราชการกลุ่มเล็กแล้วก็เต็มคณะนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆนะครับที่ทั้งสองฝ่ายนะครับได้ให้ความสัมพันธ์ร่วมกันครับ
1: แล้วก็ภายหลังจากการหารือนะครับคุณผู้ฟังทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยแล้วก็เมียนมาด้วยรวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือในช่วงค่ำนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีของเมียนมาด้วยครับ
0: นะครับในการเยือนครั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเมียนมานะครับก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ซึ่งจัดขึ้นนะครับในโอกาสที่เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีสำคัญนะครับในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมานะครับรวมถึงเป็นเวทีนะครับในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะครับระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยครับ
1: ครับซึ่งการเดินทางเยือนไทยเป็นในครั้งนี้นะครับของประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการสานต่อความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือกันในทุกมิติเลยนะครับทั้งเรื่องของการประสานความร่วมมือกรอบอาเซียนแล้วก็เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองชาติครับ
0: ครับก็เดี๋ยวมีรายละเอียดก็คงจะได้นำเสนอกันต่อไปนะครับก็สำหรับในวันนี้รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียด้าน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนสร้างห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาคและศาลยกฟ้องแอมไซยาไนด์คดีที่3พ้นผิดคดีวางยาฆ่าเพื่อนสนิทสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
7: วฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกอนุทินเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจัดโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียโดยมีนายปูดีซันโตโซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนที่จะร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมขอบคุณหอการค้าในอินโดนีเซียที่ร่วมกันจัดเวทีดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนและผลักดันความร่วมมือสืบโครงการจริงซึ่งไทยและอินโดนีเซียควรเชื่อมแผ่นดินใหญ่หมู่เกาะเข้าไว้ด้วยกันโดยใช้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่และประตูเศรษฐกิจทางทะเลจากการหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูบิยันโตเมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรวมไปถึงนักลงทุนของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและลดอุปสรรคของการลงทุนทำให้กติกาชัดเจนให้ภาคเอกชนลงทุนและสร้างนวัตกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศาลยกฟ้องแอมไซยาไนด์คดีที่3พ้นผิดคดีวางยาฆ่าเพื่อนสนิทล้างหนี้ชี้หลักฐานไม่เพียงพอยกประโยชน์ให้จำเลยคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
11: ที่ห้องพิจารณาคดีที่712ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลเบิกตัวนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์จากทัณฑสถานหญิงกลางมารับฟังคำพิพากษาคดีที่6ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยโจทก์ระบุคำฟ้องความผิดสรุปเมื่อวันที่7กรกฎาคม2558ว่าจำเลยได้ใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้นางสาวมนทาทิพย์หรือทรายจนเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านทองหล่อเพื่อล้มล้างหนี้สินจากผู้ตายจำเลยให้การปฏิเสธโดยสารพิเคราะห์จากคำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันจำเลยได้กู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งแต่ข้อเท็จจริงนั้นจำเลยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านบาทผู้ตายเป็นคนมีฐานะดีพักอยู่ที่แคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมให้เช่าโดยให้จำเลยดูแลในวันเกิดเหตุผู้ตายเดินทางกลับจากแคนาดาโดยมีจำเลยและเพื่อนๆคนอื่นไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิระหว่างทางได้แวะรับประทานข้าวต้มก่อนจะเข้าที่พักที่คอนโดมิเนียมของผู้ตายต่อมานางสาวมนทิพย์เสียชีวิตจากการชันสูตรพลิกศพ แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวแต่ไม่ยืนยันว่าเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการการที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยจะต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยพิพากษายกฟ้อง
12: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ับเสียงร้องของศิลปินแห่งชาติชัยเมืองสิงห์สมเสียรพันทองนะครับชาวตำบลบางมันอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับท่านอายุอานามมากแล้วนะครับยังเป็นดาว

เพียงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านนะครับขอบพระคุณญาติเพลงญาติยาอย่างสูงยิ่งนะครับที่ติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ด้วยดีเสมอมาและหวังว่าจะเป็นกำลังแรงใจตลอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าพอถึงช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยก็มาฟังสุภาษิตตั้งตารอตั้งตาคอยทุกวันเลยน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับเขาบอกว่าดีเจต้องมีคนฟังนะถ้าไม่ฟังนี่เป็นเจดีในบัตรดนเนาะ ก็จัดรายการวิทยุนะฮะก็มีเพลงเพราะๆมาฝากกองหมายเวชาคราเขากันไปแล้วก็ที่สำคัญมีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีมาฝากกันสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถเป็นผลิตภัณฑ์ยาที่ขายดีมากๆบอกดีอย่างไรล่ะคุณภาพสูงแล้วก็ราคาไม่แพงมีอยู่จริงบอกว่าแต่ละแคปซูลอัดแน่นด้วยตัวยาตามตำรับยาแพทย์แผนไทยผลิตจากโรงงานจะได้มาตรฐานที่สำคัญสุภาษิตจัดให้ยาเพียงยาได้เอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและตัวท่านเองและคนที่ท่านรักให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามศาสตร์ชะลอวัยศาสตร์ชะลอเสื่อมนะครับแล้วก็วิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะครับวิซอนทานแล้วตาดีขึ้นนะไม่เลือกที่รักมักที่ชังตาดีขึ้นทุกท่านอย่างแน่นอนเรื่องราวของโรคดวงตานี่มีถึง70โรคแต่ว่าวิซอนนั้นไปดูแลทุกโรคและตาดีขึ้นพร้อมๆกันนะครับกับวิซอนหลายท่านเคยทานไปแล้วจะรู้ได้ว่าสุภาษิตนั้นพูดจริงและก็เอาไปทานแล้วเห็นผลไวได้ผลจริงนะครับกับวิซอนวิซอนสองคำจำให้แม่นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมในการมองเห็นตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนและกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยกาแฟดีอร่อยด้วยกับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดนะครับกับกาแฟเทียนฉายกาแฟนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพให้เราได้เจอกันทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับทุกสถานีที่ญาติเพียงญาติติดตามรับฟังนะครับเพราะว่าช่วงภาคกลางวันเนี่ย 15:00 นจนถึง 16:00 นก็ไปที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์และภาคกลางคืนก็มากลับมาที่คืนนี้อีกก็คือช่วงเวลา 21:00 นจนถึง 24:00 นกลางคืน3ชั่วโมงเต็มๆนะครับก่อนจะบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นสุภสิทธิ์นำเพลงเพราะๆมาฝากเพลงนี้โด่งดังนะตั้งแต่น้องอ้นท.6นะโรงเรียนเทศบาล6น้องอ้นก็จบการศึกษาไปแล้วล่ะแต่ว่าเพลงนี้โด่งดังในรายการชิงช้าสวรรค์แล้วก็ได้รับการเปิดอย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งซึ่งสุภสิทธิ์นั้นก็เปิดมานานแล้วล่ะแต่ว่าสุภสิทธิ์เปิดก็เพราะว่าญาติเพียงญาติถามถึงเข้ามาจำนวนมากและถามกันแทบทุกวันนางกวักมหาเสน่ห์ครับนางกวักมหาเสน่ห์นะครับขับร้องโดยสยันสัญญาญาติเพียงญาติคงจะรู้จักกันแล้วนะครับนางกวักเนี่ยเขาจะมีหิ้งบูชาหรือเอาไปตั้งที่เคารพบูชามีน้ำมีดอกไม้มาถวายจะเป็นเทพีแต่งชุดไทยสวมสบายแล้วก็มือข้างซ้ายนะอยู่ที่บางทีก็เท้าบางทีก็อยู่ที่หน้าขาแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งกวักฮะกวักนะกวักเหมือนงูแผ่แม่เบี้ยอย่างนั้นนะฮะกวักเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อร้านค้าร้านขายหรื
คนทั่วไป

ฝากให้คนมารักมาหลงแล้วก็ฝากลูกค้าเข้าร้านขาจะได้ขายดีนะฮะแต่ว่านางกวักเนี่ยกวักอยู่แล้วนะครับทำหน้าที่ของนางกวักอย่างเต็มที่แล้วพ่อค้าแม่ขายต้องยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยพูดจาดีๆกับลูกค้าด้วยนะมิฉะนั้นแล้วนางกวักนี่นะก็ทำหน้าที่กวักไปถ้าพ่อค้าแม่ค้าพูดจาไม่ดีกับลูกค้าหรือไปทะเลาะ กับลูกค้าเนี่ยฮะให้กวักจนหิ้งสะเทือนบ้านนี้ไหวลูกค้าก็คงจะไม่มาหรอกเนาะ กับนางกวักมหาเสน่ห์สายันสัญญาส่งมาให้ญาติเพียงญาติทุกท่านในช่วงหน้าจะบอกสรรพคุณทั้งวิสอนดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟและก็สุดหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสถนะครับ

เดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวกับการดูแลดวงตานะครับกับวิสซอนนะครับวิสซอนสองคำจำให้แม่นนะครับตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินิตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้เป็นเนตต้องทานวิสซอน7ตัวยา7พลังบัตรสัจจันทร์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกนะครับและท่านเส้นเลือดในดวงตาสกปรกนะครับจากหลายสาเหตุมีอายุนานมากขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บการใช้ดวงตานานๆแม้กระทั่งใช้คอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองเขาเรียกว่าโรคซีเวียร์คอมพิวเตอร์เวชันซินโดรมดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok ทั้งวีทั้งวันปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิสซอนหายนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลย800มิลลิกรัมนะครับสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลทานเม็ดเดียวจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วเลยนะครับทานก่อนนอนก็ได้หลังอาหารเช้าก็ดีทานเพียงวันละครั้งเดียว3วัน5วันที่ปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนใยแมงมุมมาคุมตาก็หายไปแล้วก็7วัน15วันตาเริ่มรอกต้อเริ่มลอกทานเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดไปประกาย1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 โปรแรงมากครับก็ตัวยาเนี่ย3กล่องก็ 2,700 ไปแล้วแถมอีก1กล่องกล่องมูลค่า900บาทเหมือนกันนะครับโปรนี้รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะครับเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงนะอาจจะปรับปรุงโปรใหม่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วน3กล่องแถม1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทซื้อกล่องเดียวแล้วก็ส่งนะครับกล่องเดียวแล้วก็จัดส่งให้ฟรีไม่เสียค่าจัดส่งแต่ประการใดกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยๆงามระดับพรีเมียมบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายจำหน่ายมา10ปีย้ายเพียงยาดั้งหมื่นดับแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยอดกับวิสซอนบรรจุแพ็กเกจอย่างดีในฟอยล์ในแผงบรรจุกล่องป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตอย่างดีนะครับกับวิสซอนวิสซอนสองคำจำให้แม่นครับแล้วก็มาถึงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มกาแฟทั้งทีให้มีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลติกิสายใช้สารสติวิออกไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำเริบไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบมาคุมมาตามข้อตามข่าวที่ปวดก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมือกมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะครับมีใบแปลกเวสกัสส่งเสริมความจำมีตังทางชาติจากทิเบตประเทศจีนกี่ร้อยเป็นล้านเฮลินที่สงกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับ1กล่อง250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทได้ร่างทองกลับมาเลยเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟแข็งแกร่งแข็งแรงมีความสุขสดชื่นสดใสเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟทุกวันวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านต้องชงกับน้ำร้อนนะครับห้ามชงกับน้ำเย็นมันไม่ละลายนะต้องชงกับน้ำร้อนนะครับอาจจะมีเตาถ่านก็ได้เนาะเอากาต้มน้ำรุ่นเก่านั่นแหละนะครับหรือจะเป็นเดี๋ยวนี้มีกระติกน้ำร้อนกาน้ำร้อนหลายท่านตั้งน้ำร้อนจากเตาแก๊สก็ได้หลายท่านนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกว่าสุภสิทธิ์คุณป้านะไม่เคยดื่มกาแฟที่ไหนมาก่อนเลยมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟบอกว่ามันดีอย่างนี้อร่อยอย่างนี้กลิ่นยั่วยวนใจหอมหวานแบบนี้นะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บแบบนี้รู้อย่างนี้ดื่มมาซะตั้งนานแล้วก็ดีฮะไม่เป็นไรฮะ
วันนี้ท่านตัดสินใจเอานำไปดื่มก็ยังไม่สายแต่ดีไม่ดีทำให้ร่างกายของท่านกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงดูอ่อนเยาว์ดูดีมีออร่าอีกครั้งมาดื่มกาแฟทินแชร์กาแฟนะครับที่ขาดเซมไม่ได้ยัดเพียงยัดยาครับนั่นก็คือสุดยอดสุนภัย 100% ที่อยู่กับคู่กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมานานเสียนานดั้งเดิมเนี่ยรู้จักกันดีในคุณแผนนางพิมพ์สุด1แล้วก็สุด2วันนี้สุด1ใช้ชื่อว่ายาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยงอยไม่เปลี่ยนประโภมนเพศหญิงให้เกิดความสมดุลบรรเทาการปวดเมื่อยด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันรับยามาทานก็สามารถทานควบคู่ไปกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นได้นะครับได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างรวดเร็วปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับทานเลยจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดผิวพรรณดีมีออร่าและที่สำคัญท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงหรอกเนาะทานแล้วจะเป็นสมชายไม่อายสาวอย่างแน่นอนและก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองบางครั้งนี่ยังไม่เข้าสู่วัยทองหรอกคือก่อนเข้าวัยทองได้จะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจพอเข้าสู่วัยทองเต็มตัวคือหมดประจำเดือนนี้ตรงนี้แหละไอ้ที่ความสวยความงามความสดใสสำหรับท่านหญิงเนี่ยพอหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยก็ทำให้ร่างกายของท่านเหี่ยวเฉาเสื่อมโทรมนะชนิดว่าปะแป้งยังไม่ติดเนี่ยวันนี้นะครับก็มาทานแล้วทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับก็หลายท่านพอสูงวัยโอกาสกระดูกผุกระดูกพรุนสูงมีกระชายดำนะฮะที่ไปเสริมสร้างทำให้กระดูกแข็งแกร่งแข็งแรงและส่วนภายอื่นๆล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายบำรุงเลือดบำรุงลมนะฮะทำให้ดีขึ้นร่างกายดีขึ้นนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีรู้จักกับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วมารู้จักกับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกันด้วยนะครับรุ่งฟ้าโอสถครับหรือสูตร2สูตร1กระปุกสีแดงนะสูตร2นี่กระปุกสีน้ำเงินนะครับเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆครับบรรเทาการปวดเมื่อยชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดจากโรคเกาต์รูมาตอยโรคเกาต์รูมาตอยนี่ทาน2สูตรรวมกันก็จะดีนะครับกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันดำไซฮิวเซนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาระบายอ่อนๆคือขับถ่ายปกตินั่นเองจะได้ไม่ท้องผูกเป็นพลัดดึกนะครับไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปไม่เหลวไปและไม่แข็งไปโรคขับถ่ายดีชีวิตมีสุขนะครับลำไส้จะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่เป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักนะครับก็บำรุงสมองดีผิวพรรณด้วยให้สดใสดวงกวายก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วทานวันละ2ครั้งนะเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกละ350บาทบรรจุถึง60แคปซูลนะครับบรรจุเยอะมากถูกมากดีมากราคาเดียวกันคือ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านแล้วโรคเกาต์รูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกนะครับหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านมีปัญหาโครงการผ่าตัดเข่าสารพัดสารพันเนี่ยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้จะไปทำบุญสุนทานเนาะเห็นศาลาแล้วก็โอ้โหมันจะขึ้นไหวไหมเนี่ยถ้าพลาดพลั้งลงไปตกหน้าทิ่มหัวตำอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ทานเนาะจะได้ตัวเบาเลยล่ะนะทานสองสูตรรวมกันตัวเบาเดินเถินก็สะดวกสบายก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้วิ่งเลยยังไหวเนาะเอาพอเบาๆก่อนเนาะแล้วท่านนอนเป็นผักเป็นปลาเนี่ยนอนเป็นผักนะเป็นว่ามาทานแล้วจะดีขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาทำงานทำการได้นะครับติดเตียงก็สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เนาะปะแป้งหวีผมนะอาจ
อาบน้ำตัวเองได้แปรงฟันเองได้ทานข้าวเองได้ตรงนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทานสองสูตรรวมกันราคาเดียวกันกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะสั่งทั้ง2สูตรรวมกันก็ดีโทรมาที่0836931999จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999เดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเราก็ส่งถึงท่านส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางนะครับขอให้ท่านมั่นใจว่าวันนี้โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดีจะดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตสละครับวันนี้เสียงแหบเสียงแห้งไปบ้านต้องขอประทานอภัยครับเพลงเพราะๆที่ญาติเพียงญาติยาถามถึงกันเข้ามาครับรักสาวม.2 สันติดวงสว่างหนูไม่รู้พุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: ไกลเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมองตาตังไม่อิดเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจเออตังกี่กล่องเลย
1: ตังกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาไปรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาถรรพ์นะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้องวิชานำเนาะ
1: จ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับคุณป้าครับที่กล่องเขามา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกว่ากระปุกนะ
2: นะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทานร่วมก
3: ัน
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4 แถม 2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
3: ขอบ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจะประจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแก่แล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าทำแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนเพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
5: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ตาด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเจ๊หมูประจำ
6: จ้ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่สันนิวาสเลยค่ะ
8: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกแล้วก็คุณป้าบุญเหลือทับน้ำด้วยและพิสิเตอร์ของเราพี่เพทูลจันงามทุกวันนี้ก็ดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยแล้วก็ทานวิสันด้วยเช่นเดียวกับป้าสะอาดวงจันอินนี่ทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยแต่ว่าทานเป็นพิเศษคือสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชาสูตรสองนุ่งฟ้าโอสถเช่นเดียวกับป้าน้อมวิชาน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยทานวิส

พลงนี้รู้สึกว่าสุภสิทธิ์เปิดไปเมื่อวันสองวันนี้เองวันนี้ย้ายเพลงจะอย่าประทับใจและขอไม่อีกสุภสิทธิ์มีแล้วก็ไม่ขัดอกขัดใจยัดเพลงยัดยาอย่างแน่นอนนะครับชอยเมียขี้หึงฮะถ้าไม่หึงก็ไม่รู้ว่ารักนะสิใช่ไหมใช่ไหมท่านผู้หญิงครับทศพลหิมพานต์ณโยงณพงษ์ณนงชอยเมียขี้หึงส่งมอบพยัดเพลงยัดยาที่รักและเคารพทุกท่านครับขอบคุณพี่เวียงสังนกตำบลท่าชัยอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณลุงเทียมอินยาสีลูกค้าเก่าจุดประจำตำบลดอนตาลอำเภอเมืองสุพรรณบุรีรุ่งฟ้าโอสด6กระปุก 1,400 บาทคุณป้าดารินชื่นขำตำบลพนมรอกท่าตะโกนนครสวรรค์วิสซอน1กล่อง900บาทกาแฟ1กล่องบอกไปทดลองก่อนทั้งหมด 1,150 บาทคุณป้าบรรจบนินสกุลตำบลบ้านเบิกท่าวงลพบุรีกาแฟเชนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณนี้ทองสีนวลตำบลหนองหม้ออำเภอตาครีนครสวรรค์สุด2รุ่งฟ้าสุด2กระปุก700บาทคุณป้าสง่าวงบัวงามตำบลดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับพ้นทุกพ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยแล้วพ้นภัยแล้วเนาะก็ไปรักษาตัวอยู่นานอุบัติเหตุนะครับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณป้าอุดมยอดคำตำบลสายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่เพชรทุนจันงามอ่างแก้วโพทองอ่างทองกาวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในชั่วโมงหน้านะครับช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นวสป711กิโลเฮิรตซ์ยัดเพียงยัดยาครับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะไปประกาศในชั่วโมงหน้า 15:00 นถึง 16:00 นที่วสป711กิโลเฮิรตซ์และท่านรู้จักกันดีแล้วล่ะร้านต่างๆเพราะสุภสิทธิ์ประกาศบ่อยครั้งมากไปอุดหนุนที่ร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยทาสมนคนดีกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจบเพลงจบรายการนะครับในช่วงเวลานี้นะครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสม
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสิริพงษ์รับทราบเรื่องแล้วกรณีข้อมูลทะเบียนรถข้อมูลส่วนบุคคลหลุดจากกรมการขนส่งทางบกเร่งประสานหน่วยงานไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: จากกรณีที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์ข้อความแจ้งเตือนประชาชนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกสู่สาธารณะและยังพบเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถมีการนำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์ล่าสุดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้รับเรื่องแล้วและได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ให้เข้ามาช่วยดูแลโดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและจะได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ต่อไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.ก้าวไกลพร้อมดำเนินการกรอบการไต่สวนพยานของทั้งสองฝ่ายปปช.และฝ่ายผู้คัดค้านโดยฝ่ายผู้ร้องจะเริ่มนำพยานเข้าสืบปลายเดือนสิงหาคมนี้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำที่คมจ1/2569ตามคำร้องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยกรณี44อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยการพิจารณาในวันนี้ฝ่ายผู้ร้องมีนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาขณะที่ฝ่ายผู้คัดค้านเดินทางมาศาลประกอบด้วยนายสุพิสารภักดีนฤนาถนายธีรชัยพันธุมาศและนายสมเกียรติถนอมสินส่วนอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลที่เหลือมอบหมายทนายความรับมอบอำนาจเข้าร่วมรับฟังการพิจารณาแทนโดยศาลได้กำหนดกรอบการไต่สวนพยานของทั้งสองฝ่ายโดยฝ่ายปปช.มีพยาน9ปากกำหนดไต่สวน4นัดเริ่มนัดแรกในวันที่25สิงหาคมนี้และนัดสุดท้ายวันที่27ตุลาคม2569ส่วนฝ่ายผู้คัดค้านมีพยาน60ปากส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกและนักวิชาการศาลได้กำหนดไต่สวนรวม15นัดเริ่มวันที่3พฤศจิกายน2569และสิ้นสุดในวันที่18พฤษภาคม2570ก่อนนัดฟังคำพิพากษาในลำดับต่อไปพร้อมกันนี้ศาลได้มีคำสั่งกำชับให้คู่ความทั้งสองฝ่ายจัดทำบัญชีพยานบันทึกถ้อยคำและความเห็นของพยานรวมถึงคำถามที่จะใช้ในการไต่สวนและกำหนดประเด็นข้อพิพาทยื่นต่อศาลล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันก่อนวันนัดเพื่อให้ศาลพิจารณาความเหมาะสมของประเด็นที่จะใช้ซักถามในชั้นไต่สวนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: นายดำรงดีเจริญวงกุลนายกเทศมนตรีตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีร่วมกับนายนันทวัฒน์ทองช่วงนายอำเภอบ่อทองและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยและประเมินสภาพความเสียหายที่บริษัท PE Made บ้านคลองมือไซภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานดังกล่าวซึ่งประกอบกิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกและจากการลงพื้นที่ในช่วงเช้าของวันนี้พบว่ายังคงมีไฟปะทุขึ้นเป็นบางจุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและฉีดน้ำหล่อเลี้ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมอุณหภูมิป้องกันการปะทุ
4: 9666 20ปีแห่งความมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
5: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นผสมถั่งเช่าเฮดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้ว ดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
5: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
6: รวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
5: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเพื่อนเพลงญาติเพลงมิตรเพลงที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายกันอยู่นะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ครับพี่น้องจ๋าจะเป็นที่อำเภอวิเชียรบุรีจะเป็นที่อำเภอหนองไผ่นาเฉลียงจะเป็นที่อำเภอหล่มสักหล่มเก่าจะเป็นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยจะเป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจะเป็นที่อำเภอพรางกระต่ายจะเป็นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีจะเป็นที่จังหวัดนครนายกจะเป็นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจะเป็นที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงพี่น้องจากทางนู้นนะครับจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมนะครับหลายๆสถานที่พี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พร้อมทั้งพี่น้องในเขตจังหวัดหนองคายด้วยนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายสบายเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการนำเอางานเพลงแรกมาฝากท่านวันนี้กับบทเพลงอีก้อเข้ากรุงนะครับเสียงร้องของคุณแคทริยามาลาสีผมหาของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ไม่เจอพอดีผมอยู่นอกพื้นที่ครับเพลงอาจจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่ต้องขอกราบประทานอภัยเพื่อนเพลงญาติเพลงด้วยพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายช่วยกันคัดสรรกันเข้ามาก็เลยมอบให้เป็นความสุขกับท่านเป็นงานเพลงแรกแต่เป็นเสียงร้องของคุณแคทริยาก็ได้เหมือนกันเนาะฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณครับยาสามัญประจำบ้านพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ก็โทรมาครับอย่างกล่อง200นะครับพี่น้องจากทางอำเภอวิเชียรบุรีสอบถามมาบอกว่ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องบรรจุกี่เม็ด30เม็ดเหมือนกันครับแต่ในแต่ละกล่องมันจะเป็นซองๆในแต่ละซองต้องรับประทานให้ได้3เม็ดถึง5เม็ดแต่ผมกินแค่3เม็ดผมกินทุกวันเหมือนกันนะตื่นขึ้นมานะครับบางทีบางครั้งเราทำงานนั่นทำงานนี่กินข้าวเช้าเสร็จก็ต้องกิน3เม็ดนะครับอยู่ได้สบายทั้งวันพี่น้องครับอายุมากแล้วครับบำรุงดูแลสุขภาพร่างกายอันไหนที่เราคิดว่ากินแล้วไม่เป็นอันตรายอันที่1 2กินแล้วต้องมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายและอันที่3เวลากินแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราสบายนะครับเราก็มีความสุขกับการที่ได้ทานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณครับเป็นยาสามัญประจำบ้านอยู่คู่กับท่านมาตรงนี้ทั้งหมด21 22ปีนี้แล้วครับท่านที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับฟังรายการประจำแนะนำบทเพลงกันเข้ามาและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพจจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยด้วยแนะนำบทเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณกันเข้ามานะครับพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบบทเพลงอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถพี่น้องก็โทรมาหรือว่าเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเรื่องของผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายายาบิงพลัสและรวมไปถึงผิดพันธุ์โฟกัสบำรุงฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศของคุณผู้ชายในยามที่ท่านมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากไว้ด้วยครับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะมาฟังงานเพลงเพราะๆนะครับตามคำแนะนำของฝากจากแม่ครับบทเพลงตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางหนองเรือขอนแก่นครับ

0: งานเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับต้องขอโทษแฟนเพลงจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยด้วยนะครับพอดีสปอร์ตมันจะจบแล้วที่ผมคุยค้างอยู่อีกสายหนึ่งพี่น้องทางพรางกระต่ายนะครับสั่งซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถและกาแฟลิซ่าเอ็มกันเข้ามาขอบคุณทุกเสียงขอบคุณทุกสายขอบคุณทุกเร่งโทรศัพท์นะครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องนะครับคุณพี่วีรัตของเราอยู่ทางตำบลโป่งนกเป้าอำเภอวิเชียรบุรีบอกว่าแม่บ้านทานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอย่างกล่องมีปัญหามือชาเท้าชารู้สึกดีขึ้นเลยครับในห้างว่างั้นต้องขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
2: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
1: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์อะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
2: ใช่แล้วล่ะตะเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา200-300นี่แหละ
2: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
1: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
2: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
1: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
2: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
3: 0614495885 0634499666
1: ขอบคุณมากๆและยายสี
2: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตะเพิ่ม
1: ได้อยู่แล้ว
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นยืดเส้นตึงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกพี่น้องจ๋าอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปดูแลอาการปวดนะครับในยามที่มีปัญหาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อยังกรองราคา200บาทนะครับเป็นแบบอัดเม็ดเป็นสูตรโบราณนะครับมีมานาน20กว่าปีแล้วนะครับพี่น้องสั่งวันนี้แบบกรองราคา200บาท6กล่องนะหากท่านสั่ง6กล่องจากราคาปกติ 1,200 ครับแล้วผมจะลดให้ท่านเลยเหลือเพียง990บาทเท่านั้นฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยากจะได้ก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับเบอร์โทรศัพท์0614495885และ0634499666ส่วนแบบขวดแบบกระปุกครับ1ขวด1กระปุกนะครับมี30เม็ด30แคปซูลให้ท่านรับประทานครั้งละ2แคปซูลหลังอาหารเช้า1ครั้งและหลังอาหารเย็น1ครั้งนะครับกินประจำทานประจำจนกว่าอาการที่มันปวดอาการที่มันมึนอาการที่มันชาอาการที่มันรู้สึกว่ามันปวดมันเจ็บมันลดลงทุเลาลงแล้วค่อยลดปริมาณการกินลงมาจากวันละ2เวลาเช้าเย็นให้เหลือแค่ครั้งเดียวหลังอาหารเช้าครั้งเดียวหรือหลังอาหารเย็นครั้งเดียวก็ได้ผมนี่ผมกินหลังอาหารเช้านะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งนะครับตื่นเช้ามาเราก็ทำนั่นทำนี่นะครับตามภาษาตัดหญ้าบ้างตัดต้นไม้บ้างขุดคลองบ้างนะครับตอนนี้มาทำสวนแล้วพออายุมากขึ้นนะครับอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับทำอะไรนิดๆหน่อยๆก้มๆเงยๆแบกๆหามๆมันมีอาการปวดหลังปวดเอวเราก็ได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนี่แหละคอยดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดผมกินทุกวันเลยแต่ผมกินแบบกล่องนะครับแบบกล่องแบบอัดเม็ดสูตรโบราณในแต่ละกล่องมันจะมีอยู่6ซองเล็กในแต่ละซองมันจะมีอยู่5เม็ดแต่ผมทานแค่3เม็ดครับ กินแค่3เม็ดเพราะเรากินทุกวัน1ประหยัด2มันก็ได้คุณประโยชน์เหมือนกันไม่เป็นอันตรายกินข้าวแซ่บนอนหลับพี่น้องจ๋านะครับอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมันช่วยคลายได้ ฉะนั้นพี่น้องต้องการอยากจะได้อย่างกล่องอยากจะได้อย่างขวดอยากจะได้เอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไข่ทิพโอสดนะครับ
4: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
5: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
4: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆอาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
5: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบขลู่หญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
4: สมุนไพรไทยทิปโอสดแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
5: สมุนไพรไทยทิปโอสดสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
4: 0614495885 0634499666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้แบบกล่องหรืออยากจะได้แบบขวดเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดหากพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงอยู่ณขณะนี้ครับอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถโทรมาได้เลยนะครับมีโปรโมชั่นนะจ๊ะยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวด0614495885นะครับตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ากำลังฟังรายการของเราผ่านทางสถานีวิทยุจทล AM 1197จังหวัดลพบุรีนะครับสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงไตดูแลไตฟื้นฟูไตโปรมิกซ์ออยล์มาด้วยนะครับนี่คืองานเพลงของคุณจักรเพชร7กรัตครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ากรรมกรก่อสร้างฝากเป็นความสุขให้พี่น้องแฟนเพลงจากทุกๆสถานที่ที่ฟังรายการกันอยู่ขณะนี้ด้วยนะครับ

0: บทเพลงเพราะๆครับพี่น้องครับงานเพลงของคุณจักรเพชร7กรัตนะครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่ชื่นชอบงานเพลงเก่าๆนะครับฟังรายการของเราอยู่ทางหนองไผ่นาเฉลียงฟังรายการของเราอยู่ทางลมสักลมเก่าฟังรายการของเราอยู่ทางวิเชียรบุรีหากท่านต้องการอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับจะเป็นอย่างกล่องหรืออยากจะเป็นอย่างขวดนะครับอยากจะได้เอาไปดูแลอาการปวดพี่น้องก็โทรมาได้เลยนะครับพี่น้องอยู่ทางวิเชียรบุรีไปซื้อได้นะครับอยู่ในตลาดวิเชียรบุรีกับร้านดีเจสาวอ้อและส่วนอยู่ทางตำบลโป่งนกเป้านะครับกับร้านตัดผมของคุณพี่วิรัตของเรานะครับท่านที่ฟังรายการกันอยู่นะครับไม่ต้องเข้าไปในตลาดซื้อที่ร้านตัดผมได้เลยของไปถึงเรียบร้อยแล้วอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดบอกคุณพี่วิรัตได้เลยบอกว่าอยากจะได้เอาไปดูแลอาการปวดคุณพี่วิรัตบอกว่าแฟนที่บ้านทานประจำเลยมีหามือชาเท้าชาทำงานเยอะนะครับกินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นประจำว่างั้นและก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทีมงานของสถานีวิทยุทางอำเภอทางหนองไผ่นะครับทางหนองไผ่ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ทางหนองไผ่นาเฉลียงนะครับอยากจะได้อะไรก็โทรมานะส่วนท่านที่ฟังรายการก็อยู่ทางพรางกระต่ายครับวันนี้แฟนเพลงจากทางพรางกระต่ายนะครับหลายสายเลยนะครับโทรศัพท์มาสอบถามสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟขอฝากไว้ด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟที่ดื่มแล้วให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยเพราะว่ามีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นนะครับขายดีเพราะคุณภาพโรงงานยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นผู้ที่ผลิตและเรามีเภสัชกรควบคุมดูแลทุกขั้นตอนการผลิตเพราะว่าเราเป็นโรงงานยาค่ำ
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
2: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
0: ใครยังไม่เคยลองใครยังไม่เคยดื่มใครยังไม่ตัดสินใจซื้อกาแฟของบริษัทไทยทิพย์โอสถกาแฟลิซ่าเอ็มไปดื่มตัดสินใจได้แล้วนะครับพี่น้องครับอย่างเช่นพี่น้องจากทางสีคิ้วนครราชสีมาเมื่อสักครู่นี้สั่งซื้อกาแฟห่อแดงและสั่งซื้อกาแฟโกห่อดำและก็รวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอพรางกระต่ายสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาและก็กาแฟลิซ่าเอ็มห่อสีแดงด้วยพร้อมด้วยพี่น้องแฟนเพลงจากทางอำเภอลมสักนะครับสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตากันเข้ามาบอกว่าไปซื้อที่ร้านขายยายังไม่มีขายเลยคุณธนวัฒน์ก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อกับคุณธนวัฒน์นี่แหละไปถามตั้งหลายร้านคุณธนวัฒน์บอกว่าไปซื้อที่ร้านวสันร้านวสันมีเฉพาะกาแฟกับยาสมุนไพรครับยาตาเขายังไม่ได้สั่งไปขายนะแต่ยาสมุนไพรและก็ตัวกาแฟมีขายส่วนผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาและก็ตัวโฟกัสพี่น้องโทรหาผมได้เลยครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นแต่อยู่ในเขตอำเภอพรางกระต่ายมีทุกอย่างเลยที่ร้านทีวีคลินิกท่านต้องการอยากจะได้นะครับในเขตอำเภอพรางกระต่ายอยากจะได้กาแฟอยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้ผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาอยากจะได้โฟกัสอยากจะได้แคลเซียมนะครับไทยแคลพลัสแคลเซียมที่ดูแลกระดูกบำรุงกระดูกพี่น้องก็ซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับส่วนที่ร้านขายยาน่าจะมีเฉพาะกาแฟกับ กับยาสมุนไพรนะครับส่วนใหญ่ร้านขายยาทั่วไปก็จะมีกาแฟกับยาสมุนไพรแต่ยาสมุนไพรเป็นหลักอยู่แล้วร้านขายยาเกือบทุกร้านมีขายเกือบทั่วประเทศเลยนะครับพี่น้องที่ต้องการอยากจะได้สินค้าอะไรสอบถามโทรหาผมก็ได้กับเบอร์โทรศัพท์ครับ0634499666 0634499666นะจ๊ะมาฟังบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำนะครับกับงานเพลงของอาจารย์เพชรโพธารามงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆพี่น้องจากทางอำเภอบ้านด่านลานหอยขอเพลงครูโรมศรีธรรมราชกันเข้ามาเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้แล้วกันวันนี้อยู่นอกพื้นที่เพลงอาจจะไม่ค่อยครบเท่าไหร่ไม่เป็นไรเพลงไหนที่มีผมก็จะเปิดให้ฟังเนาะนี่คือต่อชด.ขอร้องตามคำแนะนำนะจ๊ะ

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนมามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม่น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
2: ผมเสียหยุดกินซี่กงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เพชรลิ้นจืดโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องจ๋าอยากจะได้กาแฟที่มีความเข้มข้นของสมุนไพรนะครับห่อสีแดง1ห่อมี30ซองมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้และรวมไปถึงมีกระชายดำส่วนกาแฟโกห่อสีดำครับกาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อสีดำมีสมุนไพรและยังมีเสริมนอกเหนือจากสมุนไพรคือวิตามินและคอลลาเจนท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนต้องกาแฟห่อสีดำครับพี่น้องนะครับหากท่านต้องการอยากจะดื่มกาแฟที่มีคอลลาเจนแบบเข้มข้นมีสมุนไพรแบบเข้มข้นไม่ผิดหวังครับดูแลสุขภาพร่างกายของท่านด้วยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกเป็นเจ้าของเดียวกันกับยาสมุนไพรไทยทิปโอสดที่ดูแลอาการปวดปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายและเป็นเจ้าของเดียวกันกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสนะครับท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่สะดวกฉี่ออกยากฉี่ออกลำบากปวดฉี่มากๆฉี่ออกน้อยๆฉี่กระปิดกระปอยอั้นฉี่ไม่อยู่พี่น้องครับสุภาพบุรุษที่รักทุกท่านมีปัญหาต่อมลูกหมากสุขภาพมันก็เสื่อมสุขเพศมันก็โทรมรับประทานวันละ1ครั้ง1แคปซูลก็เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟอร์กัสครับ

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัส
2: พันธุ์โพดอนดอนสีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยที่โพสดใกล้บ้านโฟกัสครับ
3: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากวุฒิชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหนียวยากเหนียวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากวุฒิชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกล่องเดียวเหนียวง่ายครับพี่น้องเหนียวง่ายแท้ๆสบาย
4: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
5: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับต้องการอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูไปบำรุงไปดูแลสุขภาพสุขเพศของท่านท่านที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากปวดฉี่มากฉี่ออกน้อยลุกฉี่บ่อยในยามกลางคืนฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสโฟกัสครับพี่น้องทางหนองคายฟังรายการของเราอยู่ไหมหากฟังรายการกันอยู่อยากจะได้อะไรโทรมานะครับโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรเรื่องของกาแฟลิซ่าเอ็มเรื่องของผลิตภัณฑ์บำรุงฟื้นฟูสุขภาพสุขเพศโฟกัสนะครับ0634499666

0: ทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีจ้างานเพลงของคุณสันติดวงสว่างรักสาวม.2ฟังสบายๆในยามบ่ายๆครับพี่น้องจ๋าโดยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดกาแฟลิซาเอ็มกาแฟลิซาเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสนะครับดูแลรายการของเรายาสมุนไพรไทยทิปโอสดดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายกาแฟลิซาเอ็มและกาแฟลิซาเอ็มโกเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรแบบเข้มข้นกาแฟที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านในยามที่เหนื่อยในยามที่ล้าในยามที่เพลียคนที่มีปัญหาความดันมีปัญหาเบาหวานก็สามารถดื่มได้ทานได้ส่วนผิดพันเสริมอาหารโฟกัสนะครับสำหรับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักท่านที่มีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่บ่แล้วปวดฉี่เยอะๆอั้นฉี่ไม่อยู่ก็ต้องโฟกัสและผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาหย่าย่าบิงพลัสคำ
1: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
2: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
1: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตา
2: หย่าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
1: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
2: วิวเวอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: อัสเตโลราเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
2: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
1: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหาร
2: แอลคาลิทีนลดความเมื่อยล้ารวมถึงอาการอักเสบของร่างกายต้านอนุมูลอิสระพร้อมด้วยสาหร่ายเคลหรือสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีประโยชน
1: ์ใหม่ยาย่าบริงพาสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงดวงตาไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย.เลขที่10-1-03756-5-0001ยาย่าบริงพาส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
2: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
0: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ค่อยชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาจอประสาทตาเสื่อมครับหลายๆท่านเลยคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจกไปรักษาไปหาคุณหมออยู่ก็สามารถเอายาย่าบิงพลัสของเราทานควบคู่กับยาหมอยาโรงพยาบาลได้ยาหมออย่าหยุดยาโรงพยาบาลอย่างด
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อย8 29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุค พันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
9: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
10: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็ว
11: สาธารณะ
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะผู้ต้องหาคดีปลอมใบอนุญาตป.3ที่จังหวัดเชียงรายกว่า400กระบอกเสียชีวิตแล้วขณะที่การแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนจับกุมผู้ต้องหาได้11รายพบมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงสุดรายละ100,000 บาทสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
6: ภายหลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีห์เมื่อวันที่29พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาและได้ทำการสืบสวนจับกุมขบวนการปลอมใบป.3โดยจับกุมผู้ต้องหา5รายหนึ่งในนั้นคือนายอภิสิทธิ์จันทร์คำหรือป.โอโดยคดีอยู่ระหว่างยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาขออภัยค่ะโดยคดีอยู่ระหว่างยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5ระหว่างนั้นผู้ต้องหาได้ทำการยื่นขอประกันตัวล่าสุดวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 11:00 น.ได้รับรายงานจากพื้นที่ว่าผู้ต้องหารายนี้ทำร้ายตนเองภายในห้องพักในพื้นที่ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยภายในห้องพบเตาไฟถ่านและเทปกาวขณะนี้อยู่ระหว่างทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนพบมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงสุดรายละ 100,000 บาทจับกุมผู้ต้องหารวม11รายคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งพบเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมทุจริตการทำบัตรหัวศูนย์หรือบัตร10ปีเป็นการสวมสิทธิ์โดยไม่ชอบตั้งแต่ช่วงปี2565ถึง2566ให้แก่คนต่างด้าวไปแล้วกว่า700คนโดยมีการเรียกรับผลประโยชน์รายละ 40,000 ถึง 100,000 บาทโดยผลการปฏิบัติการในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ได้ถึง11คนในแก่ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดพนักงานจ้างเทศบาลเจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรองจำนวน2รายและคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้สวมสิทธิ์อีกจำนวน7คนนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหารายสำคัญที่ยังหลบหนีอีก1คนเป็นอดีตผู้ช่วยทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดซึ่งถูกปปช.ชี้มูลให้ออกจากราชการเมื่อปี2568โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากทุ่งประตากครับ
6: อย.ผนึกกำลัง5สมาคมธุรกิจภัตตาคารและอาหารและผู้ผลิตผู้นำเข้าวัตถุเจือปนอาหารร่วมกำหนดแนวทางให้ความรู้ในการใช้วัตถุเจือปนอาหารเพิ่มคำเตือนบนสลากเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานประชุมเพื่อออกมาตรการดูแลความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับ5สมาคมได้แก่สมาคมร้านอาหารสมาคมภัตตาคารไทยสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติสมาคมเชฟประเทศไทยสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ดและกลุ่มผู้ผลิตผู้นำเข้าวัตถุเจือปนอาหารทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้บริโภคหลังพบปัญหาการใช้วัตถุเจือปนอาหารเช่นไนตรายเกินค่ามาตรฐานทั้งในร้านค้าและสถานที่ปรุงอาหารบางแห่งส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นอันตรายถึงชีวิตจึงดำเนินมาตรการควบคู่กันทั้งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ปรุงอาหารและกำชับให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ GMP อย่างเคร่งครัดทั้งการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารการแสดงวิธีใช้บนฉลากการควบคุมกระบวนการผลิตและการจัดทำบันทึกการผลิตซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการร่วมกันโดยจะจัดหลักสูตรอบรมการใช้วัตถุเจือปนอาหารแก่ผู้ปรุงอาหารจัดทำสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกซื้อวัตถุดิบ

0: ช่วงเวลาต่อจาก
1: ที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตา
6: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อต
5: คุณสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ

ลุกมาเต้นครับเป็นเพลงสนุกสนุกเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังก่อนหน้านั้นก็ลูกทุ่งคนใหม่โดยตะวันพันธุรัตน์ AI Cover ครับสวัสดีครับสองเพลงลูกทุ่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเราก็มาฟังข่าวครับข่าวช่วงนี้ไม่เหมือนกับช่วงเช้า 8:00 น. ถึง 10:00 น.ไม่เหมือนกับช่วง 6:00 น. เย็นถึง 1:00 น.ถึง 1:30 น.ครับจากสถานีวิทยุจทร 1197เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข่าวครับผมตามเรื่องจากเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นหลายคนชื่นชอบบอกว่าแหมรู้ละเอียดดีจังครับก็ผมเอามาจากหน้าจอโทรทัศน์ครับ The Nation TV ช่อง22ครับก็เป็นการพูดคุยเป็นการวิเคราะห์จับข่าวที่เป็นข่าวดังๆอย่างเช่นโกงสอบท้องถิ่นที่เรายังติดตามกันอยู่เนี่ยนะครับว่าจะไปถึงตัวใหญ่ปลาซิวปลาสร้อยนั่นโดนแล้วครับปลาหมอคางดำโดนแล้วแต่ปลาชะโดยังไม่โดนครับจะออกมาในรูปแบบไหนซับซ้อนซ่อนเงินขนาดไหนซับซ้อนซ่อนเงินกันอย่างไรก็คงจะต้องติดตามกันแหละครับผู้ฟังเพราะท่านนายกก็พูดอยู่เสมอว่าถึงใครจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนก็ฟันไม่เลี้ยงถ้าผิดกฎหมายครับนี่คือคำยืนยันจากท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าการโกงสอบครั้งนี้อย่างที่เราพูดกันครับมันโกงกันทุกหย่อมหญ้าเพราะกล้าต้นใหม่กล้าต้นใหม่ที่เติบโตในสายงานของการปกครองครับมันอยู่ทุกหย่อมหญ้าแล้วประเทศไทยเราจะอยู่กับการโกงแบบนี้กันทุกหย่อมหญ้าเหรอเมื่อเพราะกล้าต้นใหม่ต้นใหญ่ตายไปต้นเล็กยังเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้มันเหมาะที่จะอยู่กับประเทศไทยไหมครับกัดกินก่อนประเทศไทยภาษีของประชาชนต้องไปให้พวกราชการที่โกงกินแล้วถามว่าประเทศชาติเราจะได้อะไรเมื่อเราส่งเสริมเพราะกล้าต้นใหม่ให้เกิดการโกงกินแล้วการโกงกินเพราะกล้าต้นใหม่ไม่สามารถจะถอนรากถอนโคนได้อะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคุณผู้ฟังครับเรามาฟังกันต่อซับซ้อนซ่อนเงินขนาดไหนกับการโกงท้องถิ่นครับนักจัดรายการฟรีปากกาจากเดอะเนชั่นช่อง22ครับ

0: 2มิถุนายน
1: ครับ
0: ถึงวันนี้ก็จะเดือนครึ่งแล้ว
1: ครับ
0: โกงสอบท้องถิ่นณเวลานี้ณเวลานี้เข้าสู่โหมดที่ว่าหาทางลงอย่างสมุทและพยายามหาทุกวิถีทางที่จะไม่ให้โดนปลาตัวใหญ
1: ่เอ้าคุณไปกล่าวหาเขาอย่างเงี้ย
2: เอ้า
0: อารมณ์นั้นเลยอารมณ
2: ์ไม่เชื่อนายกเหรอนายกบอกว่าถึงใครก็จัดการถอนรากถอนโคน
0: ตอนแรกๆผมมั่นใจนะ
2: และตอนนี
0: ้พอหลังๆยิ่งเห็นการเจอ 2-3 คนไม่รู้ใครเจอกันเนี่ยผมก็เลยแบบโอ้เรื่องนี้มันซับซ้อนแล้วก็หาทางลงเพื่อที่จะไม่โดนตัวใหญ
2: ่นี่แล้วอะไรซับซ้อนตกลงกันวิธีการโกงซับซ้อนหรือการเมืองซับซ้อนในเรื่องนี
3: ้ทั้งการเมืองทั้งยุทธวิธีครับ
0: เ
3: ริ่มซับซ้อนมากขึ้นครับซับซ้อนเพียงเพื่ออะไรครับเพื่อทำให้กระบวนการสอบเดินหน้าต่อไปซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อทำให้ตัวการที่สั่งการทั้งหมดไม่มีใครพัวพันครับ
2: เป็นโจทย์ของผู้บัญชาการใช่ไหมที่บอกว่าห้ามถึงตัวการใหญ่
0: ห้ามถึงตัวการใหญ่ห้ามถึงซ้อไม่รู้ซ้อไหน
3: หรือว่าถ้าถึงตัวการใหญ่เมื่อไหร่มันจะเกิดการแฉครับและถ้าแฉเมื่อไหร่มันจะโกโซบิ๊กโซบิ๊กเรียกว่าไปกันใหญ่ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้จริงๆคือไม่ถึงตัวการใหญ่อย่างที่บอกคือเลิกหวังกับประเทศนี้เถอะคือตัวใครตัวมัน
2: คุณยังมีความหวังผมกำลังจะถามแบบพี่โอพี่วียังมีความหวังเหรอ
0: มันต้องทุกคนต้องมีความหวังฮะ
2: ผมไม่มีแล้ว
0: การมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่ไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขามีความหวังนะ
2: ไม่ฆ่าตัวตายแต่ไม่มีความหวังก็ได้
3: ในแง่การดำเนินการตอนนี้ชัดเจน
0: ครับ
3: โอแพร์วรสิทธิ์เรียงประสิทธิ
0: ์นี่ก็ซับซ้อนอันนี้ก็ซับซ
2: ้อ
0: นในรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องสัตว์อุ่นก็มี
2: ต้องบอกนะคนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยคุมงานกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ใช่ออกมาคำขังว่าสัปดาห์หน้าจะต้องรู้ผลแต่นามสกุลนี้มีชื่อเกี่ยวข้องด้วย
2: แล้วนี่นามสกุลเดียวกันอะไรเดียวกัน
0: แ
2: ล้วได้ตำแหน่งด้วย
0: ครับได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในทุกมิติภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีความคืบหน้าก็คือสัปดาห์หน้าแหละ
2: ครับ
0: หรือข้อสรุปในส่วนที่ดำเนินการได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นย้ำข้อนี้ฮะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะออยเชื่อมั่นนะครับ
3: ทีโกแพตอนนี้เขาไม่มีความเชื่อมั่นครับ
0: ใช่
3: มเมล็ดพันธุ์ในการโกงในการทุจริตเนี่ยมันถูกเพาะและยอมรับในกระบวนการสอ
0: บ
3: ในทั่วท้องถิ่นทั้งประเทศไทยไปแล้วต้องแก้ไขในเรื่องนี้ครับคุณวรสิทธ
2: ิ์
3: ย
2: ื
3: นยันอันนี้ท่านยืนยันนะคำยืนยันของท่านนำมาซึ่งเรื่องนี้ครับเขาจะประชุมกสทกัน
0: เมื่อไรครับ
3: คือคณะกรรมการสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ
2: จะไม่เลื่อนอีกใช่ไหมจะไม่เลื่อนอีกใช่ไหม
3: วัน
2: เดิมเนี่ยเลื่อนวันที่23กรกฎาคมจำได้ไหมเลื่อนแบบว่าคืนก่อนหน้าสั่งเลื่อนเลย
3: สั่งเลื่อนรอบนี้จะประชุมกันวันที่5สิงหาประชุมกันอะไรครับ
0: ครับ
3: ทำเรื่องเดียวพิจารณาลงมติเพื่ออนุมัติผู้สอบใหม่โดยใช้บัญชีรายชื่อการสอบเดิมคือแปลความง่ายๆว่าผลสอบการสอบเดิมที่เราเคยบอกว่ามันมี2ข้อมูลข้อมูลการตรวจคะแนนชุดแรกยังอยู
0: ่
3: ข้อมูลตรวจคะแนนชุด2ไปส
0: อ
3: ไปสอทอแล้วมีการส่งคะแนนที่แก้ไขเนี่ยที่ไม่จริงอ่ะไปให้คณะกรรมการประกาศรอบนี้เอาคะแนนเนี้ยไปประกาศน
2: ี
3: ่คนยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่ใค
0: ร
3: กระบวนการคือรักษาการอธิบดีส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับ
0: รองปลัดเซมเบ้นะวัดพงประสิทธิ์ถาวร นี
3: ่
0: รักษาการไอเลขาธิการสอถอด้วยและรักษาการอธิบดีสอถอด้วยนะ
3: ใช่
0: น
3: ี
0: ่บอกว่า
2: ตอนนั้นเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยท่องมาเลยนะนักข่าวไปถามว่าไม่เห็นมีอะไรขึ้นหน้าเลยนายกทำอะไรเริ่มดีมาไทยคุม
0: อ
2: ันนี้ด้วยโอ้วันนั้นแถลง
0: ทำเยอะ
2: เนี่ย
0: ทำเยอะ
2: บอกว่าทำแล้วท่องไล่เรียง7แอคชั่น
0: 7แอคชั่น
3: ทำอะไรบ้าง
0: มีอะไรบ้าง
2: ย้ายผู้บริหารนะอธิบดีเข้ากลุ
0: ่ม
2: ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงตั้งรองนายกประกรณ์ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
3: ดีแล้ว
2: ประสานกับตำรวจปปช.ดำเนินคดีนะครับ พิกถอนบัญชีรายชื่อ
3: 6
2: อันนี้ยังไม่เพิกยังไม่เพิกถอนแอคชั่นนี้ยังไม่มี
3: มติ
2: ยังไม่มี
0: มติไปแล้วมติไปแล้ว
3: มติกสธแล้วแต่ยังไม่ประกาศ
2: ไม่ประกาศนะขยายผลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะ
3: นี่คือ7แอคชั่น
2: เดี๋ยว
3: ทำ
2: ขยายผลผู้เกี่ยวข้อง
3: คือจับดร.วินนั่นแหละ
2: ก็ยังไม่ขยายไปเส้นทางการเงินอื่นๆนะ
0: ซึ่งตอนนี้
2: ผมว่าข้อนี้ยังไม่พรูฟ
0: ล่าสุด
3: ทำไม
0: ล่าสุดปปงบอกว่าเส้นทางเงิน200คน
3: นี้นะแอคชั่นที่จะทำคืออะไร
0: เออเลงกิ้ง
3: เขาสอบกัน 270,000 กว่าคนคนโกงทุจริต 5,000 กว่าคนเคยมีในประวัติศาสตร์ไหมเรามาทำใหม่ครับพี่แซมเบ้บอกว่าแอคชั่นคือจัดเลงกิ้งคะแนนใหม
0: ่จัดเลงกิ้งใหม่ผู้สอบสุจริตไม่รับผลกระทบจากอันที่9แอคชั่นที่9นัดประชุมกตท.คือวันที่5
3: นี่ไง
0: มีอะไรบ้างคะแนนไม่เปลี่ยนบรรจุต่อได
3: ้นี
0: ่นะ
3: แสดงว่ากสท.และกระทรวงมหาดไทยยอมรับกระบวนการโกงโดยยุติธรรมครับ
0: คะแนนที่ไม่เปลี่ยน
2: มีการโกงโดยยุติธรรมด้วยเหรอ
0: ในไม่ในกลุ่มที่คะแนนไม่เปลี่ยน
3: พี่วีในการสอบทุจริตค่ายการรอบนี้ไม่ว่าจะผ่านไม่ว่าไม่ผ่านแหละโปรเซสมันคือการทุจริตคร
2: ับ
0: ต้องล้มยกเลิกหมดเหรอ
3: ยกเลิกไปเลยครับไอ้คนที่สอบทุจริตได้เขาก็จะบอกว่าคุณสอบรุ่นนี้ไอ้รุ่นขี้โกงพี่วีเอาไหม
0: ไม่ผมใช้คำถามนี้เดียวคำถามข้อนี้ผู้สอบทุจริตเขาถูกยกเลิกไปด้วยเหรออันนี้ดีเบตอันนี้ด
3: ีพี่วีนี่คือข้ออ้างข้ออ้างที่บ่งบอกว่าการประกาศการสอบถูกต้องเราต้องคำนึงถึงผู้สุจริตครับถามว่าไอ้จำนวนผู้ไม่สุจริตคุณเชื่อว่า 5,000 อ่ะ
2: ก็นี่เมื่อกี้พี่ว
3: ี 5,000 อ่ะใครบอกว่า 5,000
2: พี่วีบอกเป็นหมื่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่บอกว่าเป็นหมื่นแน่ๆเพราะเป็นหมื่นไอ้แรงกิ้งจังจาก 5,000 เนี่ยเข้ามาอีก 5,000
0: คือแรงกิ้งเนี่ยต้องทำแบบนี้คนที่เกี่ยวข้องผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะถ้าสุจริตคือยกเลิกหมด
2: เ
0: ฉพาะคนสุจริต
2: ก็ต้องยกเลิกมากกว่า 5,900 คน
0: ก็ใช่ไง
3: แล้วใครเป็นคนบอกว่าผู้สอบนั้นสอบได้โดยสุจริตสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยกำลังทำโดยทางคณะกรรมการทำข้อต่อมาจัดเรียงระดับใหม่ใช่ไหม
0: คะแนนไม่เปลี่ยนบรรจุต่อได
3: ้
0: คะแนนมีปัญหาแต่บรรจุแล้วเตรียมเพิกถอนกว่า 3,000 คนสอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนพิจารณาแนวทางเฉพาะแอคชั่นที่10เสนอกอกลางรับทราบแจ้งกอต่างๆ
2: กอกลางนี่นายกเป็นประธาน
0: นายกประธาน
3: นี่กระบวนการตอนนี้นะท่านนายกท่านแซมเบ้ครับท่านเลิกยึดติดกับกฎหมายที่ให้อำนาจคณะกรรมการกอกลางกสทเถอะตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ที่กกลางกสทนั่นแหละมาพูดคนอื่นมาทำ
0: เมื่อพูดถึงท่านรองปลัดแซมเบ้ทางเนชั่นได้มีการสัมภาษณ์พิเศษทำไมถึงต้อง10แอคชั่นและที่มาที่ไปหลังจากนี้จะจัดการยังไง
4: นี่ก็มีแอคชั่นที่8แล้วก็คือเราได้ในเรื่องของประกาศผลคะแนนที่ถูกต้องหลังจากที่ให้เราให้ทางผมเนี่ยทางกรมท้องถิ่นเนี่ยไปตรวจเช็คให้ถูก10วันก็วันที่28ก็เป็นแอคชั่นที่8หลังจาก8แล้วทำอะไรต่อเมื่อประธานกสทลงนามในประกาศยกเลิกผลคะแนนฉบับเดิมซึ่งเคยใช้มาหลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็ให้ใช้ผลคะแนนฉบับที่ถูกต้องก็มีรายชื่อแนบท้ายแต่รายชื่อเนี่ยวันนั้นก็มีการถามว่าเราจะประกาศเลยไหม 50,000 กว่าชื่อต้องเรียนว่าเราไม่ประกาศทั้งฉบับ 50,000 กว่าชื่อเนี่ยในที่สาธารณะนะครับรายชื่อนี้เปิดเผยแต่เราจะใช้วิธีส่งไปยังกจังหวัดของแต่ละจังหวัดว่าแต่ละชื่อที่ผ่านเนี่ยมีใครบ้างของเดิมที่ผ่านหรือเคยเข้าใจว่าผ่านเนี่ยมีใครบ้างเดี๋ยวจังหวัดก็ไปเทียบกันเองนะครับก็ก่อนที่จะไปถึงวันนั้นเนี่ยมันจะไปสู่แอคชั่นที่9ก็คือเราจะต้องเรียกประชุมกสทอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะกำหนดวิธีปฏิบัติของคนแต่ละกลุ่มตอนนี้ที่นัดกันไว้นะวันที่6สิงหาคมก็จะประชุมกกลางเพื่อเอามติของกสทเนี่ยเข้ากกลางเลยครับหลังจากนั้นก็จะไปสู่ขั้นตอนของแอคชั่นที่10ก็คือแจ้งไปยังกจังหวัดต่างๆเขาก็จะทำงานต่อได้ครับ
0: นั่นคือ10แอคชั่นแต่มาดูเฉพาะนี่
2: มีแอคชั่นนายวันๆด้วย
0: มี9ถึง11อีกมาเพิ่มอีก
3: นี่
0: ประชุมเนี่ย
3: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแซมเบ้พยายามอธิบายแอคชั่นครับตามกฎหมายของระเบียบ บริหารและการส่วนท้องถิ่น
2: ครับ
0: วันที่5สิงหาคมนี่คือแอคชั่นที่9ไง
3: แอคชั่นที่9
0: ที่ให้ประชุม
2: กสทจะประชุมยังไม่เกิด
3: เอางี้เอางี้ก่อนนะ
2: แป๊บนึง
3: พี่ช้าง
2: แป๊บเดียววันที่4ตอนค่ำจะไม่ยกเลิกใช่ไหมผมยังไม่รู้นะ
3: เอางี้กสททุกคนหลายหลายคนถูกเรียกสอบโดยปปช.ครับ
0: มันจะเหลือกี่คน
3: แล้
0: วนี
3: ่แล้วคุณไปประชุมเพื่อพิจารณามัดความเชื่อถือของคุณเป็นเท่าไหร่ครับใครให้คะแนนคุณ
2: เพราะว่าเกิดข้อสงสัยตามพี่โอว่าได้ไหมว่าไปทำเพื่อแก้ไขข้อมูลแม่ปปช.ชี
3: ้ก็เขาบอกกันอยู่ว่ากระบวนการพี่วีบอกว่ากสท.หลายคนครับถูกข้อคอรหารับเงินเขาครับ
0: คือกรรมการกสทมีทั้งหมด18คน
2: ไม่กี่คน
0: แล้วถูก
2: ปปช.
0: สอบไป15คนมั้งแล้วก็เขาบอกว่ายิ่งแบบเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กสทหลายคนเนี่ยเกลือเป็นหนอน
3: ใช่
0: ป
3: ั
0: ญหาคือแล้วตัดสินครั้งนี้5สิงหาเนี่ยยังให้หนอนอยู่ในเกลือเหรอ
2: ไอ้เกลือที่เป็นหนอน
3: แปลความง่ายๆแปลความง่าย
0: ๆยังงงๆอยู
3: ่การสอบครั้งนี้และใช้ระเบียบก็คือให้รับรองคะแนนใหม่นั้นไม่ล้มมติของกสทเดิม
2: และก็พอหลังวันที่5ปั๊บวันที่6กกลาง
0: กองกลางประชุม
2: นายก
3: ประชุมรับทราบผลคะแนนและอนุมัติแนวทางตามที่กสทเสนอ
0: วันก่อนที่เขายกเลิกเนี่ยคือกรรมการชุดนี
2: ้
0: ช
2: ุ
0: ดกกลางต่อไปหลังจากมติกกลางเป็นแอคชั่นที่10ที่11เนี่ยแจ้งไปยังไอ้กต่าง
3: ๆก็กกลางก็แจ้งไปยังกอบจกเทศบาลกเทกอบตไง
2: หวังว่าไอ้แจ้งให้ยกเลิกหรือเลิกไอ้คนที่บรรจุเอาออกไป
3: ให้ยกเลิกของเดิมแล้วเอาบัญชีรายใหม่ให้ประกาศออกไป
0: นี่เสร็จแล้วก็ทางมสวจ่อฟ้องแพ่งอาญาล้างไอ้เนี่ยวงเงิน130ล้าน
3: มันไม่ใช่ประเด็นที่ไปฟ้องก็130ครับประเด็นมันคือเกิดการทุจริตคอร์รัปชันการบรรจุข้าราชการ
2: ปัญหาอย่าง
3: น
2: ี้นะ
3: ทั่วประเทศนะครับ
2: แล้วผมจะบอกปัญหาล่วงหน้าไว้อันหนึ่งไอ้คนที่ถูกคุณบอกว่าทุจริตเนี่ยแล้วคุณมีหลักฐานไหม5แค่ 5,900 กว่าคนเนี่ยถ้าเขาเนี่ยถูกเพิกถอนไปเลยนะพี่วี
3: ใช่
2: เขาไม่ฟ้องแสดงว่าคุณทุจริตเขาต้องฟ้อง
3: เขาต้องฟ้องครับตอนนี
0: ้ฟ้องกกลางไง
2: ฟ้อง
3: กันหมด
0: ฟ้อง
3: กสทครับ
2: ใช่
3: ต้องกสทครับ
0: มาดูตอนนี้เขาจะล้างบัญชีทั้งหมดที่จะประชุมวันที่5สิงหาเนี่ยโดยกสทชุดเกลือเป็นหนอนนี่แหละ
2: หนอนเป็นเกลือหรือเกลือเป็นหนอน
0: 5,925 คน 5,925 คนเนี่ยมายังไงเส้นทางข้อมูลผู้กระสอบทั้งหมดเนี่ย 279,000 คน
2: ขึ้นบัญชีไว้นะ 55,000
0: ขึ้นบัญชีไว้ 55,10093
2: และเชื่อว่า
0: 55,100
2: โดยเชื่อว่าสอบผ่านโดยสุจริต
0: 49,200
2: เชื่อนะเชื่อ
0: 68นะนี่แล้วก็เน
2: ี่
0: ย
2: สุจริต
0: ประมาณเนี้ย 5,925 ลาย
3: ทั้งหมดทั้งมวลข้อมูลแตกต่างจากที่แถลงมาทั้งหมดตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและกสทครับ
0: มาดูตรงนี้มาดูข้อ3น่าสนใจ
2: เรียก
0: บัญชีเนี้ยที่เนี้ย 40,000 กว่าคนที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเรียกบรรจุเป็นข้าราชการแล้วเนี่ย 14,980
3: เห็นภาพมั้ยล่ะ
0: นะ 14,988 แยกเป็นอะไร
2: บรรจุโดยสุจริต 11,000
0: นะบรรจุโดยมีการแก้ไขคะแนน 3,958
2: อ๋อแปลว่าที่ต่างจาก 5,900 คือเขาไม่บรรจุเหรอ
0: บางคนยังไม่บรรจุ
2: อ๋ออ
0: ันนี้มัน
3: คือตอนนี้ประเด็นมันเพี้ยนมาตั้งแต่ต้นอ่ะพี่ช้างสอบกันเมื่อเดือนธันวาเขาบอกห้ามบรรจุบรรจุ
2: นี่บรรจุสิพอรับตังค์เขามาแล้วอ
3: ่
2: ะ
3: นี่ไงมันถึงบอกว่ากระบวนการศาลตั้งต้นมีปัญหาตอนนี้บอกว่าคนที่จะถูกเพิกถอนสิทธิ
2: ์
3: จาก 5,000 คนเหลือ 3,000 คน
2: ยืมคำของคุณพิธาได้ไหม
3: พี่วี
2: ตัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดตลอดอ่ะ
3: ผิดหมดตอนนี้เขาบอกว่าที่ผิดทั้งหมดเพียงเพื่อรับรองของเดิมและเอาคะแนนที่คะแนนดิบที่ตรวจสอบไปประกาศแต่ของเดิมที่มันทำผิดกันผิดและตามหาคนผิดกันได้
0: มีคำถามต่อเมื่อปปง.ออกมาระบุรายงานว่าจะสอบเส้นทางเงินจำนวน200กว่าลายคำถามคือสอบ 270,000 ผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นๆแต่สอบเส้นทางเงิน200กว่ารายเนี่ยไปเลือกมาจากไหนแค่200,000
3: พี่วี
0: 200คนนี่เลือกมาจากไหน
2: จริงเนี่ยนะ ปปงควรสอบมากกว่า 6,000 คน
0: ใช่มัน2
2: เนื่องจากว่าคุณบอกว่าทุจริตแล้ว 5,900 นะและก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมข้าราชการที่มีเส้นทางการรับเงินอีกแปลว่าคุณเชื่อว่า 5,900 กว่าคนจ่ายตังค
0: ์ 5,900 มากจริงๆนะปปงต้องสอบ 5,925 เลย
2: ถูกมากกว่า
0: ทุกคน
2: คือ 5,900 แปลว่า 5,925 นี่จ่ายตังค
0: ์ใช
2: ่แล้วก็มีคนรับตังค์กี่ราย
3: หลายกว่านั้นปปงก็ควรสอบกรรมการกสทุกคนด้วย
0: นี่ได
3: ้แล้วหลายกว่านั้นกรรมการปปงสอบ
0: อธิบดี
3: อธิบดีรองอธิบดี
2: คือ
3: ส่วนบุคคลทั้งหมด
2: ที่จริงต้องสอบตั้งแต่อธิบดีรองอธิบดีหรือเลขานุการกรมอะไรต่างตั้งแต่การร่างทีโออาร์ฉบับแรกและฉบับล้มฉบับใหม
0: ่สอบหมด
2: สอบหมด
3: ยืนยื้อกันไปถึงปี67ได้เลยครับเอางี้ละกันถึงจะรู้ตอนนี
0: ้
3: เขาบอกว่าคณะกรรมการกสทซึ่งมาจาก3ปาร์ตี
2: ้
3: แต่งตั้งโดยตำแหน่ง
2: ครับ
3: เลือกกันมาโดยท้องถิ่นและเป็นผู้ทรง
2: ครับ
3: 3กลุ่มนี้เขาบอกว่ากรรมจากการสอบท้องถิ่นเนี่ยกำลังอกแตกกันอยู
0: ่ครับ
3: อกจะแตกตาย
0: มันมีหลายๆคนในแปดรางวัลที่โดนปปชสอบด้วยเนี่ย
3: ใช่
0: มาโดยตำแหน่ง
2: อา
0: จจะไม่รู้เรื่องก็มีนะ
3: อาจจะไม่รู้เรื่อง
2: แต่บางคนอาจรู้เรื่อง
0: บอกแล้วว่าสี่ห้าคนเป็นหนอนเป็นเกลือ
3: แต่กรรมการหลายๆคนครับรู้ครับรู้ไม่พอบางคนมีส่วนสร้างเครือข่ายครับ
0: สิ่งที่ต้องให้ประชาชนทุกคนนะฮะที่ต้องจับตาครั้งนี้ภาคแต่ว่านี่พูดถึงเรื่องนี้ทำไมเครือข่ายภาคประชาชนไม่ออกมาเคลื่อนเลยเรื่องนี้ผมแปลกใจนะเนี่ย
3: ผมสงสัยครับ
0: เครือข่ายภาคประชาชนตั้งแต่ก่อนนะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรลุงนู้นลุงนี้เรื่องกระเช้าลอยฟ้าเรื่องนั้น
3: พี่วี
2: ไม่ได้
0: ทำไมเรื่องนี้ไม่เคลื่อนเลย
2: ของถิ่น
3: บอกได้เดียวบอกเล่นได้เรื่องเดียวเครือข่ายภาคประชาชนเหล่านั้นกำลังงงครับ
0: งง
3: เพราะนี่คือการโกงมหาโกงกันทั้งประเทศครับ
2: แล้วที่พี่วีตั้งโจทย์อะซับซ้อน
0: มัน
2: ซ่อนเงื่อน
0: มันยังงงคืองง
2: เผลอ
0: เคลื่อนไหวคือตอนนี้มีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะที่แบบออกมาพ
2: ู
0: ดแต่องค์กรภาคประชาชนเมื่อก่อนจะมีเช่นพวกเกี่ยวข้องนักวิชาการเขาด้านการศึกษา
3: พี่วี
0: ออกมาเคลื่อน
2: เลยพี่วีเข้าใจไหมเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับคนเป็นหมื่นคนมีญาติพี่น้องไหมมีเพื่อนไหม
0: ไม่
2: หมายถึงเครือข่ายภาค
0: ไม่แต่ผมเตือนไปที่องค์กรประชาชนที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่เมื่อก่อนเขาจะแข่งขันมากนะ
3: ใช
0: ่หลายคนแต่ครั้งนี้นะโกงระดับชาติขนาดนี้และเกี่ยวข้องการศึกษาด้วย
3: มันไม่ใช่แค่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับแต่มันคือท้องถิ่นทั่วประเทศที่จะมีคนเกี่ยวพันกับการทุจริตและจ่ายเงินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
2: อันนี
3: ้แล้วไปฝังตัวอยู่ทั่วประเทศไทยครับอ
2: ันนี้แผนผังที่เราบอกว่าจะลอยนวลใช่ไหม
0: คือตอนนี้ก็ที่อยากให้ทุกคนจับตาคือมันกำลังหาทางลงที่จะจับแค่ปลาซิวปลาส้อยและปล่อยตัวใหญ
2: ่
0: เห็นการซูเอียของขั้วอำนาจ
2: ครับ
3: เขาสอบกันล่าสุดสอบกันล่าสุดคนหนึ่งให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
0: ครับ
3: และเขาเรียกกรมสอบสวนกลางบอกว่ามีผู้ใหญ่ระดับอธิบดีครับอดีตอธิบดีครับระดับ40ระดับ49โทรมาเพื่อฝากฝังคนของตัวเองพี่วีดูดิ
0: โทรไปเหรอ
3: โทร
0: ไปว่าถึงไม่ถึงไม
3: ่โทรไปบอกว่ามีโควต้าผู้ใหญ่ให้มานะ
0: สี่สิบโทรไปบอกว่ามีโควต้าผู้ใหญ่ให้มาแล้วไงต่อ
3: มีโควต้าผู้ใหญ่เนี่ยจำนวนโพยนี่หลักร้อย
0: จำนวนหลักร้อย
3: คุณเอาบรรจุเข้าไปด้วยนะ
2: ไอโควต้าใครใหญ่กว่า40ผู้ใหญ่น่ะ
3: มันเสนาบดีนั่นแหละถ้าใหญ่กว่านั้นน่ะ
2: ครับ
3: นะ
0: ถึงอย่างนั้น
3: โควต้าผู้ใหญ่ให้ช่วยจัดการให้ด้วย
0: ไม่นั้นไม่ได้รับงานใช่ไหม
3: ไม่งั้นไม่ได้รับงาน
0: แบบนี้เลยเหรอ
3: ใช
0: ่น่าสนใจว่ามีโควต้าผู้ใหญ่เนี่ย
3: ใช่
0: คุณต้องรับเงื่อนไขนี้นะถึงคุณจะได้งาน
3: เขารู้กันทั้งกรมนะครับว่ามีกระบวนการตัวใหญ่แต่ตอนนี้เกิดการตัดตอนตัวใหญ
2: ่
3: ที่เขาปปงไปสืบ200คน
0: ครับแค่200
3: เอนเตอร์เทนเมนต์กันไหมว่าไม่มีตัวใหญ
0: ่ไม่มีใหญ
3: ่นี่เขาพูดกันขนาดใหญ่เขาพูดกันบอกว่าไอ้ตัวใหญ่ตอนนี้กำลังเคลียร์รันเวย์ภายในกันอยู่และผลของการเคลียร์รันเวย์เนี่ยพี่ช้างจะนำไปสู่การรอมชอมสงบศึกกัน
2: เขารู้ตั้งแต่ต้น
0: คือปล่อยให้ตัวใหญ่ลอยนวลในคดีโกงท้องถิ่นกำลังอยู่ในกระบวนการซูเอียร์ พื่อไปทำนองนั้น
2: ครับ
0: จับปลาตัวเล็กปล่อยปลาตัวใหญ่ในกองท้องถิ่นและคดีโกงสว
2: ก
0: ็กำลังจะทำแบบนั้น
2: แบบเดียวกัน
0: เฉพาะปลาซิวปลาสร้อยน้ำเงินอ่อนอ่อนเพื่อเป็นตัวอย่างให้สังคมได้แบบหายสงสัยบ้างเด็กน่าครับ
5: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
8: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
7: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
11: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อหนึ่ง
10: รู้สึกว่าตัวคนแก่
11: จริงถ้าหมดทองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะเดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปน้ำเองได
12: ้ก็ซื้อตัวขาพี่ปอไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
13: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหลหายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575
13: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
15: บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ได้มาตรฐานครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับนอกจากจะผลิตสินค้านาโนสินค้าเพื่อสุขภาพก็ยังต้องมีบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาโฆษณาให้ด้วยนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์และมีวิศวกรประจำที่ให้คำปรึกษาสำหรับท่านที่จะสร้างบ้านก็ปรึกษาได้นะครับตามกำลังทรัพย์ของท่านนะครับตามกำลังทรัพย์ของท่านมีบ้านสำเร็จรูปในรูปแบบของการผ่อนสั้นผ่อนยาวจะพูดคุยกันอย่างไรก็ปรึกษากันได้นะครับจะรีโนเวทบ้านใหม่ก็ปรึกษากันได้ที่0817805575ภูผาเอนจิเนียริ่งครับไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งบริษัทที่รับรองการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานครับมาฟังเพลงปิดท้ายกันนะครับดูฟังครับกับช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกในช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เนี่ยนะครับผ ผมให้ส่งท้ายด้วยงานเพลงบทเพลงของผู้ใหญ่คำเกิงครับตลกชื่อดังชื่อเพลงว่าใหญ่ไม่เท่าเมียส่งท้ายกันขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับช่วง 6:00 น.เปิดขึ้นรับฟังข่าวคนเสียเองอีกช่วงนึงนะครับในช่วงเย็นสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: เอามาจากไหน
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000
0: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
3: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือก
4: ครับแต่ทั้งกรณีตำรวจถูกยิงที่ตากใบล่าสุดกรณีวันที่22กรกฎาคมที่มีการโจมตีทหารพลานก็ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในพื้นที่นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวห่วงใยจังหวัดชายแดนภาคใต้โปรดเกล้าให้องคมนตรีเชิญสิ่งของ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสสภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิเข้ารับทราบข้อหาในคดีฟอเร็กDSIย้ำผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: DSI เรียก4ผู้ถูกกล่าวหาในคดี Forex รับทราบข้อหาหนักก่อนปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์พร้อมเตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องรวม47รายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าคดีชักชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์หรือ Forex โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้เรียกนายภาวุฒิ ส.ส.พรรคประชาชนนายรัตภูมิหรือฟิล์มดารานายภูริทัศน์และนายธนกรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งทั้ง4คนได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาหลายฐานความผิดได้แก่ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินโดยดีเอสไอเตรียมดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารวม47รายและได้ทยอยออกหมายเรียกแล้ว10รายภายหลังการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้ง4รายโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้รวบรวมพยานหลักฐานและใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทั้งนี้ดีเอสไอย้ำว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงขั้นตอนของการสอบสวนโดยผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดว่ามีความผิดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: คณะผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือไอโคโมสเริ่มภารกิจการตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อพิจารณาเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคุณศศิดาราสิงหเนตรายงานค่ะ
7: ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายรัชพลนราดิศรผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับนายชาลิฟชัมอิมมอนผู้เชี่ยวชาญจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรืออีโคโมสซึ่งเดินทางมาตรวจประเมินทางเทคนิคเพื่อพิจารณาความพร้อมของการเสนอชื่อจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงล้านนาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกภายหลังจากรับฟังการบรรยายแนวทางการประเมินของอีโคโมสพร้อมชมการนำเสนอคุณค่าอันโดดเด่นของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่คณะผู้เชี่ยวชาญได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและนิทรรศการแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ซึ่งรวบรวมข้อมูลแหล่งมรดกสำคัญทั้ง8แห่งประกอบด้วยวัด7ยอดพระอารามหลวงวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมวัดสวนดอกพระอารามหลวงวัดเชียงมั่นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและแนวคูเมืองกับกำแพงเมืองเชียงใหม่ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเสนอจุดเด่นสำคัญคือการเป็นภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่ยังคงรักษาความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่กับการเป็นเมืองที่ผู้คนยังคงอาศัยและดำรงวิถีชีวิตอยู่จริงสะท้อนความต่อเนื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
5: นายพัฒพงษ์สมิติพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดพราไดซ์ซึ่งเป็นหนึ่งใน8จุดหมายประกอบด้วยเขาตาเกลี้ยงเขาม่วงควนถ้ำตาอินเขาแดงเขาไม้สน ควนนาคาเลหาดพาราไดซ์และหาดกะลิมโดยหาดพาราไดซ์เป็นพื้นที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4แจ้งพิกัดให้กรมป่าไม้เข้าตรวจสอบทั้งนี้หากพื้นที่ในเขตสปก.ไม่ได้ใช้จัดสรรให้เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ก็ควรพิจารณาส่งคืนให้กรมป่าไม้ดูแลรักษาพื้นที่ป่าเพื่อป้องกันการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ทั้งนี้ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าภูเก็ตจะดำเนินการตรวจสอบให้ครบทั้ง8จุดหมายเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายควบคู่กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในการเข้าถึงทรัพยากรสาธารณะ
8: การนอนหลับอย่างน้อยวันละ 7-8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอจากการออกกำลังกายได้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
5: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

ข้างที่จะเยอะด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากหรือว่าดินโคลนถล่มซึ่งเกิดมาจากฝนตกหนักหลากหลายพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกก็หน่วยทหารก็มีความพร้อมเช่นเดียวกันอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรนะครับสามารถที่จะติดต่อไปยังหน่วยทหารใกล้บ้านได้เลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังเรามีวันสำคัญอีกหนึ่งวันของคนไทยนั่นก็คือวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติแล้วก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับตลอดพระชนชีพของพระองค์ระยะเวลาหลายทศวรรษแห่งการทรงงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ทรงรับรู้ถึงความยากลำบากของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทรงริเริ่มโครงการพระราชดำรินับพันโครงการทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างทั่วถึงโดยพระองค์ทรงยึดมั่นในแนวทางให้ประชาชนอยู่ดีกินดีบนพื้นฐานของความพอเพียงและความยั่งยืนนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการสานต่อพระราชปณิธานในทุกภาคส่วนของสังคมไทยเพื่อร่วมการสืบสารในสิ่งที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นถ้าจะพูดถึงความสำเร็จณปัจจุบันนี้นะครับน้ำพระราชหฤทัยแห่งพระเมตตาพระปรีชาญาณและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ท่านนะครับได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการสืบสานรากเหง้าศิลปะวัฒนธรรมพลิกฟื้นคืนผืนป่าแล้วก็แหล่งต้นน้ำนะครับให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นการเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เรื่องของการขับเคลื่อนการศึกษาให้ลูกหลานเด็กๆเยาวชนไทยมีการศึกษาที่เท่าเทียมทั่วถึงอย่างทั่วทุกพื้นที่นะครับซึ่งก็สร้างความอยู่ดีมีสุขแล้วก็ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในสังคมของเราเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะครับและเนื่องในวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากผลพรรณนาจะหลดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะครับพระคุณแม่เนี่ยยากที่จะบรรยายนะครับเพราะว่ามีคุณค่ากับลูกนะครับมากเสียจริงๆนะฮะมากจนไม่รู้จะหาคำไหนมาพรรณนาถึงความดีความงามแล้วก็คุณค่าของพระคุณแม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนน้องๆเด็กๆเยาวชนนะครับในเดือนสิงหาคมวันแม่แห่งชาติเนี่ยร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อแม่นะครับผู้เป็นบุพการีแล้วก็เป็นครูคนแรกเป็นผู้ที่ดูแลเราคนแรกเลยนะครับที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กๆนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังกองทัพ บกได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตธนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมในปีนี้นะครับจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 16:00 น.ที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารแขวงกัลยาเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครภายในงานนะครับเขามีกิจกรรมที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นการเชิญถุงยังชีพพระราชทานให้กับกลุ่มเปราะบางนะครับจำนวน100ถุงด้วยการมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานการออกให้บริการทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าการบริการตัดผมฟรีแล้วก็การทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับโดยเรียนเชิญพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีนั่นเองครับและอีกหนึ่งการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอย่างเช่นการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้การแสดงโขนเนี่ยจัดขึ้นในเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งได้รับ

0: ความสนใจจากนักแสดงที่เป็นหนุ่มๆน้องๆเด็กๆเยาวชนผู้เปี่ยมด้วยความสามารถมากมายจากทั่วประเทศที่ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมได้เดินทางเข้ามาเพื่อออดิชั่นหรือว่าคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนในครั้งนี้นะครับยอดการแสดงหน้าใหม่นะที่ได้รับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีนะฮะปีนี้มีเยาวชนร่วมการคัดเลือกมากสุดเป็นประวัติการ 1,135 คนตรงนี้คือตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยอย่างโขนเนี่ยยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเด็กๆเยาวชนรุ่นใหม่ได้ฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของชาติเรานะครับส่วนเบื้องหลังของความยิ่งใหญ่การแสดงเนี่ยไม่ใช่แค่ความงามบนเวทีเท่านั้นนะคุณผู้ฟังหากแต่เป็นผลจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงมุ่งฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็สืบสานศิลปะโขนของชาติควบคู่ไปกับการอนุรักษ์งานช่างแขนงอื่นอีกด้วยนะครับให้กลับมามีลมหายใจแล้วก็เปล่งปลั่งอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมกันอนุรักษ์สนับสนุนแล้วก็ส่งต่อให้โขนอยู่คู่กับสังคมไทยไปอีกนานเท่านานนะครับเพื่อให้ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่านี้ยังคงรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็เปล่งประกายสู่คนรุ่นต่อรุ่นไปอย่างไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนี่ยนะครับมีกำหนดเปิดรอบการแสดงให้พี่น้องประชาชนได้รับชมก็คือ5พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคมใช้สถานที่คือหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าในเดือนนี้นะครับวันที่12สิงหาคมเนี่ยเขาจะมีการเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาก็ต้องรีบนะครับจับจองเป็นเจ้าของที่นั่งเขามีทั้งรอบพี่น้องประชาชนแล้วก็รอบนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเปิดกี่รอบเนี่ยเต็มโซนเอาทุกรอบนะครับคุณผู้ฟังรอบเสริมก็เต็มเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าท่านใดที่อยากจะรับชมก็ต้องรีบจองตั๋วแล้วก็รีบจองที่นั่งกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรืองร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรืองร่า
3: Necky the Kind Dragon
2: เรื่อง Necky มังกรใจดีดี
3: Once upon a time, there was a dragon named Necky. He lived in a high mountain cave.
2: ครั้งหนึ่งยังมีมังกร Necky.อาศัยถ้ำนี้บนเขาสูงใหญ
3: ่ One day, the dragon woke up from his sleep.
2: และแล้วมังกรตื่นจากนอนหลับ
3: I am very hungry, he thought to himself.Then he flew up high.
2: ผมหิวมากครับจึงบินขึ้นไป
3: He flew above a village and saw a herd of cows, which was owned by farmers.
2: ผ่านหมู่บ้านหนึ่งมองเห็นฝูงวัวดูมีหลายตัวชาวนาเลี้ยงไว้
3: Necky landed, intending to eat them all. All of you are too skinny. I can't eat you yet.
2: Necky ร่อนลงจงใจจะกินวัวผอมทั้งสิ้นผมกินไม่ได
3: ้ I want fat cows. Why are they so skinny? Necky asked a farmer. There's not enough water, he replied.
2: การวัวอ้วนร้องถามชาวนาพวกเขาตอบว่าน้ำไม่มีใช
3: ้ The crops died so there's not enough rice to feed us The grass in the field is almost gone and the cows cannot get any fatter.
2: พืชผลแห้งตายข้าวไม่พอกินหญ้าเกือบหมดสิ้นวัวอ้วนไม่ได้

0: Naki felt sorry for them, so he wanted to help. Suddenly, Naki realized that he flew over a big river once.
1: Naki สงสารอยากช่วยเจือจานนึกได้เคยผ่านแม่น้ำสายใหญ
0: ่ But it was far, far away, on the other side of the mountain. It would be impossible for the farmers to bring the water back, he said to himself.
1: แต่อยู่ไกลมากข้ามเขาอีกฟากชาวนาคงยากไปเอาน้ำได
0: ้ So, Naki flew to the river and brought the water for them. Over and over until the water filled up the pond.
1: Naki บินไปเอาน้ำกลับมาหลายเที่ยวเมื่อยล้าจนเต็มบึงใหญ
0: ่ Naki even sprayed some of them like rain. The water restored the land and the plants survived.
1: บางส่วนก็พ่นเหมือนฝนลงมาดินชุ่มไม่ช้าพืชงอกขึ้นได้
0: The farmers easily worked the soil, then watered and fertilized the crops.
1: ชาวนาพรวนดินดินก็ร่วนซุยรดน้ำใส่ปุ๋ยให้พืชผลไม
0: ้ Naki helped them plow. The crops grew rapidly.
1: Naki ลากไถช่วยวัวชาวนาไม่นานเนิ่นช้าได้ผลมากมาย
0: Naki tried veggies and they were great. Naki started to like veggies.
1: Naki ลองกินแสนอร่อยลิ้นก็เลยชอบกินพืชผักทั้งหลาย
0: See those cows? Now they are fat and healthy.I can eat them now. They are fat enough.
1: ชำเลืองดูวัวทุกตัวอ้วนพีอ้วนๆอย่างนี้คงพอกินได
0: ้ But no thanks. I don't want to hurt them. Eating veggies is fine.
1: ไม่เอาดีกว่าสงสารวัวนักตั้งแต่กินผักแน็กกี้ติดใจ
0: Since then, people told a story. There was a village with a big dragon.
1: จากนั้นต่อมาผู้คนเล่าว่าหมู่บ้านชาวนามีมังกรใหญ
0: ่ who was always generous, helpful, and good-minded.
1: ไม่เคยดุร้ายมีจิตใจดีโอบอ้อมอารีช่วยงานมากมาย
0: It lived with the farmers, happily ever after.
1: อยู่กับชาวนาเป็นเพื่อนชาวนาเวลานานช้าชาวนาสุขใจ

0: Neki the Kind Dragon Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Crops C-R-O-P-S K-R-O-P-S Crops
1: พืชผล
0: Far away F-A-RAWAY R A way far away
1: ไกล
0: fertilize F E R T I L I Z E fertilize
1: ใส่ปุ๋ย
0: Grass G-R-A-S-S Grass Grass
1: Yeah
0: Impossible I-M-P-O-S-S-I-B-L-E Impossible Impossible
1: เป็นไปไม่ได้
0: Plow, P L O U G H, plow, plow,
1: ไถ
0: skinny, S K I N N Y, skinny, skinny,
1: ผอม
0: spray, S P R A Y spray spray
1: พ่น
0: village V I L L A G E village village
1: หมู่บ้าน
0: water W A T E R water water
1: รดน้ำ

0: Neki the Kind Dragon. Story by Wipada Sutirot. Illustrated by Sema Sutirot. Published by Nanmi Books Kitty. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยวิภาดาสุทธิโรจน์ภาพโดยเสมาสุทธิโรจน์สำนักพิมพ์นามีบุ๊กส์คิดดี้เล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: บุ๊กคลับ
1: นิทานเรืองร่านคำศัพท์น่ารู
2: ้ crops crops crops crops
1: พืชผล
2: far away far away r away far away
1: ไกล
2: fertilize fertilize fertilize fertilize
1: ใส่ปุ๋ย
2: grass g r a s s grass grass
1: หญ้า
2: impossible i m p o s s i b l e impossible impossible
1: เป็นไปไม่ได
2: ้ plow p l o u g h plow plow
1: ไถ
2: skinny s k i n n y skinny skinny
1: ผอม
2: spray s p r a y spray spray
1: พ่น
2: village v i l l a g e village village
1: หมู่บ้าน
2: water w aT E R water water
1: รดน้ำ

คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นหมื่นๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่เรื่องของการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็คือเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือท่านเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่มีพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งนะครับจำนวนทั้งหมด4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงและเรือรูปสัตว์4ลำคือเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักนะครับต่อมาผู้บัญชาการทหารเรือนะครับท่านได้เดินทางเป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือรูปสัตว์จำนวนทั้งหมด6ลำที่แผนกเรือยนต์หลวงท่าวาสุกรีประกอบด้วยเรือเอกชัยเหลาทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรและเรือพารีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองรวมถึงเรืออสุรปักษีนะครับสำหรับพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือเป็นความเชื่อแต่โบราณว่าเรือทุกลำเนี่ยมีแม่ย่านางเรือสิงสถิตอยู่นะครับคอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งปวงก่อนออกเรือทุกครั้งหรือการนำเรือไปใช้ในส่วนของงานพระราชพิธีหรืองานใดๆก็ตามแต่ก็มักจะกระทำพิธีบูชาแม่ย่านางเรือกันก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือนะครับทั้งนี้ในส่วนของกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งในเรือริ้วขบวนพร้อมทั้งให้ฝึกซ้อมฝีพายเพื่อเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569นี้ด้วยนะครับก็จะมีขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมีพิธีการซ้อมทั้งซ้อมย่อยซ้อมใหญ่อีกประมาณ10ครั้งนะครับเดี๋ยวก็จะมีการประกาศให้กับคุณฟังทุกท่านได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะครับถือว่าเป็นในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยของเราทุกคนนะครับแม้กระทั่งฝรั่งเองเนี่ยเขาก็ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมในพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่นะครับครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังน้องๆครับพี่แบงค์แล้วก็ในส่วนของทีมงานเราเคยไปจะเจอบทความนะครับที่เขามีการจัดในส่วนของลำดับการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคของพระราชวงศ์แต่ละประเทศเนี่ยถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ความงดงามคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าในส่วนของประเทศไทยของเราติดอันดับนะครับอันดับโลกเลยทีเดียวอยู่อันดับต้นๆนะครับของพระราชพิธีการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคที่สวยงามที่สุดและมีความละเอียดอ่อนทางพระราชประเพณีโบราณที่มีความละเอียดอ่อนมากในการพระราชพิธีด้วยเหตุนี้นะครับจึงได้รับความนิยมในส่วนของคนต่างชาติที่ครั้งหนึ่งเขาอยากจะรับชมนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับคนไทยของเราด้วยนะครับที่มีพระราชพิธีที่สวยงามแล้วก็ละเอียดอ่อนแบบนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งดีกว่านะครับมีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันในช่วงนี้นะฮะและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ

0: ากรู้กันไหมครับว่าโขนมูลนิธิปีนี้จะมีเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรไปฟังอาจารย์เล่ากันครับ
1: สำหรับโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีทันทีหลวงในปีนี้นะครับท่านจะได้พบกับตอนสีดานะครับซึ่งปีนี้เป็นตอนพิเศษมากเพราะว่าเราจะนำบทบาทของนางสีดานะครับมานำเสนอซึ่งหลายท่านยังไม่ได้ทราบบทบาทนางสีดาเพราะส่วนใหญ่เป็นเน้นยักษ์เน้นลิงหรือเน้นตัวละครอื่นๆนะครับครั้งนี้เราจะพบกับการกำเนิดของสีดานะครับสีดามีความเป็นมาอย่างไรสีดามีบทบาทพิเศษอย่างไรแล้วสีดาพิเศษกับพระรามได้อย่างไรนะครับได้เป็นฉากพิเศษเลยคือตอนพระรามพิเศษกับสีดานะครับมีตอนทศกัณฐ์ถูกหนุมานล่อลวงเอาของรวมใจแล้วหนุมานชูกล่อมดวงใจเยาะเย้ยทศกัณฐ์นะครับแล้วก็ฉากสำคัญเลยก็คือฉากสีดาลุยไฟนะครับซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่ตะการตามากแล้วตัวละครไม่น้อยกว่า100ตัวในบนเวทีนะครับและอีกประการหนึ่งในตอนท้ายของเรื่องเนี่ยท่านจะได้ทราบว่านางสีดากับพระรามมีราชโอรส2องค์นะครับคือพระลกพระมงกุฎมีการตอนปล่อยม้าอุปการด้วยมีความน่ารักของม้าอุปการกับ2กุมารด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายของตอนจบเนี่ยจะเป็นการอภิเษกพระรามและนางสีดาอีกครั้งหนึ่งครับการซื้อบัตรนะครับไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับจะเริ่มขายบัตรในวันที่12สิงหาคมในวันที่วาระคล้ายวันประสูติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาตินะครับจะเป็นการเริ่มต้นขายบัตรโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพทุกปีครับผมไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขารีบจองนะครับ
2: ปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราทั้งปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งนะครับขณะนี้ท่านอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยนะฮะก็ไปเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศแล้วก็มีการ MOU เอกสารสำคัญที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจแล้วก็ในส่วนของการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศนะครับบรรยากาศได้เป็นไปด้วยดีแล้วก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับจากประธานาธิบดีของอินโดนีเซียแล้วก็ในภาพรวมของรัฐบาลอินโดนีเซียด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พร้อมให้การต้อนรับนะครับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมานะครับซึ่งจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในห่วงของวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นับเป็นการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะครับหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาซึ่งการเดินทางเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้นะครับสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายหลังจากการหารือของทั้งสองฝ่ายก็จะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
6: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
9: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธ.ก.ส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธ.ก.ส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส.
2: นายกเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลรวมทั้งพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวเชื่อมตลาดกว่า350ล้านคนสร้างห่วงโซ่คุณค่าภูมิภาครองนายกประกรณ์บอกจบแล้วกองสอบท้องถิ่นชี้มีบิ๊กข้าราชการเอี่ยวลั่นเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่จบแน่หลังจากนี้เตรียมส่งรายงานให้นายกพิจารณาเพื่อสั่งการต่อไปกรมการปกครองร่วมมือหลายหน่วยงานทลายเครือข่ายนำบุคคลต่างด้าวที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ามาสวมสิทธิ์บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตร10ปีเถื่อนชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหารวม11รายพบมีการเรียกรับผลประโยชน์สูงสุดรายละ 100,000 บาทสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเร่งประสานสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถข้อมูลบุคคลหลุดจากกรมการขนส่งทางบกแล้วล่าสุดดีอีเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เหตุความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา7พ.ร.บ.คอมเผยแพร่ข้อมูลโดยมิชอบศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีจริยธรรม44อดีตส.ส.ก้าวไกลพร้อมกำหนดกรอบการไต่สวนพยานของทั้งฝ่ายปปช.และฝ่ายผู้คัดค้านเริ่มไต่สวนสิงหาคมนี้ศาลจำคุกหมิงเฉินซานเป็นเวลา44ปี24เดือนคดีซุกระเบิดซีโฟปืนสงครามเครื่องตัดสัญญาณสั่งริบยุทธภัณฑ์ทั้งหมดศาลยกฟ้องแอมไซยาไนด์คดีที่3พ้นผิดวางยาฆ่าเพื่อนสนิทล้างหนี้ชี้คดีไม่มีพยานหลักฐานพอพิสูจน์ไม่ได้ตายจากไซยาไนด์มีข้อสงสัยหลายประการยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยสส.ภาวุฒิฟิล์มรัฐภูมิและผู้ถูกกล่าวหาอีก2รายเข้าพบ DSI เข้ารับทราบข้อหาในคดีฟอเร็กซ์ ก่อนปล่อยตัวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์ขณะ DSI เตรียมดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องรวม47รายย้ำทั้ง4รายยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพลิงไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตโฟมกันกระแทกตำบลท่าทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ระดมควบคุมทั้งคืนเสียงระเบิดดังเป็นระยะควันดำพวยพุ่งชาวบ้านรอบพื้นที่ต้องอพยพเกรงควันพิษด้านหน่วยงานเทศบาลแนะเลี่ยงการสัมผัสควันไฟดูแลกลุ่มเปราะบางกระทรวงสาธารณสุขยันไม่มีนโยบายล้มบัตรทองชี้ถึงเวลาต้องปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อกู้วิกฤตระบบสาธารณสุขหลังพบโรงพยาบาลรัฐขาดทุนยับเงินบำรุงหดหายกว่า 4.5 หมื่นล้านบาทจี้แก้ปัญหาสปสช.ผูกขาดบอร์ด20ปีบริหารงบผิดเป้ากรมทะเลเข้มเฝ้าระวังแมงกะพรุนกล่องหลังเคสเด็กชาย13ปีสัมผัสพิษขณะเล่นน้ำหาดบ้านฝายท่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียชีวิตพร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลใช้น้ำส้มสายชูราดจุดที่สัมผัสพิษคีบเศษหนวดออกเร่งส่งโรงพยาบาลเตือนอย่าใช้น้ำเปล่าห้ามขยี้แผลผู้เชี่ยวชาญไอโคโมสเริ่มลงพื้นที่ตรวจประเมินทางเทคนิคแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญ8แห่งในเชียงใหม่ช่วง 4-8 สิงหาคมนี้ประกอบการเสนอชื่อเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก
7: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: เพลงเพราะฟังกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่081-290-1691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไททิปโอส
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

นะคะสวัสดีแล้วก็ทักทายแฟนรายการที่ติดตามทางวสป.711ด้วยนะคะสวัสดีทักทายแฟนรายการที่ติดตามทาง AM 1449แล้วก็แฟนรายการที่ติดตามทางเสียงจากค่ายจักรพงศ์ AM 855ด้วยค่ะวันนี้เราก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันเราจะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันค่ะถ้าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้เราจะต้องดูแลตัวเองกันนะคะค่ะตลอดทั้งรายการสนับสนุนรายการโดย ProMix Oil กาแฟลิซ่า M-GO น้ำมันงาดำสกัดเย็นยายาบริงและใส่เลี่ยมจอยค่ะค่ะทุกผลิตภัณฑ์ก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองกันมากขึ้นค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลขนี้นะคะ0812901691 0812901691

0: ประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ากาศช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะบางพื้นที่มีฝนตกลงมาก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะโดยเฉพาะการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเรานะคะการบำรุงร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเนี่ยนะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าจะต้องดูแลอย่างไรนะคะจะต้องทำตัวอย่างไรค่ะหากผู้ฟังได้ทานสิ่งดีๆอย่างโปรมิกซ์ออยล์แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้สุขภาพนั้นดีขึ้นค่ะนอกจากสุขภาพดีแล้วเนี่ยนะเราก็จะดูอ่อนกว่าวัยด้วยสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะค่ะไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของการทานอาหารเราจะต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกันแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดใช่ไหมคะค่ะไม่ใช่ผู้ป่วยอย่างเดียวที่จะต้องปฏิบัติตนแบบนี้นะคะแต่ว่าคนปกติเนี่ยหากเราหันมาใส่ใจเรื่องของอาหารการกินกันมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยได้นะคะค่ะบางท่านมีกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องของอาหารอยากทานรสจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดเนี่ยถ้าอดไม่ได้ก็ลองสั่งโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกซ์ออยล์ดูแลร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายปลอดภัยมีอย.นะคะมีเลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0211ค่ะคนชราผู้สูงอายุทานได้เลยนะคะค่ะสุขภาพดีดูแลร่างกายด้วยโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจโปรมิกซ์ออยล์สั่งซื้อ2กระปุกราคา650 บาทเท่านั้นและเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นกับแกบมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมนะคะค่ะท่านที่มีอาการต่างๆเหล่านี้นะคะอยู่ๆก็มีตัวช่วยมีสิ่งดีๆมาแนะนำกันนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มาฝากกันมอบให้กันในช่วงนี้นะคะน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ค่ะค่ะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นท่านที่มีปัญหากระดูกหลั่นกับแกบมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมทานได้เลยนะคะและลองสังเกตตัวเองว่าเริ่มมีความเครียดไหมโรคกระดูกพรุนหรือเปล่าผมงอกเร็วปวดคอปวดเข่านิ้วล็อกมือชาเท้าชาข้อเสื่อมไหมนะคะค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้หากเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่านิ่งนอนใจนะรีบๆดูแลตัวเองกันค่ะผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นตอบโจทย์นะคะหลายท่านใช้แล้วประทับใจมีบอกต่อกันนะคะหากคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยทานง่ายปลอดภัยมีอย.มีเลขสารระบบอาหารที่302-02-7650-007ค่ะน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องสนใจโทรเลย0812901691 0812901691

0: ายาบริง
1: ยาญ่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาญ่าบริง
0: ยาญ่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่ากับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพโอสด
3: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
2: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
2: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
4: ถ้าชาร์จพลังให้ร่างกายทุกเช้าด้วยลิซ่าเอ็มโกรวมพลังกระชายดำโสมถังเช่าและคอลลาเจนไว้ในซองเดียวกันนะคะรสชาติอร่อยดื่มง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลน้ำลายไม่เหนียวใจไม่สั่นสดชื่นได้ยาวยาวกันทั้งวันเลยนะคะค่ะเป็นอะไรไม่ได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่แหละค่ะดื่มแล้วสดชื่นกระปรี้กระเปร่ากันตลอดทั้งวันนะคะดื่มได้วันละ 1-2 ซองค่ะสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกหากผู้ฟังสนใจกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทสั่งซื้อ2ถุงราคา700บาทและสั่งซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะและสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยนะคะนั่นก็คือการดูแลสุขภาพดวงตาค่ะยาญ่าบริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพที่หลายท่านใช้แล้วประทับใจนะตอบโจทย์สำหรับยาญ่าบริงได้รวบรวมสารสกัดอันทรงคุณค่ามีส่วนผสมของบินเบอร์รี่ลูทีนราสเบอร์รี่ถ้าพูดถึงราสเบอร์รี่เนี่ยนะคะก็จะทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มีอะเซโรราเชอร์รี่โรสฮิปใบชาเอลคานิทีนสาหร่ายเขียวนะคะปลอดภัยมีออยค่ะผู้สูงอายุคนชราทานได้เลยปลอดภัยนะคะสำหรับยาญ่าบริงคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตตัวเองดูว่ามีอาการแสบตาแพ้แสงมองแดดไม่ได้ตาล้าปวดกระบอกตาตาพร่ามัวน้ำตาไหลหรือเปล่านะคะหรือบางท่านอาจจะเริ่มมองไม่ชัดเนี่ยต้องรีบๆดูแลตัวเองกันนะคะหากเป็นไปได้ควรจะไปตรวจสุขภาพดวงตากันเป็นประจำไปพบจักษุแพทย์ด้วยนะคะเพื่อรักษาดวงตาคู่เสวยของเราไว้ให้อยู่กับเราไปนานๆค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจยาญ่าบริงราคากระปุกละ800บาทสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 0812901691 ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามารู้จักโรคต้อกระจกกันนะคะต้อกระจกเนี่ยเป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดการขุ่นของเลนตาปกติเลนตาจะมีลักษณะใสทำหน้าที่ช่วยในการรวมแสงให้ตกลงบนจอประสาทตาพอดีเมื่อเกิดต้อกระจกทำให้แสงไม่สามารถเข้าไปในตาได้ตามปกติทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนหรือมีอาการตามัวพบบ่อยในผู้สูงอายุค่ะส่วนสาเหตุของโรคต้อกระจกเกิดจากความเสื่อมของโปรตีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของเลนตาทำให้เลนตาขุ่นและแข็งขึ้นมักพบมากในผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปสาเหตุหลักคือเป็นความเสื่อมตามวัยโดยสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อาจพบได้กลุ่มอายุน้อยได้เช่นกันค่ะเช่นความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดจากมารดาที่ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์สาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดต้อกระจกนะคะก็มีดังต่อไปนี้ค่ะการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานๆมีโรคประจำตัวที่ส่งเสริมให้เกิดต้อกระจกได้เช่นเบาหวานต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติโรคทางตาเช่นม่านตาอักเสบตาติดเชื้อสายตาสั้นมากๆเคยผ่าตัดมาก่อนเช่นหลังผ่าตัดจอตาใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นเวลานานเคยมีอุบัติเหตุที่ดวงตาหรือดวงตาได้รับการกระทบกระเทือนบ่อยๆการใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์เคยโดนฉายรังสีในส่วนบนของร่างกายศีรษะค่ะทีนี้มาดูอาการต้อกระจกกันบ้างนะคะอาการที่เกิดขึ้นมองไม่ชัดอย่างช้าๆไม่มีการอักเสบหรือปวดมองเห็นมัวเหมือนมีฝ้าหรือหมอกบังมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับและตำแหน่งของความขุ่นในเนื้อเลนภาพซ้อนสายตาพร่าเกิดจากความขุ่นของเลนแก้วตาไม่เท่ากันการหักเหของแสงที่จอประสาทตาจึงไม่รวมเป็นจุดเดียวในผู้ป่วยบางรายจะมีสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ต้องเปลี่ยนแว่นตาบ่อยๆบางรายสายตาสั้นขึ้นจนกลับมาอ่านหนังสือได้โดยไม่ต้องใส่แว่นสู้แสงสว่างไม่ได้มองเห็นแสงไฟกระจายโดยเฉพาะขณะขับรถในตอนกลางคืนมองเห็นสีต่างๆผิดเพี้ยนไปจากเดิมต้องการแสงสว่างมากขึ้นในการมองเมื่อต้อกระจกสุกอาจสังเกตเห็นเป็นสีขาวตรงรูม่านตาซึ่งปกติเห็นเป็นสีดำหากละเลยทิ้งไว้จนต้อกระจกสุกเกินไปอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เช่นโรคต้อหินการอักเสบภายในตาซึ่งทำให้เกิดอาการปวดตาตาแดงและอาจถึงขั้นสูญเสียการมองเห็นได้ค่ะส่วนการรักษาต้อกระจกนะคะช่วงแรกของการเป็นต้อกระจกการเปลี่ยนแว่นตาแก้ไขอาจทำให้มองเห็นชัดขึ้นได้บ้างยังไม่มียาหยอดตาหรือยารับประทานใดๆที่รักษาต้อกระจกได้เมื่อเป็นมากขึ้นมองไม่ชัดวิธีการรักษาคือการผ่าตัดเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะการผ่าตัดต้อกระจกนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2วิธีนะคะวิธีแรกคือวิธีสลายต้อกระจกด้วยเครื่องสลายต้อวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันค่ะแผลที่กระจกตาเล็กเพียง3มิลลิเมตรแพทย์จะสอดเครื่องมือสลายต้อเข้าไปที่ตัวต้อกระจกใช้พลังงานความถี่สูงเท่าระดับอันตราซาวด์เข้าสลายต้อกระจกจนหมดจึงใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แผลมีขนาดเล็กมากไม่ต้องเย็บแผลให้คนไข้ส่วนใหญ่ค่ะส่วนวิธีที่2คือวิธีผ่าตัดต้อกระจกแบบเปิดแผลกว้างนะคะเป็นวิธีผ่าตัดดั้งเดิมที่ใช้ในกรณีที่ต้อกระจกสุกและแข็งมากๆจนไม่เหมาะกับการสลายด้วยเครื่องจากสุแพทย์จะเปิดแผลบริเวณครึ่งบนของลูกตายาวประมาณ10มิลลิเมตรเพื่อเอาตัวเลนแก้วตาที่เป็นต้อกระจกออกแล้วใส่เลนแก้วตาเทียมเข้าไปแทนที่แล้วจึงเย็บปิดแผลด้วยไหมเย็บแผลค่ะวิธีป้องกันการเกิดต้อกระจกก็ควรสวมแว่นกันแดดเพื่อป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน A, E และ C ช่วยบำรุงสายตาและแนะนำควรตรวจสายตาเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปค่ะ

0: ืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

็ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายกันนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะหากท่านไหนมีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายบอกเลยว่าเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆนะคะและยิ่งยุคสมัยนี้นะคะก็มีตัวช่วยเยอะมีสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยได้เลือกกันนะคะค่ะอย่างไรก็ดีนะการที่เราจะดูแลสุขภาพเรื่องของระบบขับถ่ายให้ดีเนี่ยก็จะต้องมาจากการดูแลตัวเองนะคะทานผักผลไม้ดื่มน้ำกันเยอะๆน้ำเปล่าน้ำสะอาดนี่แหละค่ะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะหากท่านไหนมีปัญหาใส่เลี่ยมจอยช่วยท่านได้นะคะใส่เลี่ยมจอยมีอย.ผ่านมาตรฐานการผลิต GMP และสารระบบอาหารที่1610676550209ค่ะถ้าหากผู้ฟังต้องการปรับสภาพลำไส้ให้ดีขึ้นทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดได้เลยค่ะหรือบางท่านอาจจะต้องการให้ระบบขับถ่ายดีระบายดีนะคะก็ทานไซเลียมจอยก่อนนอน2เม็ดได้เลยนะคะค่ะสำหรับไซเลียมจอยหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะก็เท่ากับว่า700บาทเนี่ยได้ทั้ง3กระปุกกันเลยทีเดียวนะคะสนใจโทรเลย081-290-1691ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยโปรมิกซ์ออยล์กาแฟลิซ่าเอ็มโกยาย่าบริงและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะและขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะค่ะและสำหรับวันนี้อิ๋วๆก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยเวลาหมดเวลาเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเกลี้ยอ่อนเกลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเกลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับภูผาวิทย์โปร
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
8: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปห้อหนึ่ง
9: รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามจะกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าห้องน้ำได้ไปห้องน้ำเองได
11: ้ก็ซื้อผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสุดพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปร เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575

0: ชื่อเพลงว่าหาผัวดีๆมีไหมผัวดีๆมีไหมที่จะมาเป็นลูกเขยพ่อลูกเขยแม่ งานเพลงที่อาจารย์กนกศรีเปล่งงามส่งมาให้นักร้องสาวสวยคนนี้ได้ขับร้องผัวดีๆมีไหมที่ได้ทุกวันนี้มันไม่ดีใช่ไหม ครับฟังครับถึงเวลาเรามาสวัสดีกันถึงเวลาเรามาฟังข่าวกันพอจบเพลงก็ต้องเข้าข่าวใช่ไหมครับเรื่องราวของข่าวข้นคนเสียงเอกจากผมอเนกพันธุรักษ์ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรักษ
0: ์ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่คุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการมีสาระอะไรให้น่าฟังบ้างในช่วงนี้ครับกับเรื่องราวของข่าวจากการนำเสนอรายการและผู้สำเร็จรายการครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับโปรโมชั่นมาแล้วครับโปรโมชั่นมาแล้วซื้อ2ขวดแถมวิทยุ1เครื่องครับซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอแถมวิทยุ1เครื่องครับเรียกร้องกันจังเลยครับก็อยากจะได้ก็ยินดีครับสำหรับท่านที่อยากจะได้วิทยุเอาไว้ฟังเราจัดสรรให้ครับท่านที่ซื้อ2ขวดรับวิทยุไป1เครื่องครับวิทยุทรานซิสเตอร์ครับก็ไม่คิเลละนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายสารพัดโรคที่ท่านเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอช่วยได้ทั้งนั้นแหละครับคุณผู้ฟัง
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคเพราะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
0: ครับเดือนของวันแม่แห่งชาติ12สิงหาใกล้จะมาถึงครับก็ขออวยพรให้คุณแม่ทั้งหลายจงมีสุขภาพแข็งแรงครับเมื่อรับประทานเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคซื้อวันนี้2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์ไป1เครื่องฟรีๆครับขอบพระคุณครับไม่เสียค่าขนส่งด้วยจัดส่งให้ฟรีถึงแม้น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นวิทยุมันหนักอยู่แล้วนะก็ยินดีที่จะให้คุณแม่ได้ฟังอย่างสบายอกสบายใจครับประเด็นข่าวแรกครับนักวิชาการชี้พิรุธกกต.จัดเลือกสว.แบบไร้มาตรฐานแนะทางแก้ตัวให้ส่งฟ้องโกงสว.ต่อศาลฎีกาเลยด้านธีรพัฒน์แนะฝ่ายค้านเสนอแก้รัฐมนตรีปมที่มาของสว.หนุนให้ประชาชนเลือกตั้งไม่ใช่เลือกกันเองแบบนี้ให้แก้ไขเลยที่รัฐสภาครับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายพฤทธิ์วัชรสินธุวิปฝ่ายค้านและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาคพิเศษเราไว้ใจกตได้แค่ไหนโดยมีพยานบุคคลร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลได้แก่นางสลินทรสนธิสิริกฤตพลตำรวจตรีบัญญัติเพียรสวัสดิ์และพันตรวจเอกมนัสนครศรีอดีตผู้ตรวจการกกต.โดยในช่วงแรกเปลี่ยนความเห็นนายนันทวัฒน์ศักดิ์สกุลคุณากรเครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญก็กล่าวตอนหนึ่งว่าเมื่อ2ปีที่แล้วได้ออกไปรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเป็นสว.เพราะตั้งใจอยากเห็นกระบวนการได้มาของสว.ที่มีส่วนร่วมจากประชาชนแต่ภายใต้การจัดการเลือกสว.และควบคุมการเลือกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีความน่าสงสัยและไม่น่าไว้วางใจต่อการทำหน้าที่ของกกต.เลยที่พบว่ามีการออกประกาศกกต.เพื่อปล่อยบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามกลุ่มที่ประกาศรับสมัครลงสมัครได้นอกจากนั้นยังพบความเข้มเรื่องของการแนะนำ

ทั้งที่ตามกฎหมายไม่ได้ระบุเลยว่าเป็นความผิดจึงขอตั้งคำถามถึงความเข้มงวดเรื่องการสมัครหรือแนะนำตัวต่อมาศาลปกครองได้พิพากษาเพิกถอนระเบียบกกต.ที่ขัดกับกฎหมายนอกจากนี้กกต.ก็ยังเร่งกระบวนการเช่นการเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งประกาศเลิกการเลือกผู้สมัครสว.ระดับอำเภอที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียวนอกจากนั้นยังพบความไม่แน่นอนของการบังคับใช้ประกาศของกกต.ในแต่ละพื้นที่ที่ไม่เห็นมาตรฐานเดียวกันดังนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ต่อการทำหน้าที่กกต.ว่าเป็นมาตรฐานต้องสั่งฟ้องสว.ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนักวิชาการอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์มุนินพงษาปานซึ่งเป็นนักวิชาการนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่ากฎหมายที่จัดการเลือกตั้งหรือสรรหาสว.แม้ระบบสรรหาจะซับซ้อนและมีหายนะนะครับพอขาก๋วยเตี๋ยวก็มาเป็นสว.ได้เพราะสว.นี่เป็นผู้ออกกฎหมายควบคุมกฎหมายไม่รู้พอขาก๋วยเตี๋ยวรู้กฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนหลักการทำหน้าที่ของกกต.ต้องควบคุมกระบวนการสรรหาสุดที่สุจริตและเที่ยงธรรมส่วนการสรรหาที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมกกต.ก็มีบทบาทเชิงรุกในการไต่สวนดำเนินการทั้งนี้ตามกฎหมายที่กำหนดให้ได้กรณีที่การเลือกสว.ที่ปรากฏพยานหลักฐานว่ามีการเลือกไม่สุจริตหากมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าผู้สมัครทุจริตการเลือกรู้เห็นการเลือกที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ยื่นไงกฎหมายที่บอกพยานหลักฐานอันควรเชื่อที่บ่งชี้ถึงความผิดปกติแม้จะมีแค่คลิปเดียวกกต.ต้องศาลแต่ปัจจุบันพบว่ามีพยานบุคคลพยานหลักฐานหลักร้อยหลักพันชิ้นกกต.ทำเพิกเฉยครับตามกฎหมายและกำหนดกกต.ไม่มีทางเป็นอื่นได้ที่จะไม่ยื่นเรื่องคู่ศาลต่อสู่ศาลฎีกาให้วินิจฉัยแต่หากไม่ส่งกกต.จะอธิบายอย่างไรที่ขัดต่อความรู้สึกหรือความเข้าใจธรรมดาของสามัญทั่วไปความยามที่กกต.ตั้งอนุกรรมการซ้ำซ้อนหลายชุดนอกจากอนุกรรมการชุดที่26เป็นสิ่งที่ผิดปกติและสุ่มเสี่ยงต่อการช่วยให้พ้นผิดตามกฎหมายอาจารย์มุนินบอกว่าพยานหลักฐานชี้ว่าน่าเชื่อว่าจะไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมกกต.ไม่มีหน้าที่วินิจฉัยว่าผิดจริงหรือไม่แต่ต้องส่งเรื่องไปยังศาลฎีกาซึ่งสว.ฐานะผู้ถูกร้องตัดสินในชั้นศาลตนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกกต.ต้องมารับคมหอกคมดาบแทนมีคนถามว่ากกต.จะตัดตอนหรือไม่หลายคนนักกฎหมายที่นั่งในกกต.สงสัยทำไมต้องเอาตัวเองมารับแทนทำให้เห็นว่าชัดเจนว่าหากไม่ส่งศาลอาจตามมาด้วยความผิดตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายกกต.จะผิดมาตรา157เพิกถอนต่อหน้าที่ว่าโดยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับกกต.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่ขณะนี้มีข้อสงสัยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะไม่ส่งศาลเรื่องที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายมี2ส่วนการได้มาซึ่งสว.อย่างสุจริตเที่ยงธรรมเหมือนกับการจัดการเลือกตั้งส.ส.ที่ต้องทำให้สุจริตและเที่ยงธรรมหากไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องดำเนินการใหม่เช่นเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหม่เช่นเดียวกับการได้มาซึ่งสว.ที่กกต.ต้องมีหน้าที่ขณะการทำผิดอาญาหากพบฝ่าฝืนทำผิดอาญาที่กำหนดไว้ในกฎหมายกกต.ก็ต้องดำเนินการโดยศาลจะพิจารณาว่าการเลือกตั้งหรือการลงโทษทางอาญาดำเนินการอย่างไรอาจารย์มุนินว่างั้นครับอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์อดีตกรรมการปฏิรูปประเทศกล่าวตอนหนึ่งว่าหัวสว.เป็นระบบจัดตั้งแบบไม่กลัวกฎหมายจัดตั้งทั้งประเทศคล้ายกับการสอบปกครองนักท้องถิ่นเนี่ยคนที่ทำแบบนี้ได้ต้องไม่เกรงกลัวว่าจะโดนเล่นงานแสดงว่ามีคนคุ้มกลาหัวและคนที่คุ้มกลาหัวคือนักการเมืองที่มีอำนาจมากกว่าข้าราชการประจำระดับปลัดหรืออธิบดีคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วง 2-3 ปีไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนี้คนแบบนี้เป็นหูพวกหน้าไหวหลังหลอกครับชัดเลยนะครับอาจารย์จากรัฐศาสตร์อดีตกรรมการเป็นรูปประเทศอาจารย์ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์บอกทำอย่างนี้เหมือนไม่กลัวกฎหมายจัดตั้งทั้งประเทศคล้ายกับการสอบปกครองท้องถิ่นคนจะทำแบบนี้ได้ต้องไม่เกรงกลัวว่าจะโดนเล่นงานแสดงว่ามีคนคุ้มกลาหัวคนที่คุ้มกลาหัวก็คือนักการเมืองที่มีอำนาจมากกว่าข้าราชการประจำระดับปลัดหรือที่บดีคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วง 2-3 ปีที่ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งนี้คนแบบนี้เป็นพวกหน้าไหวหลังหลอกครับอาจารย์ท่านพูดกันชัดเจนนะครับแต่พวกนั้นจะได้ยินหรือเปล่าหูตึงกันหมดต้นเหตุจริงๆมาจากคณะกรรมการยกร่างและรัฐบาลคสช.ต้องรับผิดชอบเพราะคุมทั้งสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติดังนั้นระบอบอาณาธิปไตยหลังปี2557เป็นอาณาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่หนักกว่าเดิมที่มีทุจริตทุกหย่อมย่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนทุจริตเชิงนโยบายไม่เกรงกลัวกฎหมาย

0: ไม่เกรงกลัวคุณธรรมจริยธรรมใดๆดังนั้นกกต.จะคนดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่มากกว่าครึ่งมาจากการเลือกของสว.ที่ถูกกล่าวหาว่าหัวจะมีน้ำหน้าพิจารณาเรื่องนี้ได้อย่างไรหากจะแก้ตัวหรือแก้ข้อกล่าวหาว่าไม่ใช่คนของใครหรือระบบอุปถัมภ์ทางรอดทางเดียวคือส่งศาลฎีกาให้พิจารณาสิขณะนี้เหลือสถาบันตุลาการเพียงสถาบันเดียวที่พอยอมรับได้แต่หากกต.ไม่ส่งศาลต้องเอาผิดกต.ให้ติดคุกให้ได้สิมาตรา157อาจารย์ธีรพัฒน์ยังเสนอไปยังพรรคฝ่ายค้านคือเสนอให้แก้รัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.คู่ขนานกับการจัดทำฉบับใหม่ทั้งฉบับเพื่อแก้ปัญหาไปก่อนเนื่องจากไม่รู้ว่าการทำใหม่ทั้งฉบับจะผ่านหรือจะถูกยอมรับหรือไม่ตนขอเสนอให้สว.หากจะมีก็ให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนให้แต่ละจังหวัดเลือกกันเองเมื่อเลือกส.ส.เนี่ยจังหวัดละ1คนอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าอาจทำให้นักการเมืองจัดตั้งได้ผมขอเสนอให้เพิ่มคุณสมบัติผู้สมัครสว.ให้สูงขึ้นเช่นอายุ45มีคุณวุฒิการศึกษาจบปริญญาโทเป็นอย่างน้อยเนี่ยคัดเลือกอย่างเงี้ยเอาคนที่มีความรู้มานั่งทำเป็นหน้าที่สว.เพราะต้องมีความรู้อย่างน้อยปริญญาโทไม่ใช่ม.6 ม.3 มาเป็นขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมาเป็นสว.มีวิธีการเลือกให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้เพียง1คนเช่นสว.กทม.มีสว.ได้20คนแต่มีสิทธิ์เลือกได้เพียง1คนแม้จะมีเส้นสายของพรรคการเมืองไม่เป็นไรแต่อยู่ผู้ที่เลือกที่จะเลือกผู้ที่สมัครที่เหมาะสมที่สุดครับอย่างเงี้ยสกรีนแน่นอนเลยครับอายุ45ปีขึ้นไปคุณวุฒิต้องจบการศึกษาอย่างน้อยจบปริญญาโทเป็นขึ้นไปก็ให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกได้เพียง1คนสว.กทม.มีสว.ได้20คนก็เลือกได้เพียงคนเดียวแม้จะมีเส้นสายของพรรคการเมืองเยอะแยะแต่อยู่ที่ผู้เลือกที่จะเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดครับนี่นักวิชาการอธิบายได้หลากหลายและก็น่าสนใจทีเดียวครับควรจะฟังนักวิชาการเหล่านี้ซึ่งเขาก็มีสิ่งดีๆมาบอกให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงได้ดูแลความถูกต้องความสุจริตยุติธรรมเที่ยงธรรมเราจะอยู่กับแบบการโกงกันอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมเดี๋ยวโกงสว.เดี๋ยวโกงที่ดินอะไรสารพัดโกงเข้าสอบท้องถิ่นอะไรพวกนี้ประเทศไทยเราอยู่กับการโกงทุกอย่างโกงแล้วเข้ามานั่งโกงกล้าต้นใหม่ก็ต้องโกงไปทุกหย่อมหญ้าโกงไปทุกจังหวัดนั่งทับการโกงกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเมื่อต้นกล้าเหล่านี้มาเติบโตมันก็สร้างความกลัวให้ประเทศแล้วประเทศเราจะอยู่กับความโกงกันอย่างนี้ทุกรูปแบบฉะนั้นหรือนี่คือสิ่งที่หลายคนกังวลครับเพราะมันโกงแล้วก็บอกไม่ได้เกรงกลัวเลยเพราะมีผู้ที่มีอำนาจคุ้มกลาหัวแหมพูดชัดเจนเหลือเกินครับพูดชัดเจนเลยครับอาจารย์เพราะถ้าไม่มีคุ้มกลาหัวเนี่ยนักการเมืองที่มีอำนาจมากกว่าข้าราชการประจำเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเป็นอะไรที่ทำอะไรไม่ได้เกรงกลัวไม่อายฟ้าดินผิดถูกก็ทุกวันนี้ยังวิ่งเต้นกันอยู่เลยเฮ้ยเอาคนของกูไว้นะไม่ต้องเอาคนของกูสอบตกมันเป็นไปได้อย่างนั้นเหรอครับก็คงจะต้องตามติดกันไปนะครับแต่ละเรื่องแต่ในขณะเดียวกันถ้าพูดถึงเรื่องของการสอบเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนก็บอกว่าจะต้องติดตามกันให้ดูให้ดีนะครับจะจัดตอนตัวใหญ่หรือจะเล่นเฉพาะตัวเล็กอะไรก็ว่ากันไปซึ่งท่านประกรณ์หัวโต๊ะถกคอกกโกงสอบโชว์รายชื่อก่อนส่งนายกลั่นกรรมใดกรรมทันใครกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็รับกันไปนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกตรีประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ครั้งที่4มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกตรีเริ่มการประชุมพร้อมโชว์เอกสารสรุปรายงานของคณะอนุกรรมการว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการประชุมเพื่อตรวจสอบรายงานสรุปที่คณะอนุกรรมการไปติดตามตรวจสอบโดยจะนำเอกสารหลักฐานแบบที่แนบเกี่ยวข้องกับถ้อยคำพยานสัญญาจ้างต่างๆทั้งหมดพิจารณากันในรอบสุดท้ายวันนี้ก่อนจะรายงานต่อนายกตรีในเอกสารที่มีชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องอยู่จำนวนมากมีกระบวนการขั้นตอนที่มีรายชื่อของคนที่ไปเกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับไปสืบสวนสอบสวนดำเนินการต่อไป คุณประกรณ์บอกว่าในเบื้องต้นจะขอไปเรื่องรับไปก่อนหลังจากประชุมจะมีการสรุปให้ฟังและที่จริงเป็นหนังม้วนเก่าแต่จะมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะซึ่งในส่วนข้อเสนอแนะต้องรอให้นายกรัฐมนตรีสั่งการก่อนขอให้มั่นใจว่าถ้าเราไม่ได้ปล่อยปละละเลยในทุกเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจะเป็นการสอบข้อเท็จจริงหวังว่าจะกู้ภาพรัฐของราชการส่วนท้องถิ่นขึ้นมาจะทำให้กระบวนการต่างๆปรากฏขึ้นและเป็นบทเรียนในเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตส่วนเรื่องที่ผ่านมาที่ก็จะต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งคนที่ทุจริตทั้งมีส่วนร่วมในการทุจริตเราเพียงแต่ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏส่วนที่เหลือกรรมใครก็กรรมมันนายประกรณ์ว่ากันครับขอบคุณพลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่รับเป็นหัวเรี่ยวแรงใหญ่นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปท.รวมถึงเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำรวจที่สำคัญที่สุดคือพันตำรวจอุเทนนุ้ยพินรองผู้บังคับการอกของตำรวจภูธรภาค6ในฐานะโฆษกของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อย่าไปมีเรื่องเพราะจะสืบสวนจนละเอียดเป็นบุคคลที่อันตรายมากแต่ดีสำหรับประเทศเหมือนกันครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวของทางด้านท่านประกรณ์นินประพันธ์ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายของการสอบแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงเรื่องนี้ทุจริตสอบท้องถิ่นต้องพ้นตำแหน่งระบุใครเอี่ยวต้องโดนโทษทางอาญาหมดว่างั้นครับเอาเป็นเรื่องพาดหัวข่าวสำหรับทางด้านท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมท.4ว่ากันเถอะนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ครับเรามาฟังรายละเอียดที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้เรื่องของรายชื่อของผู้ที่แก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปรวมถึงทำเรื่องหลักเกณฑ์ปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้ซึ่งจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อรับทราบและอีกรับทราบเสร็จเรียบร้อยก็จะไปยังกรรมการจังหวัดทุกจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดหลังจากที่คณะกรรมการจังหวัดรับทราบเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แต่ละคนได้บรรจุเพื่อทำการถอดถอนออกต่อไปครับเมื่อถามว่ากระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเพราะฝ่ายค้านก็ระบุว่าระยะเวลาผ่านมาเดือนกว่านายวรสิทธิ์บอกทุกอย่างเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนขณะนี้ผ่านมาประมาณ1เดือนกับ30วันก็2เดือนนั่นแหละท่านก็พูดเป็นตัวเลขไปได้ประมาณ1เดือนกับ30วันมันก็2เดือนนั่นแหละเรากำลังทำเรื่องของการจับทุจริตที่ต้องเรียกว่าเป็นการทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การทุจริตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เป็นหมื่นคนเราใช้เวลา1เดือนกับประมาณ10กว่าวันเนี่ยก็เห็นหมดแล้วถึงปลายทางของคนทุจริตเกือบ 6,000 คนว่ามีใครบ้างหลังจากนี้พอการประชุมกสท.เสร็จสิ้นไปสู่กรรมการจังหวัดจึงขึ้นอยู่กับกรรมการจังหวัดแต่ละจังหวัดว่าจะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่ซึ่งตนคิดว่าพอเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานอาจจะไม่กี่วันหลังจากคณะกรรมการกลางทำเรื่องส่งไปต่อจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆที่เดินการซึ่งการกำหนดว่าจะจบหรือถอดถอนเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับปลายทางแต่ละที่ตรงนี้เราไม่สามารถไปกำหนดได้แต่เชื่อว่าใช้เวลาไม่นานเมื่อถามว่าการดำเนินการถอดถอนผู้ที่ทุจริตเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่หรือไม่ที่ต้องส่งมานายวสิทธิ์บอกถูกต้องเพราะการประจุแต่งตั้งทีแรกก็เป็นอำนาจของท้องถิ่นที่จะรับไปขณะที่อำนาจของกสท.นั้นเริ่มจากท้องถิ่นที่รับไปเป็นการรับมาจากประกาศของกสท.ที่จุดเริ่มต้นมีปัญหาเรื่องของการประกาศผู้ที่ผ่านการสอบฉะนั้นกสท.ต้องแก้ที่จุดแรกที่การประกาศผลสอบมีปัญหาและส่งข้อมูลที่มีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วส่งกลับไปเพราะอยู่ๆจะบอกว่าให้ท้องถิ่นไปถอนไม่มีข้อมูลก็ไม่สามารถพิสูจน์ทราบได้ว่ามีปัญหาเรื่องคะแนนจริงๆท้องถิ่นก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีหลักที่ให้ท้องถิ่นได้พิงด้วยไม่ฉะนั้นจะวุ่นวายไปกันใหญ่ในวรสิทธิ์ยังบอกว่าในส่วนของกระบวนการที่ใช้เวลาประมาณ1เดือนกับ10วันมีความคืบหน้ามาแบบนี้ตนถือว่าทำไม่ช้าขณะนี้ในส่วนของคดีอาญาไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันปราบปรามกับชุดจิตแห่งชาติปปช.และตำรวจเราก็เห็นทุกวันว่ามีการจับกุมเพิ่มและมีการแก้ข้อหาทุกอย่างก็ดำเนินการไปแต่ปปง.สิครับท่านคณะกรรมการปราบปรามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ย ที่มีการยักย้ายถ่ายเทเรื่องเงินไปยังไงอะไรยังไงปปงไม่เห็นพูดถึงเลยจากเงิน 4,500 ล้านเนี่ยไม่มีตำรวจปปงเลยเหรอไม่มีเจ้าหน้าที่ของปปงมีแต่ปปชกับปปทและปปงหายไปไหนล่ะประชาชนเขาถามกันอย่างนั้นนะครับเมื่อเดือนสิงหาคมจะได้เห็นผู้ที่ทุจริตสอบได้รับการบรรจุแล้วออกจากราชการหรือไม่นายวสิทธิ์ก็บอกเห็นแน่เพราะขณะนี้อยู่ช่วงต้นเดือนซึ่งการประชุมกสทและคณะกรรมการจะประชุมเสร็จภายในวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ส่วนกระบวนการของจังหวัดที่ต้องดำเนินการต่อก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานก็จะได้เห็นคนกลุ่มนี้ถูกถอดออกมาเมื่อถามว่าขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อไปท้องถิ่นจะต้องมาขอรายชื่อใหม่จากกสทหรือไม่นายวสิทธิ์บอกถูกต้องพอมีการหลุดออกจากตำแหน่งเรียบร้อยเท่ากับตำแหน่งนั้นจะมีที่ว่างเพิ่มขึ้นฉะนั้นสิ่งที่กสทจะต้องประชุมคือเรื่องของวิธีการปฏิบัตินอกจากการประกาศบัญชีใหม่ก็จะต้องมีวิธีการปฏิบัติของคนที่จะไปแทนคนที่จะเลื่อนบัญชีขึ้นมาใหม่เมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนได้หรือไม่นายวสิทธิ์บอกคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดหรือไม่แต่ว่าการประกาศเราจะแนบข้อมูลของแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้องไปทั้งหมดอยู่แล้วเพราะกสทและคณะกรรมการกลางไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะต้องถอดถอนคนนั้นหรือคนนี้แต่สิ่งที่ต้องทำคือต้องส่งไปให้เห็นว่าใครที่มีปัญหาบ้างและมีปัญหาอย่างไรนอกจากนี้จะยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าตัวได้รับทราบข้อมูลได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นอย่างไรกรณีของตัวเองมีความผิดปกติอย่างไรเมื่อถามว่าหมายความว่าท้องถิ่นต้องใช้ดุลพินิจอีกครั้งใช่หรือไม่ในวันสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าบอกว่าไม่มีอะไรต้องใช้ดุลพินิจแล้วเพราะข้อมูลชัดเจนมากอยู่แล้วคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในเมื่อที่มาตั้งแต่ทีแรกไม่ถูกต้องตนจึงคิดว่าไม่มีความเป็นอะไรต้องใช้ดุลพินิจอีกแล้วในส่วนของจำนวน 5,925 คนมีกลุ่มไหนบ้างที่จะโดนคดีอาญารัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าใครที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะโดนคดีอาญาทั้งหมดคนที่เข้าไปนั่งในตำแหน่งแบบไม่ถูกต้องและต้องโดนคดีอาญาด้วยหรือไม่ระบุว่าใช่เพราะที่มามันผิดเป็นความผิดแบบไม่สมควรจะเกิดขึ้นจึงไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เป็นความผิดพลาดที่ตั้งใจให้เกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปรับราชการโดยที่ตัวเองไม่ควรจะเข้าไปทั้งหมดก็ต้องโดนอยู่แล้วแต่เรื่องของอาญาเรื่องที่ตำรวจจะต้องว่ากันต่อและหลังจากนี้เราทำในส่วนของฝ่ายบริหารเสร็จข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องส่งให้ตำรวจและปปช.เพิ่มเติมด้วยเมื่อถามถึงเงินเดือนที่คนเหล่านี้ได้รับไปแล้วล่ะก็บอกไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกอ้าวแล้วที่รับไปแล้วล่ะเขาถามผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วเงินเดือนที่คนเหล่านี้รับไปแล้วล่ะตอบว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกไม่ใช่ตอบไม่ตรงคำถามถามว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้รับไปแล้วล่ะต้องตอบว่าควรเอามาคืนหรือยังไงแต่ตอบว่าไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกก็ใช่ไงแล้วก็รับไปแล้วทำยังไงครับผู้สื่อข่าวถามว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้ได้รับไปแล้วจะทำยังไงแต่รัฐบาลช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ควรได้รับแต่แรกตอบไม่ตรงคำถามอ่ะถามถึงเงินเดือนที่คนเหล่านี้ได้รับไปแล้วทำยังไงไม่ควรได้รับแต่แรกต้องตอบว่าควรจะเอามาคืนหรือยังไงให้มันชัดเจนครับอย่างกำมือกึ่งถามอย่างตอบอย่างทำไปไหนไปตลาดไปซื้ออะไรเปล่าไปทำบุญมามันคนละเรื่อง เอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวกันนะครับผู้ฟังสรุปให้ฟังแหมสรุปซะยาวเลยนะเอาคุณผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันเราจะดูกันต่อไปว่าอะไรมันชัดเจนอะไรจะอยู่อะไรจะไปอะไรกรรมใดใครก่อที่นายกบอกจะไปถึงใครก็ฟันไม่เลี้ยง
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงมันเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได
4: ้ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดข้อหน
5: ึ่งรู้สึกว่าถูกคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
6: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้ก็พยายามแต่กินไปเรื่อยๆนั่นแหละข้าวหอมน้ำได้ไปน้ำเองได
7: ้ก็ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบห่อเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาล บำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านกระสับกระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย081780575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทโปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร081780575 081780575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไวแสนถูกโครงการเล็กสร้างเพียง3อาทิตย์โครงการใหญ่ไม่เกิน2เดือนเสร็จวัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีไทยภูผาเอนจิเนียริ่งงบมากงบน้อยโครงการเล็กโครงการใหญ่เราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081 780 5575
0: ครับก็ติดต่อสอบถามกันไปเกี่ยวกับจะรีโนเวทบ้านใหม่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งหรือว่าจะต่อเติมหรือจะสร้างกุฏิพระถวายพระหรือจะ สร้างโบสถ์สร้างวิหารครับหาบริษัทก่อสร้างไม่ได้นี่เลยครับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับเป็นบริษัทใหญ่ที่มีวิศวกรประจำรับคำปรึกษาจะรีโนเวทหรือจะงานเล็กงานใหญ่เรียกใช้แล้วก็ราคาพูดคุยกันงบประมาณท่านมีเท่าไหร่เราทำให้ท่านได้ทุกราคาครับจากทางด้านของบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านรับสร้างอะไรสารพัดที่คุณอยากจะให้เราทำให้นะครับหรือมาพร้อมกับยาหอมดอกหอมมือลีครับที่ใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาครับแล้วก็มีอาการฉุกเฉินก็สามารถอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนอาการก็จะหายอย่างรวดเร็วครับไม่ต้องชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้อมไว้ใต้ลิ้นก็ได้ยาหอมดอกหอมมือลีหอมจริงๆหอมชื่นจิตหอมชื่นใจครับซื้อไว้ติดตัวติดบ้านก็ดีไม่น้อยเบอร์โทรก็0817805575 0817805575ครับมาพร้อมกับทางด้านของภูผาวิปโรที่จะเสริมเพิ่มเติมกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุกลับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่นอนป่วยติดเตียงหรือเดินเหินไม่ไหวผู้ป่วยเบื่ออาหารหมดเรี่ยวหมดแรงแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงครับรับประทานภูผาวิปโร1ซองต่อ1แก้ว1ซองต่อ1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วก็ดีไม่น้อยครับสนใจภูผาวิปโรก็เบอร์เดียวกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งเนี่ยแหละครับเบอร์เดียวกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้และเบอร์เดียวกับสมุนไพรดีไทยที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ2ขวดแถมภูผาวิปโร1ห่อใหญ่เหมือนกับภูผาวิปโรก็มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะครับสนใจก็สั่งซื้อเพราะเขาบอกเลยว่าซื้อ3ก็แถม1ซื้อ5ก็แถม2กับภูผาวิปโรครับ0817805575 0817805575ครับแต่ถ้าเป็นเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับซื้อเพียง2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์1เครื่องครับซื้อเพียง2ขวดรับวิทยุทรานซิสเตอร์อีก1เครื่องฟรีๆครับไม่เสียค่าขนส่งครับสนใจเอนไซม์บายอเนกตราไบโอที่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคก็สั่งซื้อมาครับ0817577474เบอร์เดียวกับเอนไซม์AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็เอาเอนไซม์มาเป็นส่วนผสมด้วยเลยสรุปแล้วได้ทั้งบำรุงสายตาและบำรุงร่างกายครับชุดเล็ก3ขวดก็ราคา1ชุดใหญ่7ขวดก็ราคา1แต่ราคาใกล้เคียงกันห่างกันแค่พันเดียวถ้าสนใจใครก็สั่งซื้อแต่ชุดใหญ่7ขวดครับสำหรับAND รูทิน่ากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมครับสำหรับท่านที่ผมร่วงบ่อยๆรังแคเยอะแล้วก็มีเชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมสิครับเบาหัวเลยละผมไม่ใช้แชมพูแล้วเนี่ยผมใช้แต่สบู่สระผมครับรังแคก็ไม่มีหนังศีรษะเราก็ปลอดโปร่งในเรื่องของเชื้อราเพราะสบู่สระผมมันสามารถที่จะดูแลได้ครับสนใจสบู่สระผมโทรศัพท์0817577474ครับ0817577474ครับโดนทั้ง2คนครับทั้งรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มรัฐภูมิข้อหาช่อโกงร่วมฟอกเงินพร้อมกับนายภาวุฒิสสเนี่ยนะครับ DSI ได้ออกเอกสารข่าวระบุว่า DSI แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกช่อโกงประชาชนและฟอกเงินกรณีชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์คดี Forex ที่ผ่านมาเมื่อ3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคณะพนักงานสอบสวน DSI กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามหมายเรียกให้นายภาวุฒินายรัฐภูมินายภูริทัศน์และนายธนากร4คนรับทราบข้อกล่าวหากรณีชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ครับทั้ง4รายเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว ได้แจ้งข้อหาต่อบุคคลทั้ง4รายในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตร่วมประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่รับอนุญาตไม่ได้จดทะเบียนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนสมคบกันเพื่อทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินสำหรับแนวทางการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งรวมแล้ว47รายโดยในครั้งนี้ได้ออกหมายเรียกนายภาวุฒินายรัฐภูมินายภูริทัศน์นายธนากรและได้ทยอยออกหมายเรียกให้เข้ารับทราบข้อหาทั้งหมดแล้วรวม10รายหลังจากแจ้งข้อหาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ปล่อยตัวทั้ง4รายไปก่อนโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้รวบรวมพยานหลักฐานและใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งนี้การแจ้งข้อหาเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการสอบสวนผู้กล่าวหาคงได้รับสิทธิตามกฎหมายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่ามีความผิดครับถือว่าเป็นผู้ต้องหาแต่ตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาเฉยๆนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับเราไปอีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับกับทางด้านของภูผาวิโปรสำหรับช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนะครับสำหรับผู้ที่ต้องบอกว่าอยากจะมีกล้ามเนื้อกลับคืนและก็ที่สำคัญอยากจะให้แข็งแรงก็ภูผาวิโปรเช้าแก้วเย็นแก้วคือซองละ1 1ซองก็1แก้วนะครับกำลังจัดสมนาคุณ3แถม1 5แถม2ครับมาประเด็นข่าวสุดท้ายได้ไหมเนี่ยยังคุณน่าจะได้แล้วครับเวลาสุดท้ายอดีตปลัดอำเภอครับจบชีวิตสลดในห้องพักเคยโดนคดีปลอมใบป.3กว่า467กระบอกครับคาดว่าตัวเองคงจะเครียดเลยก่อเหตุฆ่าตัวเองครับกรรมใดใครก่ออีกแล้วนะครับสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยารับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในหอพักห้องพักครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาก็ไปสำรวจตรวจสอบนะครับโดยทางตำรวจภูมิกับสภ.เชียงคำจังหวัดพะเยาก็ไปพบร่างของผู้เสียชีวิตคือนายสิทธิ์วัย43ปีอดีตเป็นปลัดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายที่เคยเป็นข่าวคดีปลอมแปลงเอกสารทางราชการคือออกใบป.3หรือใบอนุญาตขอซื้อปืนถึง467กระบอกครับซึ่งมันผิดปกติการทุจริตคอร์รัปชันอยู่แล้วนะครับสภาพผู้ตายนอนพื้นข้างเตียงเท้าพาดขอบเตียงพบเทปกาวติดประตูห้องทางเข้าห้องเจ้าหน้าที่ยังพบเบอร์โทรศัพท์3หมายเลขถูกเขียนและวางไว้บนโต๊ะใกล้กันพบเตาเมื่อตรวจสอบบริเวณรอบห้องไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายครับดูจากโทรศัพท์แล้วผู้ตายเคยโทรหาแม่แต่ไม่รับสายจึงโทรหาเจ้าของหอพักก่อนมาพบเป็นศพในเวลาต่อมาครับผมคาดว่าน่าจะมาจากผู้ตายเคยต้องคดีปลอมแปลงใบป.3ถึง467ใบทำให้เกิดความภาวะเครียดในเรื่องที่เกิดขึ้นอีกทั้งผู้ตายโดนให้ออกจากราชการมาด้วยหลังจากนี้ทางตำรวจก็เชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนอย่างละเอียดต่อไปครับพอถูกไล่ออกก็อายุแค่เพียง43ยังไม่ทันเกษียณใช่ไหมล่ะครับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันออกใบอนุญาตขอซื้อปืนถึง467กระบอกที่เคยเป็นข่าวนะครับเอาละครับฟังครับหมดเวลาหมดครับแต่เราอยู่กัน2ช่วงอีกช่วงนึงเดี๋ยวครับมาเจอกันพักช่วงนี้แป๊บเดียวนะครับ
8: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์ซอด จ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชะชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดมาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความ ความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474

0: ครับรอขันหมากครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับขอพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของ Ensign by อเนกตราไบโอครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพแล้วครับ
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์0817577474ย้ำ0817577474
0: ครับดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยทางด้านของบำรุงสายตาครับAND Lutina นอกเหนือจาก Ensign by อเนกตราไบโอแล้วนะครับเรื่องของบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกรวมทั้งทางด้านของปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกาย AND Lutina ตอนนี้มีส่วนผสมของ Ensign แล้วครับจะได้ทั้งสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบูบรีสารสกัดจากแปะก้อยที่มารวมกับ Ensign ของเราครับสนใจที่จะดูแลสุขภาพตาดูแลสุขภาพร่างกายก็ AND Lutina ครับมีทั้งชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวดครับสนใจก็สั่งซื้อได้เลยครับตอนนี้ Ensign by Anectra ไปโอซื้อ2ขวดก็รับไปชุดทรานซิสเตอร์1เครื่องฟรีครับซื้อEnsign by Anectra Bio 2ขวดรับประยุทธ์ทานซิเตอร์1เครื่องฟรีครับสนใจก็สั่งซื้อกันมาครับและก็กาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกเดือนแห่งวันแม่นะครับก็ซื้อให้แม่ดูแลระบบขับถ่ายของแม่หน่อยครับวันทั้งวันกินกันทั้งวันวันพรุ่งนี้ก็กินมะรืนนี้ก็กินกินทุกวันแต่ไม่ระบายแต่ไม่ถ่ายอันตรายกับระบบขับถ่าย กาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับอายุมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ระบายก็รับประทานกับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายอย่างแท้จริงครับแล้วก็ยังมีกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับกาแฟบำรุงร่างกาย AND เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นรัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็ยังมีทางด้านของสบู่สระผมครับเพื่อให้ลากผมของคุณแข็งแรงลดการหลุดร่วงแล้วก็ปราศจากเรื่องของแรงแขนแล้วก็ผิวหนังศีรษะของท่านจะปราศจากเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะที่ทำให้คันหัวที่ทำให้ทางด้านผิวหนังบนหนังศีรษะของคุณไม่ปกติเนี่ยนะครับใช้สบู่สระผมครับสนใจสั่งซื้อ08175774740817577474ครับเรามาฟังเพลงกันต่อนะครับช่วงเวลาของเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตนำเพลงเก่าๆมาฝากคุณผู้ฟังครับพบรักที่ปากน้ำโพครับ

0: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณที่มอบความไว้วางใจให้กับผู้ผาวิทย์โปร
1: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงเหนื่อยตอนนี้มันก็ดีขึ้นทำได้แล้ว
2: ตอนนี้มีแรงทำงานได้กินหมดไปข้อ
3: โอ้รู้สึกว่าตัวคนแก่จริงถ้าหมดซองก็สั่งกินเรื่อยๆค่ะ
2: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได้ก็พยายามกินไปเรื่อยๆนั่นแหละเช้าหอมน้ำได้ไปน้ำเองได้
4: จะซื้อตัวผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับสุดยอดจริงๆครับ
0: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โปรนี้มีไม่นานจนกว่าของจะหมดโทรเลย0817805575 0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะตัวหนึ่งเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองเพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงต้องใช้ยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่นอย่างนี้ครับมีกลิ่นหอมและมีฤทธิ์เย็นจะช่วยเรื่องการลดลิ่มเลือดได้ดีนะครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูใช้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยชั้นครูออกฤทธิ์ไวอย่าเอาไปเทียบกับยาหอมหรือยาลมทั่วไปเลยครับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้เราเน้นเรื่องแก้อาการอย่างได้ผลใช้น้อยได้ผลมาก1กระปุกใช้ได้นานเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายคลื่นไส้อาเจียนปวดร้าวลมเสียดแทงหัวใจตึงคอบ่าไหล่หายใจติดขัดฟุ้งซ่านระส่ำระสายกระวนกระวายนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมมะลิลองใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่แพงเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มช่วงนี้ซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1สนใจโทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยด่วนโปรโมชั่นเริ่มแล้วซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทซื้อดีไทย2ขวดแถมภูผาวิทย์โปร1ห่อฟรีสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นโทร0817805575

0: นั้น
1: อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หลายคนน่าจะติดตามผลการสอบเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายนะคะรองนายกปกรณ์ก็บอกว่าเตรียมที่จะส่งผลการตรวจสอบเนี่ยให้กับนายกเพื่อที่จะได้ไปฟันต่อหลังจากที่พบว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะคะขีดเส้นใต้ว่าชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีคนนอกด้วยเอียวกว่าร้อยคนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้เป็นหนังยาวค่ะยาวมากไม่จบง่ายแต่จบแน่พอตามกำหนดเราคุยกันไว้ว่าสิงหาเนี่ยน่าจะจบเรื่องนี้ได้นะคะน่าจะรู้แล้วว่าใครผิดบ้างสาวไปถึงใครได้บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆวันนี้มีข่าวว่ามีข้อมูลส่วนตัวของผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศระดับนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้บริหารระดับสูงบางคนหลุดออกมาเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีภาพถ่ายติดบัตรประชาชนด้วยนะคะโอ้โหหลายคนตกใจแบบโอ้โหข้อมูลขนาดนี้นี่หลุดมาได้ยังไงและสุดทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าสคสเขาก็เร่งตรวจสอบแล้วนะคะตอนนี้ก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานที่ดูแลพวกฐานข้อมูลแล้วก็เครือข่ายมิจฉาชีพที่แบบดูแล้วมีพฤติกรรมที่จะเข้าไปซื้อขายข้อมูลหรือว่ามีช่องทางการเข้าถึงโดยมิชอบก็กำลังเร่งตรวจสอบแล้วก็ติดตามอยู่นะคะซึ่งประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่อสคสได้นะคะเขาจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ว่าเรื่องนี้ทางผบ.ตร.ก็มีการสั่งให้ทางสอท.ไปตรวจสอบข้อมูลด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่หลุดนี่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนายกอย่างนี้รัฐมนตรีบิ๊กมหาดไทยนี่หลุดกันอื้อไปหมดเลยนะคะก็ต้องติดตามอันนี้ไม่ใช่เรื่องของข้อมูลใครที่เป็นเจ้าของทะเบียนรถที่หลุดที่สสของพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยคนละเรื่องนะคะอันนั้นเป็นทะเบียนรถที่เห็นว่านายกเนี่ยขับโรลส์รอยซ์ป้ายทะเบียน9999อันนั้นคนละเรื่องนะคะอันนี้หลุดอีกนะคะหลายคนก็เลยค่อนข้างจะตกใจเรื่องของการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระดับนี้นี่มันหลุดมาได้ยังไงแล้วมันหลุดมาจากหน่วยงานของภาครัฐด้วยนะคะส่วนเรื่องของประเด็นผู้พลัดถิ่นแล้วก็แรงงานชาวกัมพูชาทางทบวันนี้โต้กลับรายงานของผู้แทนพิเศษ UN นะคะโดยบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นผู้ริเริ่มความขัดแย้งแล้วก็แจงเรื่องของข้อเท็จจริงว่าผู้พลัดถิ่นเนี่ยเขาพลัดยังไงแล้วเขากลับยังไงเป็นการกลับตามคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเขาด้วยแล้วก็บอกว่ากัมพูชานี่ต้องยอมรับความจริงหยุดบิดเบือนข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยได้แล้วนะคะนายกเองมีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พูดถึงUNCLOSE นะคะบอกว่าไทยยึด UNCLOSE ในการแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาก็มีการแจ้งเรื่องนี้ย้ำอีกครั้งนึงต่อเลขาธิการอาเซียนให้เขาเข้าใจเราด้วยส่วนแอมไซยานายค่ะวันนี้ศาลอาญายกฟ้องนะคะเป็นคดีที่3ไม่ผิดที่ถูกกล่าวหาว่าวางยาฆ่าเศรษฐินีเนื่องจากมองว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่าแอมไซยานายเนี่ยเป็นผู้ที่ลงมือทำก็เลยยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แล้วช่วงสายของวันนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็ระอุกันมากช่วงนี้นะคะเพราะว่ามีรายงานว่าเกิดเหตุคนร้ายชักปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ที่ปัตตานีนะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีก1นายนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ติดดีมั้ยนะใช้ดีมั้ยเนี่ย
4: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
0: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปลดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณปลดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ขอข่าวค่ำวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่เรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะรองนายกประกรณ์ก็มีการเปิดเผยหลังจากที่เป็นประธานการประชุมครั้งสุดท้ายนะคะประชุมคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68เป็นการประชุมครั้งที่4นะคะบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายในการตรวจเอกสารหลักฐานหลังจากนี้ที่ประชุมก็จะส่งรายงานแล้วก็การปรับปรุงข้อเสนอแนะต่างๆไปยังนายกนะคะเพื่อให้ท่านพิจารณาสั่งการต่อไปโดยย้ำว่าเรื่องนี้คณะกรรมการได้ทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างมีขั้นตอนใดบ้างแล้วขั้นตอนไหนที่มีข้อบกพร่องบ้างซึ่งเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแรงมากพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วบอกว่ายังมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมอีกเป็นจำนวนมากมีมากกว่า100คนค่ะนี่ตามรายงานนะคะที่คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้แถลงวันนี้แล้วก็บอกว่าเรื่องของการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตแล้วก็คดีแพ่งกับผู้ที่เกี่ยวข้องคุณประกรณ์บอกว่าเดี๋ยวจะว่ากันไปตามลำดับค่ะเพราะว่าอันนี้เรียกว่าเป็นสารตั้งต้นที่จะบอกก่อนว่ากระบวนการไหนมีข้อบกพร่องแล้วข้อบกพร่องที่ว่าเนี่ยอะไรบ้างและต้องดำเนินการอย่างไรต่อเพื่อให้นายกเนี่ยมีข้อสั่งการออกมาสำหรับกรณีที่ประกาศผลสอบไปแล้วนายประกรณ์บอกว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องรับไปดำเนินการต่อไปแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะบอกว่ากรณีนี้มีการพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ด้วยรวมถึงยังมีบุคคลภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายคนส่วนทางคู่สัญญาก็มีปัญหาบางประเด็นที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งเรื่องของสัญญาเพราะเรื่องดังกล่าวเกิดความเสียหายมากมายต่อรัฐนอกจากนี้ยังบอกว่ากรณีนี้ยังจะต้องมีการสอบใหม่ทั้งหมดด้วยนะคะเพราะถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรแต่กลับปล่อยให้มีข้อบกพร่องและนำมาสู่เหตุการณ์เช่นนี้ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยต้องไปดำเนินการต่อและพิสูจน์เจตนาเป็นรายบุคคลก่อนทิ้งท้ายว่าเรื่องนี้หนังยาวค่ะไม่จบง่ายแต่ต้องจบทิ้งท้ายไว้นิดเดียวนะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการสั่งให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวที่มีข้อมูลของนายกนะคะมีภาพถ่ายแบบประชาชนด้วยมีข้อมูลของรัฐมนตรีบางท่านเนี่ยหลุดออกมามีผู้บริหารระดับสูงบางรายด้วยนะคะโดยบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบต้นทางของข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ปกป้องผู้ใหญ่แต่ขอใช้วิจารณญาณว่าเป็นภาพจริงหรือไม่ค่ะบางฝ่ายก็บอกว่าเหมือนจะเป็นภาพ AI เลยนะคะเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบก่อนนะคะเรื่องของประเด็นผู้พลัดถิ่นกับพี่น้องแรงงานชาวกัมพูชาก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมานะคะหลังจากที่ทอมแอนดรูซึ่งเป็นผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาก็เดินทางไปเยือนกัมพูชาช่วง 20-31 กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเดือนที่แล้วนะคะแล้วเขาก็ออกรายงานมาฉบับหนึ่งล่าสุดทางทบก็มีการโต้กลับรายงานฉบับนี้โดยย้ำว่าไทยไม่ใช่ผู้ริเริ่มความขัดแย้งนะคะแล้วก็บอกว่ากัมพูชาต้องยอมรับความจริงบ้างหยุดบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักษณ์และชื่อเสียงของประเทศไทยได้แล้วเพราะว่าในรายงานฉบับนี้มันมีบริบทพูดถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะล่าสุดโฆษกกองทัพบกพลตรีวินไทยสุวารีเลยชี้แจงแล้วก็เน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงนะคะว่าผู้ที่เป็นคนสร้างความขัดแย้งก็คือฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ใช้อาวุธ ละเมิดอธิปไตยของไทยก่อนด้วยทำให้ไทยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองส่วนตัวเลขที่กัมพูชาเขาอ้างค่ะเขาบอกว่ามีผู้พลัดถิ่นสูงถึง 650,000 คนนั้นอันนี้เป็นเพียงการย้ายเข้าพื้นที่พำนักชั่วคราวนะคะไม่ได้เรียกว่าผู้พลัดถิ่นเขาย้ายเพื่อเขาหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสู้รบซึ่งปัจจุบันประชาชนได้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาแล้วหลังจากมีการหยุดยิงเมื่อวันที่27ธันวาคมปี68ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถกลับได้มีเพียง 4,690 คนซึ่งบางส่วนเป็นผู้ที่รุกล้ำตั้งบ้านเรือนในเขตไทยคือทำผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีค่ะสำหรับกรณีแรงงานกัมพูชา 900,000 คนยืนยันว่าเป็นการเดินทางกลับด้วยความสมัครใจตามคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองค่ะกสกทบกจึงเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดปิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไทยและขอให้ UN ตรวจสอบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางด้วยนะคะไม่ใช่รับฟังข้อมูลแต่ฝ่ายเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะแต่เวลาฟังข้อมูลต้องฟังทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะขยับมาดูภารกิจวันที่2ของการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างเพราะว่ามีบางเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะเป็นช่วงหนึ่งของการสนทนาของนายกกับนายเกาเกิมฮวนซึ่งเป็นเลขาธิการอาเซียนนายกได้พูดถึงการแก้ไขสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทีนี้พูดถึงเขตแดนทางทะเลที่บอกว่าไทยยึดการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ซึ่งทั้งสองประเทศก็เป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเราจึงใช้ UNCLOS เนี่ยเป็นแนวทางในการเจรจาระหว่างกันได้แต่กัมพูชาตัดสินใจเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับแทนผลลัพธ์ไม่มีผลผูกพันค่ะซึ่งเลขาธิการอาเซียนเข้าใจถึงสถานการณ์นะคะแล้วก็ยืนยันว่าอาเซียนควรรวมเป็นหนึ่งเดียวและหวังว่าจะมีโอกาสพัฒนาได้ดีขึ้นเพราะไทยกับกัมพูชาก็เป็นเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดต่อกันขยับมาติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็ร้อนระอุมากนะคะวันนี้ช่วงสายก็มีรายงานว่าเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายเนี่ยชักปืนยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายอแล้วก็มีรายงานว่ามีประชาชนบาดเจ็บ1รายเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆค่ะ 11:40 นาทีคนร้ายชักปืนยิงใส่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีสาขามายอนะคะอยู่ที่ตำบลลางาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีความเสียหายเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีจำหน่ายบุหรี่ที่ไม่ได้เสียภาษีในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีจับได้เขาก็นำตัวมาที่สำนักงานสรรพสามิตปัตตานีที่สาขามายอเนี่ยค่ะเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายพอเดินทางมาถึงสำนักงานประมาณ10 นาทีเท่านั้นนะคะมีคนร้ายจำนวน2คนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดที่หน้าสำนักงานแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงใส่เข้าไปในอาคารแล้วหลบหนีไปเจ้าที่รีบเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็เร่งขยายผลพร้อมทั้งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะซึ่งทางกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าได้มีการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากมีข้อมูลหรือเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้ก่อเหตุสามารถแจ้งได้นะคะสายด่วนของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าคือ1341นะคะแล้วก็แจ้งได้24ชั่วโมงหรือว่าจะติดต่อหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ก็แจ้งได้เหมือนกันอันนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็เป็นการนำตัวผู้กระทำความผิดสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปส่วนความคืบหน้าจากเหตุการณ์คนร้ายใช้วุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตักใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดคนร้ายมอบตัวแล้วนะคะหลังจากที่เจ้าที่ทำการปิดล้อมแล้วก็กดดันอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของถังน้ำมันเก่าจู่ๆเกิดการระเบิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการรื้อถอนที่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
9: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไม
11: เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: วันนี้มีเหตุการณ์ถังน้ำมันเก่าระเบิดระหว่างการรื้อถอนนะคะภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่หน้าโรงพยาบาลสำโรงในพื้นที่อำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็มีรายงานผู้บาดเจ็บ3รายเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็เร่งเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นก็ปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัยแล้วก็นำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลจากการตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าเหตุระเบิดอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ามีไอระเหยของเชื้อเพลิงตกค้างอยู่ภายในถังก่อนเกิดการระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปส่วนความคืบหน้าการหายตัวไปของนางสาวบุหลันขอสงวนนามสกุลนะคะเธออายุ35ปีก่อนหน้านี้ครอบครัวประกาศตามหาก็ขาดการติดต่อเป็นเวลานานกว่า3เดือนน้องชายเนี่ยเคยไปร้องขอความช่วยเหลือแล้วเนื่องจากกังวลกลัวว่าพี่สาวเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายหลังจากพบว่าสัญญาณโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับจุดที่พบศพในคดีสะเทือนขวัญจนอาจจะเกิดว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับคดีดังกล่าวหรือเปล่าทางครอบครัวก็เป็นห่วงนะคะล่าสุดทีมของคุณกันจอมพลังก็สามารถติดตามแล้วก็พบตัวนางสาวบุหลันได้แล้วภายในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะเธอพักอาศัยอยู่ในบ้านร้างแห่งหนึ่งทันทีที่ได้พบน้องชายนะคะนางสาวบุหลันก็โผล่เข้ากอดแล้วก็ร้องไห้ด้วยความดีใจท่ามกลางความโล่งใจของครอบครัวที่เฝ้าติดตามค้นหามาตลอด3เดือนค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดถึงสาเหตุของการหายตัวหรือว่าเหตุใดคุณบุหลันเนี่ยถึงเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านร้างหลังดังกล่าวนะคะหลังจากนี้ทีมงานข่าวก็จะติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานต่อไปแต่ว่าอย่างน้อยก็โล่งใจนะคะเจอตัวแล้วหายไปนานกว่า3เดือนล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวขึ้นมาทันทีเพราะว่ามีการแจ้งเตือนประชาชนเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทะเบียนรถหลุดจากกรมการขนส่งทางบกมีการเข้าไปเว็บไซต์แล้วก็ค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลจากทะเบียนรถแล้วก็มีการนำมาเผยแพร่สู่สังคมออนไลน์หนึ่งในนั้นมีรถหรูเป็นข้อมูลรถหรูของนายกรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะคุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็พูดถึงกรณีที่นายนิติกรบุญยกุลเจริญอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุแจ้งเตือนประชาชนเรื่องนี้โดยบอกว่าได้รับเรื่องแล้วแล้วก็ประสานไปยังสกมช.ก็คือสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะให้เข้ามาช่วยดูแลซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริงภาพที่เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะคะจะเป็นข้อมูลทะเบียนรถแล้วก็ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมีรายละเอียดข้อมูลทะเบียนรถว่ายี่ห้อ Rolls-Royce นะคะรุ่น Phantom Extended ทะเบียนท้อฐานตอเต่า9999กรุงเทพมหานครบอกชื่อเลยค่ะของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนี่คือข้อมูลที่หลุดออกมาที่เห็นกันหมดเลยนะคะซึ่งล่าสุดทาง DE ก็บอกว่าจะเข้าแจ้งความร้องทุกข์เหตุความผิดซึ่งหน้าตามมาตรา7พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยมิชอบด้วยนะคะ เดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าข้อมูลส่วนบุคคลขนาดนี้ก็ไม่น่าจะหลุดมาได้นะคะต้องดูเรื่องของความปลอดภัยด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนบอกช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะไซเบอร์เกิดอะไรขึ้นโดนเจาะหรือยังไงเรื่องเยอะจริงๆค่ะไซเบอร์ตอนนี้อีกหนึ่งคดีใหญ่แอมไซยาไนด์นะคะวันนี้ศาลยกฟ้องในคดีที่3เธอก็เลยพ้นผิดกรณีวางยาฆ่าเพื่อนสนิทเพื่อล้างหนี้เพราะว่าศาลบอกว่าคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าตายจากไซยาไนด์แล้วก็มีข้อสงสัยอีกหลายประการเพราะฉะนั้นต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยที่ห้องพิจารณาคดีที่ศาลอาญานะคะศาลก็เบิกตัวนางสรารัตน์หรือแอมไซยาไนด์จากทันตสถานหญิงกลางมาฟังคำพิพากษาคดีที่6ที่พนักงานอัยการเนี่ยเป็นโจทฟ้องในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยโจทเนี่ยระบุฟ้องความผิดสรุปเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี58ว่าจำเลยได้ใส่สารไซยาไนด์ซึ่งเป็นสารพิษลงในอาหารให้กับทรายก็คือนางสาวมนทาทิพย์จนทรายเนี่ยเสียชีวิตภายในคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านทองหล่อเพื่อล้มล้างหนี้สินจากผู้ตายจำเลยให้การปฏิเสธค่ะศาลก็พิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายที่นำสืบหักล้างนะคะแล้วฟังข้อเท็จจริงได้ว่าจำเลยกับผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทกันจำเลยมีการกู้ยืมเงินจากผู้ตายจำนวนหนึ่งจากข้อเท็จจริงว่าจำเลยเนี่ยติดพนันออนไลน์เสียเงินกว่า30ล้านบาทโดยผู้ตายเป็นคนมีฐานะพักอยู่ที่แคนาดามีอาคารพาณิชย์ย่านสามพรานที่นครปฐมให้เช่าแล้วก็ให้จำเลยเป็นผู้ดูแลวันเกิดเหตุผู้ตายเดินทางกลับจากแคนาดามีจำเลยและเพื่อนคนอื่นๆไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะระหว่างทางแวะทานข้าวต้มก่อนเข้าที่พักซึ่งเป็นคอนโดของผู้ตายต่อมานางสาวมนทาทิพย์เสียชีวิตจากการชันสูตรพลิกศพแพทย์บอกว่าเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวหรืออาจจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวต่อมายืนยันว่าเสียชีวิตจากการรับสารพิษไซยาไนด์พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมายังมีข้อสงสัยหลายประการการที่จะพิพากษาลงโทษจำเลยต้องพิจารณาจากรูปคดีและพยานหลักฐานเป็นหลักซึ่งคดีนี้ไม่มีพยานหลักฐานโจทก์มาเบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นผู้ลงมือกระทำจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยพิพากษายกฟ้องค่ะเท่ากับว่าคดีของแอมไซยาไนด์เนี่ยอัยการยื่นฟ้องทั้งหมด15คดีเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น14คดีแล้วก็พยายามฆ่าอีก1คดีนะคะก่อนหน้านี้พิพากษาแอมไซยาไนด์มาแล้ว5คดีพิพากษาประหารชีวิต1คดีจำคุกตลอดชีวิต2คดียกฟ้องอีก2คดีแล้วรวมคดีที่ยกฟ้องวันนี้อีก1คดีเป็นยกฟ้องทั้งหมด3คดีมีทั้งหมด15นะคะยกฟ้องตอนนี้ไปแล้ว3นะคะส่วนความคืบหน้าเรื่องของการรับทราบข้อกล่าวหาต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เรื่องของการกู้ยืมเงินล่าสุดก็ได้รับการเปิดเผยจากพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพูดถึงกรณีของคุณป้อมภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาต่อ DSI แล้วนะคะบอกว่าDSIสอบสวนแล้วพบว่าข้อมูลการเงินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจาก28ล้านเป็น33ล้านเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ต้องให้DSIเนี่ยตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนกรณีที่พบเซิร์ฟเวอร์บริษัท QRS Global มีกระแสอะไรเพิ่มเติมไหมเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งหมดก็เลยคาดว่าDSIน่าจะได้เบาะแสจากข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์นั้นน่าจะได้เยอะเลยแต่รายละเอียดขอให้ทางDSIสอบสวนก่อนเมื่อมีหมายเรียกแล้วจะสามารถสรุปข้อมูลส่งฟ้องได้เมื่อไหร่ทางรัฐมนตรีก็บอกว่าคงยังเพราะพยานหลักฐานขยายออกไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้พยายามนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องหลักๆมาสอบแต่ก็ต้องมีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยพยานมาสอบอีกและพยานก็น่าจะขยายเพิ่มไปอีกส่วนจะขยายออกไปอย่างไรขอให้ทางดีเอสไอดำเนินการก่อนการเรียกนายภาวุฒิมาให้ข้อมูลครั้งนี้ถือเป็นการเรียกครั้งสุดท้ายแล้วหรือยังยังไม่แน่ชัดค่ะรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่แน่ชัดแต่ได้รับรายงานว่าจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเบื้องต้นคุณภาวุฒิก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหมดนะคะอีกคนหนึ่งคือคุณฟิล์มรัฐภูมิอดีตนักการเมืองแล้วก็นักแสดงชื่อดังก็เป็นหนึ่งคนที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเช่นเดียวกันต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันที่เดไซมีการแจ้งข้อหาหนักกับคดีชวนลงทุนเทรดฟอเร็กซ์ก็มีการเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อหาแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอีก47รายด้วยนะคะ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษเดินหน้าคดีชักชวนลงทุนเทรดสินทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์หรือ Forex มีคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศเรียกคุณภาวุฒิก็คือสสจากพรรคประชาชนแล้วก็เรียกคุณฟิล์มมีคุณภูริทัศน์แล้วก็คุณธนกรเนี่ยเข้ารับทราบข้อกล่าวหา4คนนี้นะคะก็เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกเป็นที่เรียบร้อยพนักงานแจ้งข้อกล่าวหาหลายฐานความผิดค่ะก็มีร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์และร่วมกันฟอกเงินโดยดีเอสไอเตรียมดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งหมด47รายและได้ทยอยออกหมายเรียกแล้ว10รายหลังการแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนได้ปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้ง4รายโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อเปิดโอกาสให้รวบรวมพยานหลักฐานและก็ใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมทิ้งท้ายไว้ว่าการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเพียงขั้นตอนของการสอบสวนนะคะเดซาย้ำแล้วก็บอกว่าผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดนี่ก็คือคดีของชวนลงทุน Forex นะคะที่ดูเหมือนจะมีความเคลื่อนไหวมาหน่อยหลังจากที่ก่อนหน้านั้นโอ้โหร้อนระอุมาแล้วก็เงียบหายไปเลยส่วนคดีทุจริตออกบัตรประชาชนค่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่วันนี้ตำรวจสอนตำรวจนะคะได้สนธิกำลังกับฝ่ายปกครองบุกเข้าไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค้นไป25จุดจับผู้ต้องหาได้11คนโดยตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้ค่ะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.รวมทั้งฝ่ายปกครองปปท.แล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษนำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก็สืบเนื่องมาจากมีการขยายผลการปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาที่อำเภอดอนสุกจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งคนต่างด้าวที่จับกุมส่วนมากจะเป็นบุคคลที่เหมือนมาจากแม่สอดคือมาจากตาสอดคล้องกับข้อมูลของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ได้รับบัตรสนเทกล่าวหาว่ามีเจ้าที่รัฐเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากมีพฤติกรรมออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนต่างด้าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจำนวน200คนเนี่ยบัตรสนเทเขาแจ้งไปนะคะอีกทั้งจังหวัดตากได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในความรับผิดชอบของเทศบาลแม่สอดก็มีการร้องเรียนว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์รายละ 40,000 ถึง 100,000 บาทโดยดำเนินการไปแล้วกว่า700คนซึ่งที่น่าตกใจที่บอกว่าจับผู้ต้องหาได้11คน1ในนั้นมีผู้ช่วยนายทะเบียนรวมอยู่ด้วยนะคะอีก1คดีคือคดีปลอมใบอนุญาตป.3ของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจำนวนกว่า400กระบอกล่าสุดวันนี้ผู้ต้องหาคดีนี้เสียชีวิตแล้วนะคะช่วงสายๆของวันนี้ได้รับรายงานในพื้นที่ว่าปอโอหรือนายอภิสิทธิ์จันทร์คำที่บอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับนะก็มีการแจ้งมาว่าปอโอเนี่ยได้ฆ่าตัวตายภายในห้องพักในพื้นที่ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาตอนนี้อยู่ระหว่างการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองที่เขาเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่าขจัดเหลือบราชสีเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองที่เขาทำการสืบสวนจับกุมขบวนการปลอมใบอนุญาตป.3แล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้5รายหนึ่งนั้นก็คือปอโอเนี่ยค่ะก็คือนายอภิสิทธิ์จันทร์คำที่ล่าสุดก็ก่อเหตุฆ่าตัวตายภายในบ้านพักนะคะหมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

0: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 น.เสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรัลบาทหลวงคริสตจักรแองกิกันประจำประเทศไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาทีดรัลจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาทีดรัลเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่ เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชูนัมเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมฟอร์ดแรฟเฟิลเซนต์แอนดรูคาทีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากาล็อกและภาษาบาฮาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกลิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโตส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในริมนางเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบในลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง การเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักสูตรและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เวลา10นาฬิกาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัท The Platinum Group จำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านลานตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรและพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชา

วนารามและวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองและวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 14:30 น.กองพันทหารสื่อสารที่13กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดอุทุกเขปสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาและวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดงหนองเป็ดและวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีเวลา 17:00 น.เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้บริษัท MT Dynasty จำกัดบริษัทบุญมีจันเฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลีโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดน้องคายเวลา 19:00 น.มูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรสดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนอนุบาลสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทั้งนี้ในวันพุธที่12สิงหาคม2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งเวลาการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย 2,325 จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธิ์และคณะและครอบครัวนางศาสิออนบัวรภาทั้งนี้ระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งโรงครัวพระราชทานที่บริเวณหน้าประตูอนงคลีลาประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนวัตถุดิบทั้งยังมีน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่ำวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมนี่ครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบแล้วใช่นะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สง27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก
2: ทำไงดีผมข่าว
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสืบนครบาล1แกะรอยขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดไอซ์จำนวนมากและกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันยังไม่มีผู้ต้องหาที่ยิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเข้ามอบตัวสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ตำรวจสืบสวนนครบาล1จับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดไอซ์จำนวนมากเตรียมนำเข้าใจกลางกรุงเทพแกะรอยนานกว่า5เดือนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงผลการปฏิบัติของกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1เปิดปฏิบัติการสกัดเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่หลังขยายผลคดีจับยาบ้ากว่า2ล้านเม็ดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดเตรียมส่งไอซ์ล็อตใหญ่จากจังหวัดสกลนครเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยใช้รถนำและรถลำเลียงเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ติดตามเครือข่ายดังกล่าวต่อเนื่องมานานกว่า5เดือนจนเมื่อวาน3มีนาคมพบเบาะแสที่มีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ชุดสืบสวนนครบาล1จึงวางกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มคาเซฟเฮาส์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและสามารถจับกลุ่มเครือข่ายขบวนการนี้เพิ่มอีก2รายพร้อมยาบ้าและไอซ์กว่า2ล้าน2แสนเม็ดจนถึงปัจจุบันสืบนครบาล1ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการนี้แล้ว4คนและยึดไอซ์พร้อมยาบ้ากว่า 4.29 ล้านเม็ดก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวนขยายผลเพื่อสาวถึงผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายเบื้องหลังต่อไปโดยพลตำรวจตรีธีรเดชระบุว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกของฝ่ายสืบสวนที่สามารถสกัดจับยาเสพติดได้จำนวนมากก่อนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบพฤติกรรมหรือพัสดุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่มีนโยบายล้มบัตรทองชี้ถึงเวลาต้องปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อกู้วิกฤตระบบสาธารณสุขหลังพบโรงพยาบาลรัฐขาดทุนมหาศาลเงินบำรุงหดหายกว่า 4.5 หมื่นล้านบาทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์สมเรื่องจีสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าระบบสาธารณสุขไทยขณะนี้กำลังเสี่ยงล้มเหลวจาก2วิกฤตหลักคือ1โรงพยาบาลรัฐขาดแคลนสภาพคล่องขั้นรุนแรงเงินบำรุงดิ่งจาก 60,000 ล้านบาทเหลือเพียง 15,000 ล้านบาทเท่านั้นจนต้องลดยาผู้ป่วย2คือปัญหาธรรมาภิบาลของสปสช.ที่ผูกขาดบอร์ดบริหารยาวนานกว่า20ปีอีกทั้งมีการจัดสรรงบประมาณผิดเป้าหมายตัดงบวัคซีนเด็กไปหนุนกองทุนย่อยจนงบรักษาผู้ป่วยวิกฤตไม่เพียงพอทางนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ชง6มาตรการปฏิรูปเร่งด่วนได้แก่1เพิ่มงบประมาณให้สะท้อนต้นทุนจริง2จัดลำดับการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า3ตั้งกองทุนสุขภาพปฐมภูมิเน้นการป้องกันโรค4รื้อระบบที่มาบอร์ดสปสช.ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้5หยุดเพิ่มสิทธิประโยชน์หากไม่มีงบที่รองรับและ6แยกงบเงินเดือนบุคลากรออกจากงบเหมาจ่ายรายหัวทางนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบกองทุนให้โปร่งใสและรักษาระบบหลักประกันสุขภาพให้ดูแลคนไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไปและสามารถตรวจสอบได้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: ปิดท้ายที่พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าว
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดรักสลักใจนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวของชีวิตยอดรักสลักใจตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็จนเป็นนักร้องที่โด่งดังนะครับหลายท่านฟังเพลงนี้และทำให้ระลึกนึกถึงแล้วก็คิดถึงแล้วก็สงสารยอดรักสลักใจนะครับยอดรักนักร้องยอดรักสลักใจส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในภาคกลางคืนคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์นะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้เขาบอกว่าภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับก็ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับยัดเพียงยัดยาครับสุภสิทธิ์มาเจอยัดเพียงยัดยานะครับ3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้เหมือนกับทุกๆคืนนั่นเองนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วก็มีสาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพนี่มาฝากกันนะครับยัดเพียงยัดยาครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราวเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแล้วก็ชั่วโมงที่3กับหลากหลายสไตล์ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับผู้สร้างสรรค์รายการของเรานะครับก็คือสุดยอดสุนทรไพรบรรณกายตราสุภสิทธิ์ไลวิชั่นยาแก้กระใสเส้นตรารุ่งฝาโอสถแล้วก็วิสสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจะเต็ม24ชนิดผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับและท่านก็สอบถามสุภสิทธิ์ว่าทำไมเดี๋ยวนี้สิงแคบสิงแห้งก็หลายท่านก็บอกว่าโดยเฉพาะนักจัดรายการเนาะซึ่งสนิทชิดเชื้อกับดีเจสุภสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าเกิดจากการพักผ่อนน้อยนั่นเองฮะก็บอกสุภสิทธิ์นะว่าจะนอนนี่ก็ดึกฮะแล้วก็ตื่นเร็วฮะทำให้ซุ้มเสียงอาจจะแหบใจแห้งและก็เป็นแบบนี้แทบทุกวันเลยทีเดียวนะครับเป็นว่านะครับก็อย่านะซีเรียสเนาะก็จากการใช้เสียงเยอะจากการพักผ่อนน้อยแต่ว่าที่จริงสุภสิทธิ์ก็บอกพักผ่อนเพียงพอสำหรับสุภสิทธิ์นั่นแหละนะครับเป็นว่าซุ้มเสียงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์ต้องการมาทักมาทายมาสื่อมาสารกับญาติเพียงญาติยานั่นเองนะครับถ้ารอให้เสียงดีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดรายการกันพอดีฮะก็เป็นอันว่ายัดเพียงยัดยาครับนะบางช่วงเสียงอาจจะแจ๋วสายบางช่วงอาจจะแหบจะแห้งบ้างต้องขอประทานอภัยสำหรับยัดเพียงยัดยาทุกท่านนะครับช่วงนี้โปรแรงนะสุภสิทธิ์ได้รับการชมเชยจากยัดเพียงยัดยากับโปรโมชั่นของวิสซอนเนี่ยดูแลดวงตาพอ3แถม1 4กล่องจาก 2,700 บาทเหลือ 2,500 บาทยัดเพียงยัดยาซึ่งเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อบอกว่าเอาบ้างลดบ้าง บอกว่าระยะทางสั้นๆในระยะเวลาสั้นๆคือถึงวันที่5มิถุนายน2569เนี่ยบอกก็ยังดีสุภสิทธิ์เป็นว่าดังนั้นยัดเพียงยัดยาครับโปรโมชั่นนี้รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนเลยนะวิสซอน
3/1 4 กล่อง 2,700 บาทบำรุงสายตานะครับและที่สำคัญย้ายเพียงยาทุกท่านเลยที่เอามาทานกัน

กล่องนั้นยังราคาคงเดิมคือ900แต่มันคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆแล้วล่ะวิสซอนเนี่ยตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนนะปวดตาเครื่องตาคันตาน้ำตาไหลตาเพชรแสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาสูงเอ็นได้ตาเสื่อมเจ้าประสาทตาลุล็อกประวันคือตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนแต่เป็นเด็กต้องทานวิสซอนนะครับทานเม็ดเดียวก่อนนอนบอกว่าหลายท่านบอกทานแล้วหลับดีจังเลยสุภาษิตทำให้ได้พักผ่อนสมองและก็ดวงตาของท่านนี่แหละนะครับบอกไม่เคยนอนหลับขนาดนี้มาก่อนนอนรวดเดียวเลยฮะเออสุภาษิตเดี๋ยวต้องเอามาทานด้วยที่จริงตาสุภาษิตก็ไม่เป็นอะไรมองชัดเจนดีแต่ว่ามีช่วงหนึ่งซึ่งตามีปัญหานั่นแหละก็มาทานแล้วก็ปรากฏว่าดีไม่ต้องเสียเงินฮะนัดทำ MRI ละนะคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเนี่ยในการตรวจระบบดวงตาเนี่ยขนาดเบิกได้เนี่ยต้องควักเงินเป็นหมื่นสองหมื่นฮะปรากฏว่ามาทานวิสซอนตาดีขึ้นนะครับกล่องเดียวเราก็ส่งนะครับส่งให้ฟรี2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ3กล่องแถม1กล่องจาก 2,700 เหลือเพียง 2,500 บาทรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะบริษัทเคนจิกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภสิทธิ์ได้รับนะลิขสิทธิ์1เดียวให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเข้ามาปีที่10แล้วนะครับส่วนผสมนะสารสกัดนั้นยังคงเดิมมาตรฐานเหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายกาแฟหวานจุติลินอร่อยจนจิตใจใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอเลสเตอรอลที่กิสลายใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันลูกหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ว่าทำให้ดื่มได้หลายท่านบอกว่าตั้งแต่เป็นเบาหวานความดันไขมันคุณหมอก็ห้ามดื่มกาแฟบอกกาแฟดื่มมาตลอดชีวิตพอให้หยุดดื่มพอเห็นคนอื่นดื่มเนี่ยมันช้ำใจเหลือเกินอยากจะดื่มมาดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟได้เลยใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดเนี่ยสกัดคาเฟอีนอย่างเหมาะสมไม่มากไปแล้วไม่น้อยไปขนาดพอดีใจไม่สั่นไม่ปวดหัวต้องเป็นกาแฟที่อร่อยด้วยนะมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวร่มสมใจสายตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็กวัดสกัดส่งเสริมความจำมีตังค์ทางเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลเป็นล้านจริงๆล้าน100,000บาทมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วฮะมีเห็นลิ้นจื้อสงกะหรี่เป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีบอกว่าส่วนผสมแพงๆทั้งนั้นแหละสุภสิทธิ์ใส่ครบไหมใส่ครบตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันเพื่ออะไรครับเพื่อย้ายผิงย้ายยาวไปทานแล้วจะได้ดีคงเดิมเพราะว่าสุภสิทธิ์เนี่ยเป็นกาแฟผลิตมาเนี่ยยอดขายสูงมากถ้าเกิดไม่ดีเนี่ยยอดขายมันตกจะทำยังไงล่ะเพราะว่าย้ายผิงย้ายยาสัมผัสได้เพราะว่าไปทานแล้วมันดีจะภายในสุภายนอกหล่อสวยจะภายในสุภายนอกมันสร้างความเปลี่ยนแปลงเยอะมากฮะนะไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องฮะ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ไม่แพงเลยได้สารสกัดดีมีคุณภาพสูงฮะสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับมาตรฐานจริงๆกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีอร่อยด้วยกลิ่นย้อยจนใจด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1 2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านหลายท่านบอกไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยไม่มีเรื่องมีแรงไม่มีกำลังวังชาหลายท่านบอกว่าไม่ได้ดื่มแล้วดูมันซุบมันซีดมันโสมไปนะเอากลับมาดื่มเหมือนเดิมเถอะให้รางวัลกับชีวิตของตัวท่านเองกับกาแฟเทียนฉายกาแฟนะครับแล้วก็สูตร1สูตร2อย่าลืมนะสูตร1สุภสิทธิ์ไลวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองไว้กลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยไม่เป็นสรรพคุณในบำรุงธาตุนะครับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะบรรเทาอาการดูแลร่างกายขับเสมหะด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วย

นะครับแล้วก็บำรุงร่างกายด้วยนะครับให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมเพศชิงให้เกิดความสมดุลแข็งแกร่งแรงทั้งหญิงทั้งชายกลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งนะเมื่อทานสูตรหนึ่งสุภาษิตเลวิชั่นฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะมาทานเลยรีบมาทานแล้วก็ท่านหญิงเขาสู่วัยทองวัยกลางคนทุกเพศทุกสำหรับท่านหญิงเนี่ยไว้หมดประจำเดือนด้วยเนี่ยมันวุบวับตามร่างกายและจิตใจฮอร์โมนเอสโตรเจนหยุดการผลิตเนี่ยมันวุบวับที่เคยผ่องใสก็กลับมาหิวเฉาเนี่ยมาทานเลยนะครับและถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันไปตรวจรักษาโรคโรงพยาบาลรับยาคุณหมอมาทานมาฟื้นฟูร่างกายด้วยสุภสิทธิ์เลวิชั่นกระปุกสีแดงสูตรหนึ่งเนี่ยทาน2แคปซูลก่อนนอนนะครับแล้วมารู้จักกับสูตร2นะครับกระปุกสีน้ำเงินเป็นยาแก้กระสายทางแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาใช้รักษาการผมแห้งแรงน้อยปวดเมื่อยตามเส้นท้องผูกอาการปวดเสียดในอกในท้องเขาเรียกว่ากระสายก่อนประกอบด้วยสมุนไพรริตร้อนขับลมไม่ว่าจะเป็นตรีกระตุกรากเจตมูลเพลิงแดงสะขานขิงดีปรีเถาวัลย์เปลี่ยงนะครับเขาเรียกว่ายากระสายเส้นบำรุงธาตุแก้ตัวสั่นและลดอาการปวดแล้วก็อาการตึงเส้นนะครับแล้วก็เป็นยาแก้ลมด้วยนะครับซึ่งมีหัสคุณแก่นแสมสารรากส้มกุ้งสมอวิเภกสมอไทยเทียนดำเทียนขาวแล้วก็มีลูกและดอกจันทร์การภูนะครับแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยด้วยนะครับนะปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดไหล่เกาต์รูมาตอยเนี่ยผลจากดีปรีเงาขิงรากชาภูแล้วก็เถาสะขานรากเจตมูลเพลิงเถาโคครานเถาวันเปลี่ยงมีครบฮะนะในสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยมันดีฮะหลายท่านบอกว่าฉับเรื่องมือปลายเท้ากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิกกระปอยผิวหนังสีเหลืองอุดไปผมไปสะสนเกินเนี่ยทานเลยสูตร2เนี่ยก้าวขาไม่ขึ้นไปได้ไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยปวดลึกเจ็บลึกทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะทานก่อนอาหารเช้าเย็นนะ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันนะครับ2สูตรร่วมกันเลยนะครับหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ขึ้นบันไดไม่ได้ทาน2สูตรร่วมกันหลายท่านสั่นไปทั้งตัวเนี่ยหลายท่านนอนไปผักเป็นปลาเลยนะครับก็ดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้นะครับทานทั้ง2สูตรครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นอยากได้อะไรมากน้อยเราส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศเลยท่านสะดวกโอนก็โอนมาจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาเลยนะครับพรุ่งนี้7-8โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อได้ทุกวันทั้งวันเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั้งประเทศครับ0836931999นะครับไปเพลินเพลงเพาะๆกันเลยครับข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณอีกสักครู่ตชด.ขอร้องเพชรโพธารามและก็แต๋วจ่าสาริกากิ่งทองครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอร์รี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: ายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: สั่งหลายหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไปเออ
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้า
0: ปัด
1: บ้านตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนา
1: ะ
0: มั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกกันนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเนาะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: เพราะลุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตามกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ล
2: ู
3: กกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนะเขาบอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันทร์อิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมืองสุวรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค่ะ
2: ส
3: วัสดีค่ะ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เออ
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะ คนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภูม
6: ิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภาพสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภาพสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาพสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

0: แข็งเลย
1: ที่ว่า
0: ก็ได้วิ่ง
1: เออพักกันไป
0: ใช่
1: เต่าหลับ
0: ถ้าเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาก็ไม่เจอก็อุ้มไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: แล้วกระต่ายก็ฉกงูแต่ชาวนาตาย
2: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉันหมดแล้วเน
3: ี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
0: ทำไม
3: ปวดหัว

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ช่อยนึกเอาทีมงานนายโยงนพลนนงปิดเบรกในชั่วโมงแรกรอสัญญาใจงดรังสีมันไปพักสักครู่ครับดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟเข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนชั่วโมงหน้าเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อก

0: เชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์สงเงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรักษ์ชัดๆชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะทนายความ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลเผยแนวทางการต่อสู้คดีกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมย้ำการเสนอพยาน60ปากไม่ใช่การยื้อคดีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ทนายความ44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลยืนยันแนวทางการต่อสู้คดีเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำการเสนอพยาน60ปากไม่ใช่การยื้อคดีแต่เพื่อให้ศาลได้รับฟังข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบด้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายนิธิละเอียดดีทนายความผู้คัดค้าน44อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลเปิดเผยภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดตรวจพยานหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงโดยระบุว่าแม้ผู้คัดค้านแต่ละคนจะมีข้อต่อสู้และเหตุผลแตกต่างกันในรายละเอียดแต่ไม่มีความขัดแย้งในการดำเนินคดีและยังคงมีแนวทางการต่อสู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับพยานผู้คัดค้านที่ศาลอนุญาตจำนวน60ปากแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้คัดค้านผู้ที่มีความรู้เห็นข้อเท็จจริงในคดีและนักวิชาการซึ่งจะใช้ข้อมูลทั้งด้านข้อเท็จจริงและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้คัดค้านโดยรายชื่อของนักวิชาการยังอยู่ระหว่างการคัดเลือกและจะเปิดเผยในภายหลังโดยรายนิธิยังระบุว่าเดิมฝ่ายผู้คัดค้านเสนอพยานมากกว่า80ปากจะได้ปรับลดลงเหลือ60ปากหลังตัดพยานที่ซ้ำซ้อนและเป็นประเด็นที่ศาลเห็นว่าไม่จำเป็นพร้อมยืนยันว่าการเสนอพยานจำนวนมากไม่ใช่การยื้อคดีแต่เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงความเห็นและพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างครบถ้วนซึ่งศาลก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ส่วนประเด็นหลักในการต่อสู้คดีจะมุ่งพิสูจน์ว่าอดีตส.ส.พรรคก้าวไกลทั้ง44คนไม่ได้กระทำการใดที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงขณะที่ลำดับการนำพยานเข้าสืบรวมถึงรายชื่อผู้คัดค้านที่จะเบิกความด้วยตนเองยังต้องหารือภายในทีมกฎหมายก่อนแจ้งต่อศาลในโอกาสต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: กรมศิลปากรส่งมอบผลงานอนุรักษ์เอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหลังใช้เวลาดำเนินงานกว่า1ปี3เดือนพบสมบัติล้ำค่าคัมภีร์ใบลานเก่าสุดสมัยอยุธยาตอนปลายอายุ307ปีคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
5: นางสาวกนิษฐาโชติกาวนิชรองอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานแถลงข่าวส่งมอบผลงานอนุรักษ์จัดเก็บเอกสารโบราณวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารซึ่งกรมศิลปากรโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับวัดจักรวรรดิตั้งแต่วันที่24เมษายน2568ถึง6กรกฎาคม2569ระยะเวลารวม1ปี3เดือนเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรคณะสงฆ์และประชาชนผลจากความสำเร็จในครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดระบบครั้งที่ใหญ่ที่สุดกลางกรุงในการอนุรักษ์จัดเก็บและจัดทำทะเบียนตามหลักวิชาการทำให้ได้คัมภีร์ใบลานมากถึง 2,374 เลขที่รวม 15,137 ผูกและหนังสือสมุดไทย75เล่มจากการสำรวจยังพบคัมภีร์ใบลานที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในสมัยอยุธยาตอนปลายคัมภีร์นี้มีอายุมากถึง307ปีรวมถึงคัมภีร์ใบลานหายากสมัยธนบุรีอายุ249ปีและ247ปีคัมภีร์ใบลานสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7ประมาณอีก
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิสอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีเนาะสุภาษิตก็ไม่อยากเจอเนาะแสดงว่าต้องพิพาทกันแน่นอนเลยระหว่างคู่กรณีและก็ตัวเรานะดังนั้นไม่อยากพิพาทกับใครเนาะนะโดยเฉพาะเนี่ยขับรถเนี่ยจะมีข้อพิพาทกันนะฮะระหว่างนะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยกับคู่กรณีกันถ้าเกิดอุบัติเหตุนะเรื่องราวของความรักเหมือนกันนะกับบทเพลงที่ชื่อว่าบ่อยากเจอหน้าคู่กรณีมนแคนแก่นคูนส่งมอบพยัดเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและนำพามิตรรักรายการเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับหลังจากจบชั่วโมงแรกพันพูดไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วนะยาเพียงยาที่ติดตามรับฟังมาเป็นประจำเนี่ยจะรู้สรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็หลายท่านก็ซื้อกันไปทานเองหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็หลายท่านก็ซื้อนะเอาไปให้ตัวท่านเองได้ทานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รูปฟ้าสดสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รูปฟ้าสดแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็วิซอนด้วยช่วงนี้โปรแรงนะวิซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่องจาก 2,700 ถึง 2,000จาก 2,700 เหลือ 2,500 บาทนะครับบอกว่าโปรนี้มีถึงวันที่5มิถุนายน2569หรือไม่กี่วันแล้วรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนอย่างน้อยก็ประหยัดเงินกันไป200นะถ้าท่านฟังซื้อกล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมฮะราคาเท่าเดิมนะครับ1กล่อง2กล่องราคาเท่าเดิมถ้าเกิด2กล่องเนี่ย 1,800 บาทไปแล้วเพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่ม700อ่ะก็จะได้ถึง4กล่องนะยัดเพียงยาครับโปรโมชั่นนี้ไม่มีย้อนหลังนะคือว่ามีจะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งสุภสิทธิ์จัดโปรโมชั่นตรงนี้เพื่อเป็นการตอบแทนยัดเพียงยาทุกท่านนะครับบอกก่อนจะบอกสรรพคุณก่อนจะบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มีข่าวสารมาฝากหลายท่านบอกว่าข่าวเมื่อตอนกลางวันนะเขาบอกว่าเกิดเสียงปืนดังใกล้กับทำเนียบขาวของประธานนาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำรวจตรึงกำลังแน่นเลยเจ้าหน้าที่นะตรึงกำลังแน่นนะมีผู้ถูกยิง2รายเมื่อเกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดบริเวณใกล้ทำเนียบขาวทำให้เจ้าที่ระดมกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่รักเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยประธานาธิบดีทำอยู่ในทำเนียบขณะเกิดเหตุด้วยเบื้องต้นมีผู้ถูกยิง2รายนะครับข่าวสารก็คือว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่23พฤษภาคม2569เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเปิดเผยว่ากองกำลังตำรวจและก็ฝ่ายรักษาความมั่นคงระดมกำลังเข้าปิดล้อมทำเนียบขาวเมื่อเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบริเวณดังกล่าวแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มีผู้ถูกยิง2รายจากการเผชิญหน้ากับหน่วยอารักขาของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นใกล้กับทางแยกถนนเพนซิลเวเนียตัดกับถนนตะวันตกเฉียงเหนือที่17โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

ออกทำเนียบขาวทั้งหมดขณะที่กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิเนชั่นแนลการ์ดนะครับเนชั่นแนลการ์ดกันไม่ให้นักข่าวเข้าไปขณะนี้ FBI ได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วและกำลังสนับสนุนหน่วยอารักขาประธานาธิบดีในการรับมือกับเหตุยิงกันใกล้กับบริเวณทำเนียบขาวนะครับนี่คือนายเคสพาเทลผู้อำนวยการสำนักสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI นะโพสต์ข้อความนี้นะครับด้านนายเรดเอเดียนนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาบอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตอนเกิดเหตุพอดีโดยเล่าว่าพวกเขาได้ยินเสียงปืนดังประมาณ 20-25 นัดซึ่งตอนแรกฟังดูเหมือนเสียงจุดพลุแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงปืนจากนั้นทุกคนก็เริ่มวิ่งหนีออกอย่างโอลมานผู้สื่อข่าวบริเวณสนามหญ้าฝั่งทิศเหนือของทำเนียบขาวในเวลานั้นนะเขาบอกว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้รีบวิ่งหนีและเข้าไปในเข้าไปหลบภายในห้องแถลงข่าวโดยเซนนี่เซลิน่าหวังสุภาษิตกระดูข่าวผู้สื่อข่าวสำนักข่าว ABC News ซึ่งกำลังอัดคลิปวิดีโอเพื่อลงโซเชียลมีเดียในจังหวะที่เกิดเหตุยิงกันพอดีสามารถบันทึกเสียงปืนเอาไว้ได้ขณะที่เธอรีบหมอบลงกับพื้นด้านโฆษกของหน่วยอารักขาประธานาธิบดีโดนนั้นทำส่งข้อความสั้นหรือ SMS ถึงสำนักงาน AFP ว่าทางหน่วยงานกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับหลายท่านทราบข่าวมากกว่านี้อีกนะครับหลายท่านก็ภาวนาเนาะนะเรื่องราวของโดนนั้นทำนะมีการลอบยิงไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่ครั้งที่2เนี่ยถึงไม่ได้รอบยิงก็ตามทีแต่เกิดเหตุใกล้ๆนั้นนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาบอกคนรักเป็นร้อยฮะคนเกลียดเป็นล้าน นะข่าวสารตรงนี้นำมาฝากกันนะครับมาพูดถึงร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสุดยอดสุนภัยรุ่งกาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตากาแฟทินชัยกาแฟร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์จากแก้วลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้พบขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถณตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างนะครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพานิคมมีเฉพาะกาแฟทินชัยกาแฟแล้วก็ร้านจิ้งจกแดงโชคแขกตาครีนครสวรรค์นะครับมีร้านจำหน่ายประมาณนี้นะครับใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์โดยตรงเลยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะพูดจะคุยพร้อมจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจะบรรยายสรรพคุณเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่0836931999เนี่ยสุดหนึ่งบนวงการสุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2รูปฝาโอสถบรรเทาการปวดไม่เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเนี่ยโปร4แถม2นะโปรแรงเนี่ย4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับวิสซอนดูแลดวงตา3แถม1 4กล่อง 2,500 บาทจาก 2,700 บาทโปรโมทวันที่5มิถุนายนนะ2569อีกไม่กี่วันแล้วส่วนกาแฟเทียนชัยกาแฟ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนโทรมาที่0836931999ช่วงนี้คนนิยมกันมากเลยวิซอน4กล่อง 2,500 นะครับขอบคุณพี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยาเอาเต็มโปรเลย4กล่องสำหรับวิซอนดูแลหนุกตา 2,500 บาทครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์พลังนกโพทองอ่างทองกาแฟทินแฉกกาแฟ2กล่อง500บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาล2พี่น้องตำบล2พี่น้องสุพรรณบุรีวิสซอน4กล่อง 2,500 บาทนะครับหลวงพี่พระธวัชชัยกุณฑลรัตน์วัดตาลันเหนือต
ตนตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยาวิสันสีกล่อง2,500 บาทคุณพี่อุดมเจกะ

0: ูนน้ำตาลอินบุรีสิงห์บุรีวิสซอน4กล่อง 2,500 บาทคุณเพียงนภารัตนาโพสันเจ้ารงทวิสิตชัยชันจวังทองวิสซอน4กล่อง 2,500 และกาแฟ5กล่องทั้งหมด 3,500 ครับพี่สองคนบุญประเสริฐต้นแม่ลานนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าเล็กสวนนาศูนย์โคกโหเท่าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชร์กาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณแม่สมมั่นจิตคุณแม่ของคุณพี่สุนัยเมืองขวัญใจนะครับตัวแทนประกันชื่อดังสุพรรณบุรีตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสุด1สุด2รวมกัน6กระปุก 1,400 บาทคุณพี่เพ็ญพันธ์แดงทองดีตำบลท่าสารามพึ่งลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตำบลคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณพี่สมจิตกองจันทร์หนองหัวโพหนองแสงสระบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณสุพรรณีบุญชุ่มหนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่พยนต์วรรณประกอบตำบลบ้านหม้ออำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่มานิดเติมแก้วโดนหัวไผ่อำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนแฉกกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับที่เหลือยกย่อยไปประกาศในวันพรุ่งนี้ยัดเพียงยัดยาครับอย่าได้อะไรอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้7โมงเช้าโทรเข้ามาสอบถามให้ซึ่งสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วเราจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับไว้วางใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงเขาเรียกว่าตรงปกไม่โกหกไม่จกตามีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถวิสซอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนแฉกกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตสารจัดเต็มล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งจะซื้อตามโปรโมชั่นเราก็แถมเงินทองเป็นของมีค่านะครับซื้อมากซื้อน้อยตามกำลังทรัพย์ของญาติเพียงญาติยาครับสุภสิทธิ์เข้าใจนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับโรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์พี่ชโอดซึ่งทานวิสซอนนะและจะมีคุณพี่มาลีสคุณพี่ละอีฮิรันลุงสิซึ่งในบทสัมภาษณ์จะบอกว่าจะทานคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2แต่สุภสิทธิ์ให้เข้าใจตรงกันว่าเป็นสุด1สุด2นะครับ
1: เธอมีชีวิตที่ดีแต่ส่วนฉันนั้นมีแค่ใจถึงเธอคือ
0: ฟังกันเลยนะครับคนที่ใช้ได้แค่มองไผ่โพสะท้อนเดี๋ยวมีลำไยไหทองคำผู้สาวคาระรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณภาพดีนะครับกาแฟชินชัยคอฟฟี่พี่ใบเกียรติละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหมาเลยจ้ะยูล็อกเนี่ยนะรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสงบเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่ไอ้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งกินกันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบพระคุณที่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
1: จังหวัด29/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
2: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาวสักการะยังไม่หมดครับผม
3: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสัก2ชุดน่ะ
2: 2กล่องเหรอฮะ
3: 2ชุด2ชุด
2: 2ชุดนี่คืออะไร
3: กล่องทั้งแถมอ่ะ
2: 8กล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
3: สั่ง2ชุดจ้ะ
2: ครับ8กล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
3: ให้เขาด้วยชุดนึง
2: เหรออ๋อๆๆ
3: ค่ะ
2: 5
3: แล้วก็ชุดนึง
2: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
3: เจริญจ้ะ
2: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
3: ตาเป็นต้อจ้ะ
2: ต้ออะไรครับ
3: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
2: ครับผม
3: กระดูกสะพายก็เป็นต้อเนื้อ
2: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
3: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
2: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
3: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
2: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
3: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
2: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะพ้ายล่ะครับที่ลูกสะพ้ายตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้ว
3: อ๋อเป็นต้อเนื้อจ้ะ
2: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะพ้ายต้อเนื้อดีขึ้นเน
3: า
2: ะ
3: ยังไม่เคยกินเลย
2: อ๋อลูกสะพ้ายยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
3: ไม่เคยกินเลย
2: ครับ
3: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
2: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
3: ่ทับเจริญจ้ะ
2: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
3: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
2: 40หมู่8ตำบลครับ
3: จ
2: ้
3: ะ
2: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
3: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
2: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
3: จ้ะจ้ะ
2: ขอบพระคุณ
3: มากเลยจ้ะ
2: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
3: ค่ะสวัสดีจ้ะ
4: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ลำเพลินวงศกรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่า Avenger ในใจน้องนะครับก่อนหน้านี้ผู้สาวขาเลาะลำไยไหทองคำและก็ฟังสปอตกาแฟเทนแชร์กาแฟวิซอนดูแลดวงตายาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นเรียกง่ายๆว่าสูตรหนึ่งเนาะหรือยาแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถเรียกง่ายๆว่าสุด2นะครับญาติเพียงญาติยาครับบางท่านนี้โทรเข้ามานึกตั้งนานฮะผมมันเรียกยากอ่ะเรียกยากเนาะเอาสุด1สุด2อ่ะสุด1กระปุกสีแดงสุด2กระปุกสีน้ำเงินเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็สื่อสารกันได้แล้วล่ะครับเนาะก็ญาติเพียงญาติยาครับนะมีเรื่องจะเล่านะฮะนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องที่แต่งเล่าเรื่องส่งมาต่อมาเรื่อยๆนะครับเขาบอกใบสัญญาที่ไม่ใช่ยานั่นคือเสียงไอแห้งๆเป็นเพื่อนมาหลายวันแล้วจะไปโรงพยาบาลก็ท้อใจกับภาพผู้คนเบียดเสียดการรอคอยที่ยาวนานเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเลี้ยวเข้าคลินิกเล็กๆใกล้บ้านนะครับหมอหนุ่มใหญ่ดูท่าทางสบายๆถามคำถามพื้นฐานว่าอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคือเรื่องเรานะทำงานอะไรนะครับนี่คือเรื่องเรานะเขาบอกว่าตอบว่า60แล้วครับเกษียณราชการแล้วนะครับหมอพยักหน้ารับคำว่าอ้อเกษียณแล้วแล้วประโยคต่อมาก็ทำให้ใจหายวูบนะหมอเขาพูดบอกว่าคนไข้รู้ไหมช่วงคนที่ตายมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละคืออายุ60ถึง70ว่างงานไม่มีอะไรทำเงินก็เหลือน้อยบอกว่าคนที่เข้าไปคนไข้ก็บอกว่าเอ้าอุทานในใจนี่มันคลินิกหรือสำนักดูดวงกันแน่แต่คุณหมอไม่รอช้าพูดต่ออีกด้วยท่าทีเรียบเฉยยากินไปก็ไม่หายหรอกพ่อหมอพ่อของหมอยังตายเลยอึ้งแหละคราวนี้นะคนไข้อึ้งจนพูดไม่ออกสองประโยคนี้มันอะไรกันหมอคนนี้เป็นแบบไหนแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนโทนเสียงอย่างรวดเร็วเอางี้เดี๋ยวหมอจ่ายยาให้แต่หมอแนะนำให้ไปเขาเน้นเสียงตรงคำว่าแนะนำอย่างจงใจหารองเท้าผ้าใบดีๆสักคู่เดินทุกเช้าเดินเยอะๆหมอจ่ายยาให้ถุงหนึ่งมีทั้งยาไอยาแก้ไอแก้อักเสบยาขับเสมหะยาแก้ไข้ก็บอกว่าไม่มีไข้ก็ไม่ต้องกินฉันจ่ายเงินไป 2-3 ใบแดงในมือถุงในมือก็ถือถุงยาหนักอึ้งแต่ในใจกับก้องไปด้วยคำพูดของคุณหมอกินก็ไม่หายและก็หมอบอกพ่อหมอยังตายเลยความสงสัยตีกันไปมาบอกว่าจะกินดีไหมหลังจากคลินิกคำพูดเหล่านั้นยังคงก้องในหูมันเป็นเหมือนผนังกั้นระหว่างฉันกับถุงยาใบนั้นไม่ต้องกินยาเช้าวันรุ่งขึ้นคนไข้ก็เลือกหยิบรองเท้าผ้าใบคู่ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ใส่แล้วเดินตามคำแนะนำของหมอไม่ใช่เพราะเชื่อคำขู่เรื่องความตายหรือเรื่องยาไม่หายแต่เหมือนถูกท้าทายลองดูซิว่าจะหายไหมโดยไม่พึ่งยาฉันเริ่มเดินทุกเช้าเดินเยอะขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยวันแล้ววันเล่าแล้วทุกคนรู้ไหมครับมันได้ผลเสมหะที่เคยเหนียวข้นในลำคอและอาการไอที่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆทุเลาลงอย่างช้าๆอาการไอก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ยาในถุงยังคงถูกเก็บไว้ในตู้ไม่ได้ถูกแกะออกมาแม้แต่เม็ดเดียวนะครับนี่ก็คือว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่หมอบอกใบ้ป่าว่าออกกำลังกายดีที่สุดแล้วก็นะทานอาหารการกินให้ดีที่สุดนะดูแลสุขภาพกินนอนหลับให้เป็นเวลาตรงนี้แหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเกิดทำไม่ได้อย่างไรฮะหยุกยาผิดพันเสริมหาและกาแฟทินชัยกาแฟช่วยท่านได้โทรมานะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวช่วยเป็นธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปลอมเป็น
ไม่มีสารเสพติดนะสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รูปฟ้าโอสถกาแฟเทนชัยกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตาปิดเบรกในชั่วโมงที่2จินตราภูลาภใจช้ำที่คำชะโนดจบไปจบที่การเวลาไปพักสักครู่ชั่วโมงหน้ามีเพลงหลากหลายสไตล์ให้ยอดเพลงยอดยาได้มีความสุขความสำราญอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ด็อก

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เงียบ27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับ ดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหารไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคน

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999 ุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกความแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรีบุรุษกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรีแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็วิสอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเดียวก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทย้ายเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลุ้นแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทางไลน์สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทางไลน์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดราคาแถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพื่อนเพื่อนจะเรียนใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าผ่านป้าจุบันข้อปุลุงสมัยป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีณรงค์ชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิ์ที่สภาพบวมงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตายเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอำเภอไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบุญโพรังนพโพทองอ่างทองพี่เพชรทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองที่คมสร้างตัวเองเพิ่มมารุบรี

ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภาษิตขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภาษิตโฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะมาเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีนายงนภงนนงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก่
1: มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืนแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันก็กินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี
1: ่ก็น่ะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูทอทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาดที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะทึ่งใจเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ย
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม
1: ด
0: ีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินฉันงมแล้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกระพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้ห้องอะมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยต้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำคือศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะนี่หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาปวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะ
0: อย่าสวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าสัมพันธ์ปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะขอบคุณ

0: แล้วไงว่าหลับตื่นหลับตื่นไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย

0: เดี๋ยวเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาอีก
1: ตาเองอีกโย่งโย่งพอแล้ว
2: พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
2: ้เพิ่งใช่ละ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
2: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
2: จ่ายไล่ที่ฉัน500แกไม่จ่าย
0: ก็เดี๋ยว

0: ขโมยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่อะ
1: ไม่ใช่
2: แล้ว
0: เขาเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: อ้าวแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่
1: ของฉันไม่มีฉันไม่เคยใส่อะ
0: หรอ
1: เออ
0: เขาอะไรไม่ใส่กางเกงใน
1: ใส่ทำไมแล้วเวลาถอด

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันๆนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าผ่านเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575 0785575
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชาชาชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชะโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผล

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
0: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
6: 081-290-1691 081-290-1691
7: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
8: ผมชื่อร้อยตรีธันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
9: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
4: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
10: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
7: ความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
6: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศเลยนะจ๊ะ
0: สวัสดีทุกท่านทุกสถานี
1: ครับวอทสปอร์ต711สิ
0: วสป711จังหวัดลพบุรี
1: วสป1449ชุมพร
0: แล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงษ์จังหวัดปราจีนบุรี
1: จส1กรุงเทพ AM 657
0: ใช
1: ่แล้วก็วิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรี
0: จทล1197
1: แล้วก็มีตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนะ
0: นครศรีธรรมราชเนี่ย
1: ครับแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: 97.75
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ได้ฟัง2ชั่วโมงเองเนาะ
0: ฟังกัน
1: 8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะ
0: อืม
1: เออ8นาฬิกาถึง9แล้วก็10ถึง10 9นาฬิกา10นาทีไม่ได้9นาฬิกาถึง10นาฬิกาไม่ได้อ่ะเออพี่ตงยังไงเนี่ย10ถึง11มันเว้นไปชั่วโมงนึงเหรอต่อชดนครศรีไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่กาญจนบุรีต้องต่อกันนะทุ่งสงออกอากาศเวลา8ถึง10อ๋อแต่ที่กาญจนบุรีนี่เท่าไหร่กาญจนบุรีกาญจบุรีกาญจนบุรี8ถึง10ครับนี่8ถึง10 10ถึง11ต่อชดกาญจนบุรีนะเคยไปแม่กาญจนบุรีอ่ะ
0: ไปล่องแพอยู่ชอบล่องแพ
1: ครับผมเดี๋ยวยังงงๆอยู่นะเนาะพี่เนาะพี่น้องกาญจนบุรีครับพอดีฝากเรื่องนิดนึงนะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะพอดีพักพวกเพื่อนฝูงผมเนี่ยไม่รู้มันทำบุญด้วยอะไร
0: เป็นไงอ่ะ
1: ภรรยาตายซะแล้ว
0: โอ้อ้าว
1: กำหนดชาปนกิจศพคุณเสวยกวยมั่งเลยที่วัดทุ่งลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี 19:00 นสวดพระอภิธรรมนะครับแล้วก็วันที่5นะครับวันที่5สิงหาคมนี่ก็ 16:00 นประชุมเพลิงนะครับภรรยาของร้อยตีเอาลืมชื่อซะแล้ว
0: ร้อยตร
1: ีสมจิตกล้วยมั่ง
0: อ๋อ
1: นะครับสังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่9จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทีแรกว่าจะไปร่วมงานเนี่ยมันไม่มีคนขับรถให
0: ้
1: เดี๋ยวเจอกันวันที่6พฤศจิกาแล้วกันน่ะงานวันที่6 7 8นะ6 7 8 3วันเลยนะครับที่กาญจนบุรีนะเอ้ามาคุยเรื่องของเราต่อสิน
0: าน
1: วันนี้ใครคอยคุณปีดาอยู่ไม่ต้องคอยนะฮะ
0: วันนี้ไม่ไปไหนนะ
1: ไม่ไปไหนนอนนับตังค์อ
0: ยู่ที่โคกตูมไปซื้อได้ที่โคกตูม
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะไปนู่น
0: ที่ไหนอ่ะ
1: วัดประดับวัดประดับรายการเราเนี่ยคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งงงนะรายการที่ทุ่งสงกับที่กาญจนบุรีเพราะว่าเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะเนาะเอ๊ะบอกไอ้สองคนมันโฆษณาอะไรกันวะเนี่ย นี่คือรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างที่มีปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียว
1: ครับแล้วก็มีดึงรวง
0: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
1: รวมไปถึงเม็ดฟู่นะพี่น้องชาวนาใช้ได้เลย
0: เม็ดฟู่กรดอะมิโน
1: ครับคุณแม่อุบลเมื่อวานที่สั่งดึงรวงมา3ขวดนะนะครับ3ขวดเท่าไหร่อ่ะ 2,000 ใช่ไหมถูกไหม
0: ใช่
1: 2ขวด 1,500 3ขวด 2,000 น่ะ
0: ถูกต้อง
1: แม่บอกว่าวันนี้เอาอีก3ขวด
0: โอ้
1: ครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้สรุปเขายังไม่ได้ส่งให
0: ้วันนี้ส่งทีเดียวเลย
1: เดี๋ยววันนี้ส่งทีเดียวแล้วเม็ดฟูอีก3กล่องนะแม่นะ
0: เดี๋ยวส่งไปนะแม่อุบลนะ
1: ครับอยู่นครปฐม
0: โอ้คุณแม่คิดถึงนะ
1: นั่นเห็นไหมเราคิดถึงอีกแล้ว
0: คุณแม่อุบลเนี่ย
1: ครับ
0: ใจดี
1: ใจดีแล้วก็สั่งปุ๋ยไปตันครึ่งนะฮะงวดใหม่ถ้าเกิดสั่งสัก2ตันเนาะ
0: เป็นใหญ่อะ
1: ได้ฟรีครึ่งตันไง
0: เอาให้จะตัดสินใจก็เ

0: ไปเลี้ยงปล่อยทุ่ง
1: ก
0: ินอาหารอย่างดีครับกินหัวอาหารอย่างดีมีทั้งไก่อึไก่อึหมูอึวัวพันโคเนื้อนี่แหละครับที่เขารับประทานอาหารหัวอาหารดีๆทั้งนั้นดินไม่ดีดินเสียดินเป็นด่าน
1: ดินนิสัยไม่ดีเลวทรามนี่ต้องปรับสภาพดินกัน
0: ด้วยหรือว่าจะเป็นดินเป็นสนิมอะไรประมาณนั้น
1: นั่นแน่มันแข็ง
0: ปลูกอะไรไม่ขึ้นไม่เขียวเนี่ยคุณแม่บนบอกมามันขึ้นดีจังเขียวดีจังแต่มันไม่สูงถูกต้องครับถ้ามันสูงลมมามันพับไปเลยนะ
1: อ
0: ันนี้เขาเตี้ยหลงสารวันเนี่ยแต่ที่สำคัญที่สุดเขาจะได้เรื่องของความแข็งแรงครับสู้ลมนะอ้าวพูดแค่นั้นพ
1: อปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือ
0: ซื้อ1ตันมีของแถมนะเลือกเอาจะเอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้ได้
0: จะเอาดึงรวงก็ได
1: ้ดึงรวงก็ได
0: ้ให้มีเอาไว้เอาปุ๋ยลูกนึงก็ได
1: ้หรือจะเป็นปุ๋ยก็ได
0: ้เสื้อกับฮอร์โมนเราให้อยู่แล้วล่ะ
1: อันนี้แจกกันอยู่แล้ว
0: แจกกันอยู่แล้วนะฮะ
1: อ
0: ันนี้นะครับจะอยู่แห่งหนตำบลใดอยากได
1: ้
0: โทรหาลุงช้าง081-290-1691 หรือโทรหาลุงโชเล่081-924-4377081-924-4377
1: นะ
0: นะจ๊ะด้วยสิน
1: ะจ๊ะลิเกโชเล่ชาติรักเนี่ย
0: โอ้นี่แหละนะคราวนี้เตรียมรับงานเลยนะเป็นโชเล่ชาติรัก
1: ขอให้หางานกันบ้างนะ
0: เพราะว่าถ้าเป็นโชเล่พงษ์นรินทร์เขาบอกว่าไม่หาแล้วคณะนี้ไม่เคยได้ยินชื
1: ่อรู้จักโชเล่ชาติรัก
0: ผมได้ยินมาหลายคนแล้วโทรมาหาผมเนี่ยลิเกคณะใหม่แล้วไม่ใหม่หรอกเก่าดีแล้ว
1: ยี่ห้อเก่า
0: แล้วได้ไม่เอาแล้วถ้าโชเล่ชาติรักถึงจะหา
1: โชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์นี่แหละ
0: ไม่ต่อพงษ์นรินทร์ทีหลังได
1: ้นาน
0: เพราะถ้าเอาเป็นโชเล่พงษ์นรินทร์นี
1: ่
0: งานนี้เล่นเป็นกีฬาโอลิมปิกเลย
1: เราก็
0: เมื่อวานเป็นไงวอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลเราก็ชนะได้แชมป์มาเลทหนึ่งใช่ไหมเลทหนึ่ง
0: เลทที่หนึ่งใช่ไหม
1: ว
0: อลเลย์บอลระหว่างไทยกับเวียดนามเนาะ
1: แล้วก็มาวันนี้เชียงใหม่ในวันที่7-8-9
0: อันนี้เลทสองป่ะ
1: เลทสอง
0: อ๋อเราเป็นแชมป์เลทหนึ่งนะเขาเก่งกินสนามไม่รู
1: ้
0: เอาก็ยินดีปีดาปาโมดด้วยนะครับ
1: วอลเลย์บอลทีมชาติหญิงเนี่ยเก่ง
0: ไม่ได้ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาคเก้าสตูลเลยนะน่ะ
1: สวัสดีชาวสตูลด้วยความคิดถึงนะฟังกันแล้วโทรมาคุยกันบ้างว่าฟังกันอยู่นะ
0: ดีเจผักหวาน
1: แหมผักหวานไง
0: ผักหวานนี่น้องนิชาเนี่ยอย่าลืมนะ
1: คิดถึงนะ
0: โคปี้จะส่งมาให้ทั้งเราสองคนนั้นไม่ส่งคนเดียวไม่ได้นะ
1: โอ้โ
0: หเขาจะส่งโคปี้มาน
1: ิชาเหรอ
0: ครับก็คือโอเลี้ยงแหละเคยได้ยินไหมอ๋อ
1: เขาเรียกโอเลี้ยงเป็นเม็ดไง
0: เป็นร้านตามต้องเอามาคั่วอะไรเงี้ยนะ
1: อ๋อ
0: ปลาตัดแช่เย็นก็เป็นโอเลี้ยงเย็นแต่กินร้อนๆก็เป็นกาแฟร้อนประมาณนั้นนะ
1: ขอบใจ
0: วันนี้ภาคเหนือฝนตก 60% ครับ
1: ภาคเหนือ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60% ครับภาคกลาง40%ครับตกกาญจนบุรีกับราชบุรีนะ
1: 2จังหวัดเท่านั้นหรือไง
0: ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง160ครับตกที่ปราจีนบุรี
1: ระยองจันทบุรี
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันออก160ครับชุมพรเป็นเจ้าภาพครับ
1: มีฝนตก160ป่ะนะ
0: สุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสครับ
1: ราธิวาสด้วยนะ
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตก160ครับ
1: อันนี้ก็มีเยอะ
0: ระนองพังงาภูเก็ตตรังแล้วก็สตูล
1: 60% เนี่ยนะ
0: พี่บ้านฟังอยู่ที่ควนกาหลงอ่ะบ้านอุทัยใหม่
1: อ
0: ่ะฝนเยอะนะวันเนี้ยนะ
1: สตูลด้วยใช่ไหม
0: สตูลนะฮะกรุงเทพและปริมณฑลก็160ครับ
1: ฝนฟ้าเนี่ยนะ
0: ครับผมฝนฟ้ากัน
1: ตอนอากาศเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ม
0: าเรื่องของเขาไปซิ่งเรือเร็วเนี่ยนะซิ่งเรือเร็วแล้วทำไงทีเนี้ย
1: ทลายปาร์ตี้เนี่ย
0: เป็นปาร์ตี้อ่ะเป็นปาร์ตี้เขาเรียกว่าปาร์ตี
1: ้ในทะเลเหมือนกัน
0: บนยาปาร์ตี้ยาบนแพ
1: โอ
0: แล้วเปิดเพลงดังลั่นทุ่งวัยรุ่น35คน
1: เป็นยังไงวัยรุ่นนี
0: ่ฉี่ม่วงกลางแม่น้ำแควน้อยครับไปทะเลนะ
1: อ้าว
0: มันจะทะเลแม่น้ำแควน้อยอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
1: เมืองการนี่แน
0: ่เออ
1: ฟังกันดิที่เขาไปล่องแพกันเนี่ย
0: 4 ทุ่มเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟัง
1: เป็นยังไงกัน

0: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรีสนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่กอรมน.จังหวัดกาญจนบุรี
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดข่าวของ
0: ของพลทหารราบที่9
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่13
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรี
1: ทำยังไงกันดี
0: เอานำเรือเร็วบุกเข้าตรวจค้นแพเทคหลังหนึ่งที่จอดไว้บริเวณเมืองกาญจนบุรีนำกำลังขึ้นเรือ
1: นี่เพิ่งมาจับมาเนี่ยถ้าผมไปรุ่นนั้นก็โดนด้วยนะ
0: มีไหมคุณไม่มี
1: เอาเล่นกันอยู่
0: โถในปาร์ตี้ไพ่ป๊อกปะโถปาร์ตี้ไพ่ป๊อกยังสมศักดิ์ศรีหน่อยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เอามันได้เสียเร็วแต่ไปปาร์ตี้ดัมมี่แล้วก
1: ็
0: รอตำรวจ
1: สี่ขาเนี่ยนะ
0: เคยเจอน็อกสีไหม
1: เจอที่สีอะไร
0: สีกะกี
1: ตำรวจมาวิ่งขึ้นต้นมะพร้าวแล้วยอดด้วนอีกมะพร้าวยอดด้วน
0: ครับไปบุกตรวจคนที่แพ้เทคหลังหนึ่งจอดไว้บริเวณริมเกาะแก้วกลางแม่น้ำแควน้อยตำบลหนองยา
1: อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
0: หลังได้รับแจ้งบอสว่ามีวัยรุ่นชายหญิงหลายสิบคนนะ
1: รวมตัวกันนัดกัน
0: เช่าแพ้เทคมาจัดปาร์ตี้นะครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้
0: น
1: ะไปเที่ยวกันนะ
0: ทีนี้จากการตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นชายหญิงจำนวน50คน
1: บนแพรเนี่ยนะ
0: กำลังดื่มกินกันอย่างหนุกหนานเนี่ย
1: บางคนก็มีอาการคล้ายกับเมาสารเสพติด
0: เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บนแพทั้งหมด
1: พบว่ามีชายรุ่นชาย4คนเนี่ย
0: ครอบครองยาเสพติดประเภทยาอีแล้วก็เคตามีน
1: บรรจุอยู่ในทองพลาสติกสีขาว
0: ก็ทำการจับไปตรวจปัสสาวะกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่บนแพทั้งหมด
1: ผลปรากฏว่าก
0: ลุ่มวัยรุ่นผู้ชายที่มีผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงทั้งหมด14คน
1: ส่วนวัยรุ่นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงจำนวน21คนนะ
1: โอ้เสพกันทุกคนเลยแล้วบ้างเนี่ย
0: มากกับผู้ชายในหนู
1: โอ้35คนเนี่ย
0: จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำแพหลังดังกล่าวมาจอดที่บริเวณท่าเรือจอดแพบ้านลิ้นช้าง
1: หลังจากนั้นก็มีทางด้านของนายวุฒิพงศ์
0: อันนี้ท่านผู้ว่าเลยรองผู้ว่าราชการนะ
1: รองผู้ว่าวุฒิพงศ์เนี่ย
0: รองวุฒิพงศ์สุภควณิชเนี่ยนะ
1: และเดินทางมาตรวจสอบแล้วก็ดูการบุกทลายตรวจค้นเนี่ยนะ
0: มาด้วยตัวเองเลยครับ
1: พร้อมกับสั่งการให้
0: เจ้าหน้าที่เชิญตัวเจ้าของแพเทคดังกล่าวเข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ด้วยสวยไปเจ้าของแพ
1: ก็
0: เขาเหมาไปแล้วก็ได้ตังค์นะเน
1: า
0: ะ
1: ก็เป็นธรรมดาเจ้าของแพ
0: ใครจะรู้แล้วมันไปทำอะไรบนแพนะ
1: อันนี้มันไม่ดีอยู่อย่างเดียวมันเสพยากันด้วย
0: ใช่อ่ะสิ
1: ถ้าไปกินเหล้าอย่างเดียวก็ไม่เป็นไร
0: ทีนี้ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีท่านพีรวิชฉายวิเชียรเนี่ยให้ข้อมูลว่าสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนัดรวมตัวกัน
1: แล้วก็เช่าแพเทคเพื่อจัดปาร์ตี้บัวสุมยาเสพติดกัน
0: กันที่บริเวณเกาะกลางน้ำเจ้าหน้าที่ก็ทำการออกสืบสวนหาข่าว
1: จนกระทั่งทราบพิกัดแล้ว
0: ที่กลุ่มวัยรุ่นได้เช่าแพมาจอดทิ้งไว้บริเวณเกาะกลางน้ำ
1: ก่อนจะนำกำลังบุกเข้าไปตรวจค
0: ้
1: น
0: แล้วก็จับกลุ่มโดยในส่วนของวัยรุ่นเนี่ยนะ
1: เป็นไง
0: มีผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงอย่างที่บอกแหละ
1: ก็35คนนั่นแหละ
0: เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวกลับไปบ้านส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง35คนต้องอยู่ดูแลห้องขังกันไปก่อนนะ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายกันไป
0: อย่าไปดูไปกินไปโอ้มันไม่ได้ประโยชน์อะไร
1: ให้ลองแพกันเพื่
0: อ
1: ความบันเทิงเนี่ยนะ
0: ครับโอ้วันนี้ที่สตูลฝนตกจ้า
1: โอ้ฝนตกก็ไง
0: ที่สตูลฝนตกแล้วทำไมฝนตก
1: ฝนตกเนี่ย
0: ท้องมันเสียเนาะ
1: ปวดท้องไง
0: มันกินข้าวดิบ
1: กบมันร้องเ
0: ลยกบมันร้องกบมันปวดท้องไง
1: อ
0: ่ะเดี๋ยววันที่7 8พฤศจิกายนนะฮะที่แพอะไรนะแพไม่ใช่แพสมพงษ์รีสอร์ทตำบลหนองย่าตำบลเดียวกันซะด้วยดิ
1: หนองย่า กาญจนบุรีเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวลุงช้างไปร่วมด้วยช่วยกันนะ
1: ฮะไปยังไง
0: อ่
1: ะ
0: ไปดิไป
1: เลี้ยงรุ่นหรือไง
0: เลี้ยงรุ่น
1: รุ่นนี้เหลือเยอะไม่แล้วนะ
0: 2 3ทหารปืนใหญ่เหลือเกินครึ่งอ
1: ่ะอ๋อยังอยู่พอได้เด
0: ้ครับ
1: ผม
0: จะต้องเป็นพิธีกรในเพื่อนครบคนสุดท้ายก่อนถึงจะตามไป
1: โอ้เอางั้นเลยไงง่อยเลยนะ
0: อ้าวตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะ2เม็ดเลยนะ
1: กับทางด้านของ
0: ยาย่าบริงครับ
1: บำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: ครับไม่ใช่ยานะแม่นะชื่อมันยาย่าบริงแต่มันไม่ใช่ยาหรอกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาฟื้นฟูดวงตา ฟื้นฟูการมองเห็นนะนะ
1: เกี่ยวกับตาเนี่ยนะ
0: กระปุกหนึ่งมันมี60เม็ดเขาขาย800บาท
1: เป็นแบบชนิดแคปซูลกระปุกละ800
0: กินวันละครั้งครั้งละ2เม็ดกระปุกหนึ่งกินได้ถึงเดือนหนึ่ง
1: ซื้อ2กระปุกก็1,500
0: สองคนตายายไม่ต้องแย่งกันคนละกระปุกเลย
1: ยาย่าบริงนะ
0: 2กระปุก1,500นะจ๊ะมีขายอยู่ร้านเจ๊หมูป่าโมกครับ
1: แล้วที่ไหนมีอีกไหม
0: ร้านบัวบัวเพศสัตว์ขมลง
1: ขมลงไง
0: ครับ
1: กอยเป็นไงบ้าง
0: กิมกอยอ่ะกอยมันดังแล้วดังไม่ดังไม่รู้
1: อ
0: ่ะขึ้นเวทีเดียวก็ต้นข้าวแล้วก็ที่ร้านจิ๋งวันจันทร์ช่องแคร์นะฮะ
1: ช่องแคร์นะ
0: แล้วก็ที่บ้านถุงไผ่ลุงช้างสาขาโคกตูมนะ
1: นี่ไปซื้อได้ทั้งวันนะที่โคกตูมวันนี้
0: ครับผม
1: ไม่ไปไหน
0: อย่าไปกินหน่อไม้เขาไม่ห้ามกินหน่อไม้ก็อย่าไปกินนะ
1: หน่อไม้เนี่ยโห
0: บางท่อนบอกโอ้โหแพงจังเว้ย
1: โดยเฉพาะโลกเก่าดิคือโอ้โหเยอะเลย
0: เอาถ้าบอกว่ายาย่าบิงแพงผมไม่รู้จะคุยยังไงแล้ว
1: 800บาท
0: คนอื่นครับ900บาทมีแค่30เมตรอ่ะ
1: น้อยกว่าเรา
0: เรา60เมตรแล้วมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะ
1: นี่
0: หรือจะเปลี่ยนเป็นแบบซอฟเย็นก็มีซอฟเยลซอฟเยลเม็ดนุ่มๆอ่ะนะ
1: อ๋อคันเรียกก็ดีแคร์
0: คุณภาพ
1: ดีต่อตา
0: ราคา
1: ดีต่อใจเนี่ย
0: 2กระปุกถึงจะได้60เมตรนะ
1: แล้วก็2กระปุกขาย650บาทเท่านั้น
0: 4กระปุกแถมกระปุก1จ้ะ
1: ขาย 1,300 บาทเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ดีแคร
0: ์081
1: 290
0: 1691นักเรียนหญิงชายครับตกจากอาคารเรียนชั้น6โรงเรียนดังเจ้าหน้าที่ทำการเร่งช่วยเหลือเป็นการด่วนเลยนะครับ
1: ทำยังไงตกลงมา
0: ทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนี่เด็กเป็นผู้ชายรายหนึ่งผู้หญิงรายหนึ่งสองคนนะ
1: ตกลงไปจากอาคารเรียนชั้นที่6กันนะ
0: ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กทม.
1: ส่งผลได้รับบาดเจ็บ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องรุดเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วนครับ
1: ไปช่วยเหลือการจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ผมนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บโดยมีกระดูกผิดรูปเลยนะ
1: ก็คาดว่าเกิดจากแรงกระแทกจากการตกจากที่สูงลงไปที่ต่ำ
0: ขณะที่นักเรียนชายได้รับบาดเจ็บเป็นบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายแห่ง
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลแล้วก็เคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับ
1: ภายหลังเกิดเหตุและทำไง
0: ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
1: รวมถึงสอบปากคำคำของจักครูด้วย
0: บุคลากรทางโรงเรียนและผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดครับ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะ
0: เหตุการณ์ดังกล่าวคืออุบัติเหตุหรือสาเหตุอะไรหรือเปล่า
1: แล้วก็จะมีการตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงเรียนด้วย
0: รวมถึงข้อมูลแวดล้อมต่างๆเพื่อประกอบการสรุปหาสาเหตุที่แท้จริง
1: เด็กตกลงไปนะไปเดินยังไง
0: นี่ตกลงมาอยู่ปออะไรที่เนี้ย
1: อ
0: ยู่ป .6 ตกลงมาอยู่ปอเต็กตึงอะไรเนี้ยนะก็ว่ากันไป
1: ช่วยเหลือกันไปส่งโรงพยาบาลนะ
0: ขอให้รอดปลอดภัยนะไอ้หนุ่ยโ
1: หน่าเห็นใจเด็กนักเรียนเนี่ย
0: ครับ
1: ไปเล่นกันหรือเปล่า
0: ไอ้ป่าเลวัดฟังเราป่ะเนี่ย
1: ทันเนี้ย
0: อยู่บ้านแกไงกาญจนบุรีป่า
1: หลานไง
0: เออ
1: คิดถึงนะป่าเลวัด
0: มึงคิดถูกทำไมโอ้โ
1: ห เห็นท่านเรียกท่านนายกบ่อยเนี่ย
0: นะครับใครที่มีอาการที่เรียกว่าหมอบอกระวังจะฟอกไตนะ
1: หนักแล้วนะ
0: ลดเลยครับลดอาหารประเภทเค็มๆนะ
1: ลดได้และดีนะ
0: ครับไปกินเค็มมากสิไตมันจะแย่โดยเฉพาะก่อนนอนนะนะ
1: นาน
0: ถ้าก่อนนอนไปกินด้วยนี่ระบบการขับถ่ายฉี่ออกมานี่มันจะไม่ไหวนะ
1: เค็มมากมันไม่ดีอยู่แล้ว
0: พวกโซเดียมทั้งหลายเนี่ยวันนี้กินโปรมิกออยล์1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูก่อนนอนนะจ๊ะ
1: โปรมิกออยเนี่ยนะ
0: ขายราคาเดียวกับดีแคร์เลยนะ
1: 2กระปุกก็650เหมือนกัน
0: 4กระปุก1,300แถมฟรีกระปุกหนึ่งนะ
1: เหมือนกัน
0: โปรมิกออยครับ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้เด็กนักเรียนชายหญิงตกอาคารที่โรงเรียนดังเนี่ยเจ็บ2รายอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยนะนะครับที่เกิดเหตุบริเวณพื้นอาคารเรียนความสูง6ชั้น
1: 6ชั้นคนเจ็บ2รายนั่งนอนหงาย
0: ทั้งนั่งและนอนคนนั่งไอ้คนนอนไง
1: ผู้ชายได้วัย15ปี
0: เออ
1: ผู้หญิงก็16ปี
0: ทั้งคู่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปีที่4ห้องเดียวกัน
1: อยู่ในชุดนักเรียนด้วยนะ
0: เจ้าหน้าที่กู้ชีพเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ทำ CPR
1: ปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวน้องบิ๊กส่งโรงพยาบาล
0: น้องบิ๊กเป็นผู้ชายใช่ไหม
1: โรงพยาบาลอะไรนะ
0: โรงพยาบาล CGH สายใหม่ครับ
1: แล้วก็น้ำตัว
0: น้องลูกปัดจึงเป็นผู้หญิงส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชอย่างเร่งด่วน
1: ข้อที่จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุของห้องชั้นที่6เนี่ย
0: จุดที่เป็นเกิดเหตุเนี่ยนะพบรองเท้านักเรียนชายและหญิงถอดวางคู่กันอย่างเป็นระเบียบ
1: จึงได้ถ่ายภาพบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ย
0: จากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุทราบว่านักเรียนทั้ง2คนคบหาเป็นแฟนกัน
1: โอ้เป็นแฟนกันนี
0: ่ก่อนเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนทั้งคู่ได้เดินมาด้วยกันบริเวณระเบียงชั้น6
1: จากนั้นก็ได้ถอดรองเท้าทั้งคู่วางเอาไว้
0: ก่อนจะกอดกันและตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้นที่6
1: อ้าวมีปัญหาอะไร
0: โชคดีนะที่ร่างของทั้งคู่หล่นลงมาปะทะกับกิ่งต้นไม้ใหญ
1: ่และก็การสาดของอาคารเรียน
0: ก่อนตกถึงพื้นดินจึงช่วยกันชะลอแรงกระแทกไว้ได้ส่วนหนึ่ง
1: ส่งผลให้ยังคงมีชีพขจรนะ
0: แต่ก็เรียกว่าสาหัสนั่นแหละครับ
1: จากนั้นเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐาน
0: สาเหตุอาจจะมาจากปัญหาส่วนตัวหรือความเครียดในเรื่องการเรียนอย่างไรก็ตามครับ
1: ความรักด้วยเนี่ยนะ
0: ทางเจ้าพนักงานสอบสวนสน.สายใหม่ก็อยู่ระหว่างการประสานครูประจำชั้นอาจารย์และก็เพื่อนสนิท
1: เพื่อรวมทั้งผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทั้งสองรายด้วย
0: เข้ามาให้ปากคำอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจที่แท้จริง
1: ของการเกิดเหตุในครั้งนี้นะ
0: เขาบอกสตรีคือศัตรูในวัยเรียนนะส
1: ่
0: วนผู้หญิงบอกว่าสุภาพบุรุษก็คือศัตรูในวัยเรียนเราเรียนดีกว่า
1: ขยันเรียนกันไปก่อนนะ
0: ความรักมีเมื่อไหร่ก็ได้
1: เรียนให้จบไปแล้วโหมีอีกหลายรักเลย
0: ครับใครไม่รักเราถ้าพ่อถ้าแม่เราหรอก
1: พ่อแม่ในเลี้ยรักทนุถนอมเนี่ย
0: ใช่
1: ยุงก
0: ็ลิ้นไม่ให้ไต
1: ไหลไม่ให้ตอมนี่แหละที
0: ่
1: เขาว่านะ
0: ครับจะทำอะไรคิดถึงพ่อคิดถึงแม่สิ
1: ใช่
0: กว่าเราจะโตขึ้นมากว่าจะเกิดขึ้นมาได้
1: โอ้
0: มันลำบากเหลือเกินนะ
1: พ่อแม่ทนุถนอมเลี้ยงกันมาจนโตนะ
0: ใช่
1: เ
0: นี่ยถ้าใครลูกมีความคิดแล้วไปทำงานแล้วเนี่ยซื้อนี่ไปฝากแม่ฝากพ่อดิ
1: สั่งอะไรดีอะ
0: ไบโอดีเนี่ยเอนไซม์ชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอาหารเนี่ยนะ
0: เอาไปให้ท่านรับประทานครับบำรุงฟื้นฟูร่างกาย
1: มันมีโปรตีนของมันอยู่ในตัวด้วยเนี่ย
0: ครับ
1: ไบโอดีนะ
0: คือเอนไซม์คือเอนไซม์คุณผู้ฟังครับ
1: เ
0: อนไซม์จะมีหน้าที่ย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานแปลพลังงานให้เป็นโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อสร้างคือพูดง่ายๆว่าซ่อมแซมส่วนนิสึกหลอของท่านหนึ่งกระปุกมี100แคปซูลนะ
1: 100แคปซูลขายเพียงกระปุกละ690บาท
0: ซื้อ2กระปุก 1,700 บาทครับ
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเขาเรียก1คาราเบลเนี่ย
0: 2,000 บาทครับจ่าย 2,000 บาทรับฟรีไปอีก1กระปุก
1: แถมให้อีก1กระปุกเป็น5กระปุกกันนะ
0: ครับผม
1: 2,000 บาทเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
1: ไบโอดี
0: ได้รับแล้วโทรกลับมาบอกด้วยนะสั่งคนเดียวต้อง10กระปุกกับ2คาราเบลนะ
1: 2คาราเบลเมื่อวานนะ
0: เมื่อวานส่งไปแล้ว
1: ส่งไป
0: อาจจะได้รับแล้วล่ะฉันไม่เล่า
1: ใช่
0: บอกว่ายังไม่ถึงเลยก็บอกแล้วว่ามันไม่ทันผลิตไม่ทันนะ
1: ส่งทางไปรษณีย์นะ
0: ครับ
1: ก็ช้าบางไว้บ้าง
0: ใครที่สั่งช่วงเช้านี่เราส่งไปรษณีย์เนี่ยหลังบ่ายโมงมาแล้วเราส่งเคอรี่นะนะครับเพราะนั้นแล้วพี่น้องบ้านเราฟังรายการลุงช้างอยู่แล้วก
1: ็
0: รีบโทรมาคุยกันเลย081
1: 290
0: 1691ใครโทรมาเนาะสวัสดีครับ
2: ฮัลโหลลุงช้างครับ
0: กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: ครับผมครับผม
0: อันนี้อยู่ที่ไหนอ่ะฟังอยู่ที่ไหนเนี่ย
2: อยุธยาคร
0: ับ อ๋อเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: พระนครพยา
0: พระนครศรีอยุธยาได้รับข่าวว่าร้านดีตลาดเจ้าพรมนี่หมดแล้วนะ
1: เอาไม่สั่งไปกันนะ
0: ยังไม่ได้สั่งเดี๋ยวโทรหาเจ๊ก่อน
1: โอ้
0: หาเฮียแดงก่อนเฮียแดงก็ยุ่งอยู่กับการเก็บค่าจอดรถอยู่นั่น
1: เฮียแดงอยู่ที่ไหน
0: ก็นั่นแหละร้านดีนี่แหละ
1: โอ้
0: หรือไม่ไปร้านนี่ก่อนก็ได้ไปร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนั้นดีเลยอ่ะ
1: เฮียอยุธยาเนี่ยนะ
0: เออร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างเมื่อวานบอกลุงช้างส่งมาด่วนเลยแบบแคปซูลหมดระยะลุงช้างอ่ะ
1: โอ้
0: เอางาดำมาด้วยนะนี่เดี๋ยวขับรถไปให้เลยผมอ่ะ
1: ไปเองเลยหรือไง
0: โอ้แค่นี้นครหลวงแค่ปากซอยเฮ้ยไม่ใช่อำเภออุทัย
1: อำเภออุทัยนครหลวงเลยนะ
0: อุทัยแค่ปากซอยเดี๋ยวไปเองเลย
1: ไปนู่นแวะไปที่ตลาดเจ้าพรมด้วยทีนะ
0: ครับเดี๋ยวจะไปก็ไปทีเดียวคันเดียวกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: ที่ว่าแยกดิเลกอะไรด้วย
0: ร้านอาม่าดิขายไก่ไก่เลยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับไปสอบถามกันได้เลยนะ
1: นาน
0: แต่ว่าไบโอดีเนี่ยไม่ได้มีทุกร้านนะมีแค่ร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: เจ๊หมูนี่เขามีทุกอย่างอยู่แล้ว
0: จีงว่านจันช่องแคร
1: ์
0: บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมแค่นั้นเอง
1: ซื้อได้นะ
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะจ๊ะ
1: ถูกต้องเนี่ย
0: มีหญิงสาวยืนยันป๋องเนี่ยป๋องที่ฆ่าห้าศพเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: ไอ้ป๋องมันมีลูกพี่เป็นตำรวจ
1: สาวยืนยันว่ายังไง
0: มันเคยไปเอายามมาเป็นมัดมัด
1: ยาบ้า
0: อ้างว่าเคยช่วยลบคดีในระบบได้นั่น
1: นาน
0: ป๋องถูกใจร้ายป๋องถูกใจร้าย
1: ชาชาชามีลูกพี่เป็นตำรวจไง
0: จริงหรือเปล่าไอ้หนู
1: นาน
0: จากกรณีตำรวจจับกลุ่มป๋องแล้วก็พวกที่ก่อเหตุสังหารโหดสองพี่น้องชาวรัสเซีย
1: และก็ฆ่าฝังพ่อแม่ลูกรวมทั้งหมด5ศพ
0: เหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีสร้างความสะเทือนขวัญให้แก่สังคมเป็นอย่างมากครับ
1: น่าสงสารชาว
0: รัสเซ
1: ีย
0: นะครับ
1: เด็กกำลังน่ารักทั้งคู่เลย
0: ฆ่าทำไม
1: นั่นสิ
0: คือความคืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับคุณเอกเหยื่อที่เคยถูกป๋องเนี่ยกักขังแล้วก็ลงมือขืนใจ
1: เมื่อ7ปีก่อนเนี่ยนะ
0: ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมสุดอำมหิตเพื่อเรียกร้องให้ลงโทษประหารชีวิตครับ
1: อยากให้ประหารชีวิตสถานเดียวเนี่ย
0: การประหารชีวิตเนี่ยหมออะไรนะเจ้าของโรงพยาบาล มงกุฎวัฒนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: บอกเวลาประหารชีวิตต้องถ่ายทอดสดไลฟ์สดให้ชาวบ้านเขาดูไปเยี่ยงเป็นอย่างด้วยไม่ได้แล้วครับ
1: หมอเหรียญทองอ่ะนะ
0: หมอเหรียญทองอ่ะไม่ได้เด็กเล็กมีนะ
1: ไม่ก็ลำบาก
0: เราไม่สนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้วแต่เหตุการณ์เนี้ยมันก็สมควรในการเรียกว่าตายไปตามกันนะ
1: นั่นดิ
0: คุณเอบอกว่าก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความที่สภ.บางละมุง
1: เคยถูกในป๋องเนี่ยนะ
0: ขังหน่วงเหนียวแล้วก็ข่มขืน
1: ข่มขืนด้วย
0: แต่ตำรวจบอกเป็นคนละพื้นที่โดยต้องไปแจ้งความที่สภ.ห้วยใหญ
1: ่แต่ตนบอกกับตำรวจไปว่า
0: ป๋องเคยขู่ไว้ว่าถ้าไปแจ้งความสภ.ห้วยใหญ่แล้วเขาจะรู้หมดแต่สุดท้ายตำรวจก็ต้องตอบกลับไปว่
1: า
0: แล้วจะให้ทำไง
1: ทำไง
0: ป๋องเคยพาไปหาตำรวจที่เขาอ้างว่าเป็นลูกพี่เพื่อไปเอายาบ้ามันเป็นมัดๆนะ
1: เอายาบ้าเป็นมัดนะ
0: ตอนนั้นเนี่ยป๋องเนี่ยบอกกับลูกพี่ที่เป็นตำรวจว่า
1: ว่าไงว่าไง
0: เราเอเนี่ยเป็นเมียผมครับนาย
1: เป็นเมียเขาป๋อง
0: ที่มั่นใจว่าป๋องเป็นเด็กตำรวจเพราะว่าในคดีก่อนหน้านี้นะ
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจนายนี้โทรรายงานในป๋องตลอดว่าป๋องไงมึงต้องหนีนะไอ้หนู
1: ต้องหนีไปก่อน
0: เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่จะไปถึงแล้วนะโดยเราเคยเจอและคุยกับตำรวจรายเนี้ย
1: มา2รายแล้ว
0: ครั้งแรกที่โรงพักพอเราไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทแล้วก็มีชื่อในป๋องเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: แล้วก็
0: ก่อนจะไปพบตำรวจนายนี้เมื่อกลับมาตำรวจนายนี้ก็โทรมาบอกนายป๋องว่าลบเรื่องออกจากระบบแล้วป๋องมึงสบายใจได
1: ้ลบเรื่องออกไปแล้ว
0: จริงเท็จประการใดไม่รู้คุณผู้ฟังต้องไปถามน้องเอดู
1: ผู้หญิงที่ว่ารู้จักกันในป๋องเนี่ยนะ
0: ใช่อะเซ่
1: ถูกในป๋องบอกเป็นเมียเนี่ย
0: นั่นนะเซ่
1: ไปแนะนำกับตำรวจที่เป็นลูกผีไง
0: กาแฟอะไรนะที่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นทั้งวันเนี่ย
1: มันก็จะมีอยู่2สูตรนะ
0: กาแฟอะไรครับเนี่ย
1: มีกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: แล้วก็
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: เขามีมานานหรือยังในกาแฟ2ตัวเนี่ย
1: มีมาตั้งแต่ผมยังไม่เข้ามาเนี่ยนะ
0: 10กว่าปีแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแบรนด์เปลี่ยนยี่ห้อไม่เคยเปลี่ยนรสชาติ
1: ทั้ง2สูตรนี่แหละ
0: คุณภาพยังไงก็ยังงั้นนะไม่มีสารเขาเรียกอะไรแหละคาเฟอีนเพิ่
1: ม
0: ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานครับ
1: นาน
0: เพราะนั้นแล้วผู้สูงอายุก็ดื่มได
1: ้นาน
0: นะครับส่วนผสมมีอยู่สมทางเช่า
1: เกากี้
0: เห็ดลิ้นจือ
1: กระชายดำเนี่ย
0: ครับแค่นั้นเองส่วนความขมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาใช้สุขรสตัดความขม
1: ใช้สุขรสนะ
0: ความมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ไขมันทรานนะเขาใช้ถั่วขาวบ้านๆเรานี่แหละ
1: นานเป็นไขมันก็รับประทานได้
0: มันไปดับกลิ่นโสมด้วยบางคนไม่ชอบโสมไงถ้าเป็นกาแฟสูตร2ลิซ่าเอ็มโกเนี่ยอันนี้นะ
1: เป็นไง
0: เขาเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดมาอย่างนึง
1: มีคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปด้วย
0: บำรุงรากผมรากฟันบำรุงผิวพรรณอะไรประมาณนั้นนะ
1: แล้วขายละถุงละ380บาท
0: มี20แก้ว
1: 20แก้ว
0: เออ20แก้วขาย4ถุงพันน่ะ
1: ใช่
0: ถุงเดียว382ถุง700สี่ถุงไปเลย 1,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: นะแต่ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่งมีตั้ง30แก้วโน่น
1: ก็ขาย490บาท
0: 2ถุง900บาทแต่ถ้าซื้อ5ถุง 2,000 บาทนะ
1: ใช่
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: ต้องก่
0: อนได้มั้ย
1: เอาไปเลย
0: สบายใจ
1: บอกให้สบายใจ
0: ตัวแทนมีเกือบทุกร้านแหละ
1: ไปซื้อกัน
0: นะคงไม่ต้องบอกเบอร์โทรมันก็จะเบื่อเอาแล้วกันเนาะ ที่พูดบ่อยๆเนี่ยก็ไม่รู้แล้วอีก0812901691เนี่ย
1: นี่แหละโทรไปสั่งซื้อกัน
0: เพราะไอ้เบอร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างกล่องข้างกระปุกของสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: สังเกตหน่อยสังเกตหน่อย
0: น้ำมันงาดำไทยแคลพัดมะละขี้นก
1: ไบโอดีเงี้ย
0: ไบโอดีแล้วก็โปรมิกออยล
1: ์มี
0: ดีแค่
1: มีรูปลุงช้าง
0: จะมีอยู่นะทำไมใจได้แต่ถ้ายาย่าบิงไม่ต้องมีรูปลุงช้างหรอก
1: นาน
0: แล้วก็กาแฟลิต้าเอ็มไม่ต้องมีลูกช้างหรอก
1: ไม่ต้องนะ
0: นะครับฟอกัสก็ไม่ต้องมีนะคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จ้วดเนี่ย
1: ปวดฉี่บ่อยๆรับประทานฟอกัสกัน
0: อย่าไปเข้าใจผิดอย่าหลงนะเพราะว่าฉี่บ่อยแต่ปริมาณฉี่มันนิดเดียวไงตอมลูกหมามันกดทับพ่อท่อปัสสาวะอยู
1: ่
0: มันถึงได้ฉี่กระปิบกระปอยฉี่รถหัวในโป้เท้าอ่ะ
1: นาน
0: จะเข้าใจไหมล่ะบางคนบอกว่าฉันฉี่บ่อยแล้วเกินแต่ฉี่เยอะทั้งเยอะทั้งมากขนาดนั้นน่ะเอาเหอะไม่เบาหวานก็โรคไตสองอย่างนะ
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าฉี่กระปิบกระปอยฉี่แล้วฉี่อีกแล้วเหลื
1: ออ
0: ันเนี้ยตอมลูกหมากทับท่อปัสสาวะนะจ๊ะ
1: นาน
0: กินฟอกัสกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวครองนะ
0: 390บาท2กล่อง700 3กล่อง
1: 1,000 บาทนะ
0: หนุ่มหัวร้อนคู่กรณีสาวขับรถเบนซ์หรูใช่
1: แล้วเป็นยังไง
0: ไปแจ้งความตำรวจว่านี่ฉันถูกทำร้ายร่างกายค่ะ
1: ผู้หญิงถูกทำร้ายร่างกาย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทย
1: ทิปโอสดนะ
0: ใครเป็นกาวเป็นรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นมันปวดมากนะ
1: รับประทานสูตรดั้งเดิมกันไป
0: กล่องหนึ่ง200บาทครับ
1: ซื้อ2กล่องสามกล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องหนึ่งนะ
1: ห้ากล่องอ
0: ันนี้เฉพาะสั่งซื้อกับลุงช้างนะไปซื้อตามร้านค้าก็ไปได้
1: ครับค่อยไปซื้อได้นะ
0: วันนี้เดี๋ยวก็ส่งไปให้ลีแซโอสดส่งไปให้ร้านสุธีสมุนไพรปารามาสมุนไพรในวัดป่าเลไลนะรอรับแล้วกันแล้วก็ร้านนพรัตน์หน้าลงหนังฐานโบกเนี่ยนะลพบุรีเนี่ยนะ
1: ซื้อได
0: ้ร้านเจริญเภสัชร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนานาราชนิเวศร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงหน้าศูนย์การทหารปืนใหญ่เนี่ย
1: ไปซื้อกันได้
0: หรือจะเป็นร้านพี่ชำนาญเขาสมคร
1: ถ้าโครงเซ็นเตอร์ร้านเฮียคิดเนี่ย
0: ได้เลยหงยูโอสดสิงห์บุรีสิริชัยเภสัชถ้ารถบกส.สิงห์บุรีหรือจะเป็นร้านลัดดาโอสถร้านอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรี
1: สิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: หรือจะเป็นร้านพิมพ์ชนกหมอยาอยู่ท่าข้าม ร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันอยู่อำเภอท่าช้างก็ได้
1: สิงห์บุรี
0: เจ๊หมูวันนี้ลุงออดมาซื้อใช่ไหมลุงออดสุวรรณอะไรนะสุวรรณมาลาใช่ไหม
1: ลุงออดมาซื้ออะไรไปแล้วนะ
0: ซื้อไทยทิพย์โอสถเพียบเลยนะ
1: โอ้อ้าวลุงออด
0: เยี่ยมยอดเลยอ่ะ
1: คิดถึงนะ
0: เออ เจ๊หมูบอกฉันเป็นลูกศิษย์เขาด้วยเนี่ย
1: โอ้โหเขาเป็นอาจารย์ไง
0: คลาผม
1: ร้านเจ๊หมูไม่มีอยู่อย่างเดียวเนี่ยตอนเนี้ย
0: ไม่มีปุ๋ย
1: ไอ้นี่ด้วย
0: อะไรอ่ะ
1: ที่เกี่ยวกับหมา
0: อ๋อเพชรดีแค่เจ๊หมูหมดเลย
1: หมดได้แล้วไม่สั่งหรือไง
0: ไม่ต้องสั่งก็ได้เดี๋ยวทีมงานบริษัทเขาส่งไปให้เอง
1: ม
0: ันเป็นสเปรย์
1: ฉีดบาดแผลเนี่ยนะ
0: แผลเลยนะ
1: ม
0: ันเป็นแผลแล้วรักษาไม่หายที
1: นาน
0: อันไหนใครเราชอบเลี้ยงน้องแมวน้องหมาไปใช้ดู
1: เป็นธรรมดาต้องมีบาดแผลบ้างอะนะ
0: อันนี้ผมให้คุยกับศัลยแพทย์โดยตรงอะนะ
1: เพชรดีแคร์นะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: เรื่องราวของหนุ่มหัวร้อนเนี่ยนะครับเขาลงโซเชียลกัน
1: เป็นคลิปไง
0: เป็นคลิปบอกผู้ชายดีขี่รถจักรยานยนต์ประกบรถยนต์คันหนึ่งต่อมาทราบว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz
1: เบนด้วยเนี่ย
0: รุ่นพิเศษมี120คันในประเทศไทยอ่ะ
1: โ
0: อ้ไอของผมนี่คันที่ 2,000 เนี่ยมั้ง
1: ของคุณเนี่ยนะ522เนี่ยนะ
0: 522นี่เล่นหัวใบอีกแล้วรถยนต์ที่ปรากฏในคลิปเป็นสีที่มีเพียง18คันในประเทศไทยนะ
1: โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งขับมาพร้อมกับเพื่อนๆเนี่ย
0: ครับก่อนที่ฝ่ายชายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์จะก่อเหตุทุบแล้วก็ถีบรถยนต์จนได้รับความเสียหายนะครับ
1: กระจกแตกกันนะ
0: หลังเกิดเหตุฝ่ายหญิงได้เดินทางไปแจ้งความตำรวจตามที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยแหละครับล่าสุดเมื่อวานนี
1: ้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูมิกับการสอนอเพชรเกษม
0: ได้กล่าวถึงกรณีเหตุต่อเนื่องที่ชายแพ้เสียงแตรและไปถีบรถแบนเต้นๆเนี่ยนะ
1: แพ้เสียงแตร
0: ผูกทำร้ายร่างกายบริเวณเพชรเกษม69วันหลังเกิดเหตุฝ่ายชายเนี่ย
1: ก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์เดินทางก็ไปแจ้งความไว้ในข้อหาทำร้ายร่างกายโดยระบุว่าจำหน้าคนที่ต่อยตนเองได้แต่ไม่รู้มันจักไม่รู้จักชื่ออะไร
1: จำหน้าได้แต่ไม่รู้ชื่อ
0: เบื้องต้นก็ได้ส่งตัวชายคนดังกล่าวไปตรวจร่างกาย
1: แล้วก็ให้ทีมสืบสวนตรวจกล้องวงจรปิด
0: นัดดูคู่กรณีที่ทำร้ายร่างกายมาเจรจาไกล่เกลี่ย
1: ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเนี่ยนะ
0: รถเก๋งกับมอเตอร์ไซค์จะไปสู้กันยังไงเรา
1: โอ้
0: ไอ้มอเตอร์ไซค์แพ้แต่เสียงแต่เนี่ย
1: ใครเปิดตะแรไม่ได้ตกกระจาย
0: จริงๆเนี่ยแต่เนี่ยเป็นเสียงสัญญาณที่บอกให้ระมัดระวังมันได้หลายอย่างนะ
1: มันก็บีบได้
0: ความหมายอะความหมายบางทีเนี่ยคนเดินเต็มถนนอะเป็นเบาๆหน่อยปิ้นๆ
1: ขอทางนะ
0: ขอทางได้แต่บางคนไม่เล่นปี
1: ๊อันนี้บางทีเขาก็โมโหเต็มที
0: เออ
1: ขอทางค่อยๆคอยเย็นนะ
0: แล้วรถบรรทุกก็เป็นๆเป็นๆเป็นๆเป็นๆเป็นๆเป็นๆเป็นๆเป็นๆเนี่ย
1: เมื่อก่อนมีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: จับเขาจับนะแต่ลมเนี่ยนะ
1: ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: บอกกัน
0: ถ้ามีใบสั่งยังไม่ต้องมีเสียนะ
1: เอาอีกแล้ว
0: รอดิรอมีหนังสือเตือนมาถึงบ้านแล้วก่อน
1: อ๋อมีต้องมีหนังสือมาเตือนอีกนะ
0: ภายใน90วันนะวันนี้ได้89วันแล้วมันมีไม่มีหนังสือเตือนก็ทำเหมือนเฉยๆนะ
1: ผมจะไปเอา 2,000 คืนได้แล้วเนี่ย
0: เสียค่าปรับนะอย่าไปเสียตรงนั้นครับเขาให้ไปเสียที่ไหนก็ไปแต่จะไปเสียที่โต๊ะตั้งโต๊ะปรับเลยเนี่ยมันผิดปกตินะพี่จ๋านะตั้งด่านตรวจเนี่ยถ้าไม่มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสักคนนึงเนี่ยผิดเนี่ยนะ
1: ที่มียศเนี่ยนะ
0: นะครับไอ้ขาวแดงนะก็ที่จอดรถตำรวจพวกเราอย่าไปจอดสิ
1: พวกเราจอดเป็นไง
0: ขาวดำสิ
1: แล้วตำรวจจอด
0: ขาวแดงได้
1: ได้ไง
0: จอดปฏิบัติหน้าที่ไง
1: โอ
0: ้
1: ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไรเ
0: ลยผ่าไฟแดงเนี่ยเพ้าตำรวจมาแซวเลยลุงไม่เห็นไงไฟแดงอ่ะ
1: แล้วลุงว่าไงอ่ะ
0: เห็นแต่ไม่เห็นจ่า
1: แต่เป็นนั่งยืนหลบไงไม่เห็นเนี่ย
0: โดนปรับจ้าทีเนี้ยนะ
1: 2,000 แค
0: ่ครับใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือว่าสงสัยว่าตัวเองจะเป็นเบาหวานไปโรงพยาบาลนะ
1: ไปให้เขาตรวจดีว่าเป็นหรือเปล่า
0: ถ้าไม่เป็นก็โชคดีสิถ้าเป็นขึ้นมาต้องเอายามารับประทานนะครับ
1: หมอก็จะให้ยาโรงพยาบาลมากินนะ
0: เขาให้กินตอนไหนก็กินตอนนั้นกินให้หมดนะ
1: นั่น
0: ไม่จะกินได้สามสี่วันแล้วหายเลยนะไม่ใช่แบบโชเล่เนี่ยกินได้สองวันหายอ
1: ่
0: ะ
1: ยาหาย
0: ยาหายอ่ะดิ
1: เออ
0: โรคยังอยู่กินให้หมดดิ
1: ยาไปด่าหายเลยผมก็นึกถึงนี่ผมเ
0: ลยอะไรอ่ะ
1: มันลากีนกนี
0: ่ของใครอ่ะ
1: ของช้างเขาดิแหละ
0: 60เม็ดแน่กระปุกหนึ่งนะ
1: 60เม็ดก็300นะ
0: กินได้เดือนหนึ่งเลยครับกินวันละครั้งละ2เม็ดกินตอนไหนกินพร้อมยาโรงพยาบาลก็ได
1: ้ก็ได้ตามกันไปนะ
0: หรือไม่เวลาดื่มกาแฟลิต้าเอ็มลิต้าเอ็มโกหมดแก้วปั๊บตามด้วยมะละกินกสัก2เม็ดก็ได้
1: ใช่
0: กระปุกก็300
1: 300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุกหัน2นั่นก็แถมฟรีให้กระปุกนึง
1: นานๆ
0: ใครที่ปวดกระดูกปวดข้อกระดูกผูกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมเนี่ยแสดงว่าท่านปล่อยให้กระดูกมันแห้งธรรมดากระดูกมันต้องมีน้ำมันหล่อลื่นใช่ไหมเล่า
1: ใช่อ
0: ีนี้ปล่อยให้มันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่รีบกินน้ำมันงาดำอ่ะถ้าเรากินน้ำมันงาดำนะมันก็สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อไง
1: ม
0: ันจะได้ไม่ปวดแต่พอปวดแล้วงาดำเอาไม่อยู่นะ
1: ไม่อยู่ละ
0: นี่ต้องกินตัวนี
1: ้นั่นก็คือ
0: ไทย
1: แควพัดเ
0: นี่ยนั่นละครับ
1: ไทยแควพัดนะ
0: กินวันละครั้ง2เม็ดพร้อมงาดำก็ได้พร้อมไทยทิพย์โอสถก็ได
1: ้
0: ครั้งละ2เม็ด2กระปุก500บาทกินได้เดือนหนึ่งนะ
1: นั่น
0: ซื้อ4กระปุกนี่พันหนึ่งเลยนะ
1: แถมให้1กระปุกด้วย
0: ใช่แล้วสิ
1: ใ
0: ครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: นี่รับประทานไส้เลื่อมจ่อย
0: ครับ
1: ไส้เลื่อมจ่อย
0: ของมันผูกนี่เป็นแคปซูลนะ
1: เป็นแคปซูลรับประทานง่าย
0: ครับ2เม็ดก่อนนอนถ้าอยากตาชงเหมือนจีจูจัดก็มีแบบผงด้วย
1: แบบผงชงกระดำเย็นรับประทาน
0: เขาเรียกว่าจอยมิกฟรูตครับ
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: อันนี้ชงน้ำเย็นดื่มก่อนนอนนะ1ซองน้ำ1แก้ว2กระปุก700บาทแถมฟรีกระปุกหนึ่งครับ
1: แถมให้ไปเลย
0: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวนะ
1: ราคาเดียวง่าย
0: ไอ้ห้าวเนี่ยต้องคุยหลังไมค์นะแม่นะ
1: วันนี้เสีย
0: แม่แม่อย่าคุยเองนะต้องให้พ่อเขาคุยนะ
1: นั่นบุตรชายก็คุย
0: ถ้าคุยกับลุงช้างรับสายเองเนี่ยแม่ห้ามคุยนะผมทะลึ่งนะ
1: ลุงเขยเอ้ยลุงช้างเขา
0: ให้ผมเป็นลูกเขยให้ผมเป็นลูกเขยใครอีกล่ะเนี่ย
1: ลูกเขยแบก
0: ส่วนท่านที่มีปัญหาโรคริดสินดวงทวารเอาแค่เริ่มต้นนะถ่ายออกมาแล้วเป็นเหมือนฝักมะขามอ่อนแล้วมีเลือดติดอย่างเงี้ยพอได
1: ้
0: ถ้าเป็นกีบมะเฟืองมะไฟเราเอาไม่อยู่นะแม่นะนี่ยาบรรเทาริดสินดวงทวารตรา
1: ไฮทิปโอสดนะ
0: รับประทานเพื่อ
1: บรรเทาอาการนี่แหละ
0: อาการอะไรอ่ะ
1: นี่แหละ
0: อะไรล่ะนี่แหละการลิสิดวงก็ได้
1: ลิสิดวงนี่แหละ
0: อยากให้ถึงกับเลือดไหลจ้องเป็นกลีบมาเฟืองมาไฟนะอันนั้นต้องรีบไปพบแพทย์พบหมอเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นั่น
0: เดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไปนะครับ
1: ฟังก
0: ันอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะจ๊ะสักครู่เดียวกลับมาจ้า
3: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
5: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมาน
6: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
7: ังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
8: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงทอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
7: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
8: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่ย่าพลาด
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการ มีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
12: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591 2591ด็อกเตอร์อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ้ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกินหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะเป็น

แสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายต้องใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมี4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบคนก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
7: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่

0: แล้ว
1: นายสุชาติบอกว่าตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี
0: ้แล้วก็เมื่อวันที่3เนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้ตอน 10:00 นเดินทางไปเยี่ยมอาการของเจ้าจิ๋วน้อยด้วยตัวเองครับ
0: ไปดูด้วย
1: ไปไซโยกเลย
0: ไปเพอไซโยกนะ
1: ไปติดตามการรักษาแล้วก็ให้กำลังใจทีมสัตวแพทย
0: ์
1: และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนะที่ปฏิบัติการ
0: ตอนนี้มันล้มลงไปแล้ว
1: ครับมันกำลังดูตัวมันอ้วนกันนิดหน่อยมันน่ารักแต่นี่มันก็น่ารักนะแต่มันก็น่าสงสารเลยเนาะ
0: หลงกับแม่นะ
1: เชิวน้อยเนี่ยต้องขอบคุณคณะสัตวแพทย์ทุกคนเลยนะครับที่พยายามเต็มที
0: ่
1: เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละดูแลลูกช้างน้อยตัวนี้สุดอย่างความสามารถเลยนะครับ
0: แม้ว่าผลจะไม่เป็นไปตามที่ทุกคนคาดหวังเอาไว้
1: แต่กระทุ่มเทกันทุกคนสะท้อนถึงความมุ่งมั่น
0: ใน
1: การจะอนุรักษ์และก็คุ้มครองสัตว์ป่า
0: ของประเทศไทยนะ
1: ครับผมไหนๆเขาเกิดมาใช้กรรมเขาแค่นี้แหละนะไม่เป็นไรนะแต่คนเราก็เหมือนกันนะฮะใหญ่ถึงขนาดนี้นะครับใช้ได้เลยนะฮะสำหรับเจ้าโปรมิกออยรับประทานโปรมิกออยก่อนนอน1เม็ดเนี่ยนะเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูไตนะ
0: โปรมิกออย
1: เดี๋ยวผักหวานก็พิมพ์เป็นตัวหนังสือเข้ามาเลยนะเพราะว่าตอนนี้กำลังอ่านข่าวอยู่นะจ๊ะนะจ๊ะ
0: ผักหวาน
1: จากสตูล
0: สาวสตูลเนี่ย
1: ดีเจผักหวานเนี่ยน่ารักเนี่ยครับขอบคุณมากเลยนะที่ส่งข่าวมาก็สงสารช้างก็สงสารนะ
0: ตัวมันเล็กด้วย
1: แต่อย่าลืมสงสารตัวเองนะคนอ่ะ
0: ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วย
1: โดยเฉพาะโรคไตเนี่ยนะ
0: เป็นไตเนี่ยมันกินเค็มมากวะ
1: กินตอนธรรมดาวันเวลาปกตินะมันยังพอได้นะกินนมกินน้ำตามไปยังพอได้อยู่เนี่ยแต่บางคนนี่ไปกินก่อนนอนนี่แย่เลยนะจะบอกให้เป็นระดับ3ระดับ4ระดับ5นี่ไม่ไหวแล้วครับ
0: หนักละ
1: ถ้าหมอก็เตือนมาบอกระวังยาอย่าไปกินเค็มเยอะหน่อยลดเลยแล้วก็หาโปรบิกออยมารับประทานจ้ะ
0: โปรบิกออย
1: 2กระปุก650ครับ
0: ซื้อ4กระปุก 1,300
1: แถมปีกระปุกหนึ่งนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ยานะครับไม่มีผลต่อการรักษาไม่มีผลต่อการป้องกัน
0: ใช่
1: เราฟื้นฟูบำรุงดูแลกันนะจ๊ะ
0: ฟื้นฟูกัน
1: อาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะเขาขายราคาเดียวกันกับ
0: ทางด้านของดีแคร
1: ์ดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นสลับจะเปลี่ยนกันได้นะ
0: ได้เหมือนกันเนี่ยนะ
1: ได้เหมือนกันนะครับ
0: กับทางด้าน
1: โปรมิกออยและดีแคร์
0: ดีแคร์
1: ว
0: ัน
1: นี้รับอะไรดีพี่สำรวยรับอะไรดีจ๊ะ
2: นมจ๋า
1: ครับ
2: งูหวยเยอะไหม
1: โอ้โหอย่ามาพูดให้ช้ำใจทำไมเรา
2: เอายายาบริ้งหนึ่งกระปุก
1: อย่างเดียวหรอ
2: จ้า
1: จ้าเดี๋ยวส่งให้นะ
2: จ
1: ้
2: า
1: พูด
2: ล
1: ุ
2: งโจเล่
0: จ้า
2: คิดถ
0: ึ
2: งนะ
0: จ้าเอากระพูดเราไป
2: คิดถึงลุงโจเล่จังเลย
0: จ้าคิดถึงจ้า
2: จ้าแค่นี้นะจ้า
0: จ้า
1: ว่าจะไม่เกลียดใครเพิ่มเลยนะเนี่ย
0: คิดถึงนะ
1: นั่งอยู่ด้วยกันคิดถึงโชเล่คนเดียวโธ่เออ
0: ที่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเน
1: ี่ยอยู่นู่นหนองยาไซไง
0: โอ้
1: หนองยาไซจังหวัด
0: สุพรรณเนี่ย
1: สุพรรณบุรีเธอมาทุกทีแต่ก็เปลี่ยนเป็นยาย่าบิงใช่ไหม
0: สั่งยาย่าบิง1กระปุกกันนะ
1: ครับผม
0: 800บาทนะ
1: 800บาทมี60เม็ด
0: เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ยนะ
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลย
0: รับประทานกัน
1: ครับ
0: 2เม็ดเลย
1: 2เม็ดเลยนะ
0: สำหรับยาย่าบิงเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยนะ
1: 800บาทนะคุณผู้ฟัง
0: น
1: ะครับ800บาทเท่านั้นเอง
0: ใช่
1: ไม่ได้แพงเพราะว่ามันมี60เม็ด
0: 60เม็ดนี่แหละเป็นแบบแคปซูล
1: ชาวบ้านชาวท้องกัน30เม็ดยัง900เลยนะเอ้ยแสดงว่าของเองไม่ดีสิใครจะไปพูดว่าดีได้เราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสิจ๊ะแล้วไม่ได้มีขายทุกร้านนะ
0: นาน
1: มีร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านบัวเภสัชโคมลงร้านจีฮวนจันช่องแคแล้วก็บ้านสมุนไพรลุงช้าง
0: เท่านั้นนะ
1: ครับ
0: นอกนั้นจะสั่งซื้อ
1: ครับ
0: อืม
1: ในกรณีที่รถกระบะตู้ทึบขับมาชนจักรยานยนต์เนี่ย
0: ของผู้หญิงกันนะ
1: วัย32ปีกระเด็นไปแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้คนขับรถกระบะตู้ทึบเนี่ยมามอบตัวแล้วนะคร
0: ับ เดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: น
0: ู่น
1: น่ะนางสาวชลีพันธ์ที่เสียชีวิตเนี่ยนะ
0: วัย32ปีเนี่ย
1: บนถนนสายมิตรภาพหน้าโรงแรมนิวเพลสตำบลนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีจนเสียชีวิต
0: ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ขับขี่ก็จะหลบหนีสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัว

0: โดยเฉพาะสามีของผู้เสียชีวิตเนี่ย
1: เดินทางไปทำงานอยู่นี่ไต้หวันด้วย
0: โอ้ผัวไปทำงานไต้หวันนี่นะ
1: ไปทำงานไต้หวันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: เมียตายนะ
1: เมียก็ตายจะกลับมาได้ไหมน่ะ
0: นั่นน่ะสิ
1: ทางด้านของนายวีรชาติเนี่ยนะคนขับรถกระบะตู้ทึบคู่กรณีเนี่ย
0: วีรชาติว่าไง
1: เดินทางมามอบตัวต่อตำรวจสภ.เมืองอุดรธานี
0: โดยมีทนายความและก็เจ้าหน้าที่
1: ของบริษัทประกันภัยเดินทางมาด้วย
0: เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา
1: และเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเบื้องต้นนะครับ
0: โอ้นี่คนก็ตายเลย
1: ครับผม
0: มอบตัวแล้ว
1: ส่งมายังล่ะส่งมาหรือยังล่ะไอ้มะขามป้อมเนี่ย
2: น้องคนเมื่อกี้คิดถึงโจเล่ใช่ไหมคะหนูก็คิดถึงลุงจ้าง
1: ค่ะ
0: น้า
1: เขาจะส่งมะขามป้อมมาให้ลุงโจเล่มาพ่อนะแบ่งให้ทองใบก็หน่อย
0: คิดถึงนะ
1: ครับผมสวัสดีจ้าเสียงออกอากาศหรือเสียงตัวเองไง
0: นาน
1: ไม่ค่อยดีเขาบอกว่าเขาเป็นสโตก
0: เสียงแห้งไง
1: ก็โทรมาบอกจะไม่ได้กินให้ห้าวนะ
0: เสียงแห้งเนี่ยผมสงสัยเลย
1: ใช้ผัวเป็นข้าวป่าไปเอามะขามป้อมส่งให้ลุงช้าง
0: อย่าให้ดูแลพวกเราดูแลเสียงกันด้วย
1: ดูแลเสียงกันนะอย่าไปกินเยอะ
0: กินได้ห้าวเดี๋ยวเสียงแค่ก
1: ินลาผมเนี่ยไปขับรถชนขับไม่น่าหนีหรอกครับอย่างเงี้ยมันหนีไปปุ๊บเนี่ยมันก็มีกฎหมายที่เขาว่าไม่ดูแลกันเนี่ยเนาะ
0: นั่น
1: เซจริงๆไงรอมอบตัวซะแล้วก็โทรศัพท์หาประกันหาอะไรมาเพราะว่าอะไรรู้ไห
0: ม
1: เพราะว่ายังไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรเลยมันก็แค่รอลงอาญาติดคุกประเดี๋ยวยังมากกว่าคืนนึงคงจะกลัวก็ตรวจปัสสาวะด้วยหรือเปล่าน่าสงสัยนะ
0: ตรวจปัสสาวะด้วย
1: ตอนนี้มารายงานตัวปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาก็ตรวจสิ
0: ตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลอุดรธานี
1: ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจอย่างเป็นทางการ
0: เพื่อนำประกอบสำนวนคดีนะ
1: เสพหรือเปล่าเนี่ย
0: พนักงานสอบสวนแจ้ง2ข้อหาหนักเลย
1: ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
0: แล้วก็ไม่หยุดให้การช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงาน
1: เนี่ยอันนี้ไงหนักเลย
0: นี่แหละหลังจากอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: พนักงานสอบสวนกำหนดหลักทรัพย์ประกันตัวไว้ถึง
0: ก็400,000 บาทเนี่ย
1: 400,000ไม่ใช่น้อยเลย
0: แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ย
1: ครับผม
0: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: ครับภายหลังครับพบพนักงานสอบสวนวิริชาติยกมือไหว้กล่าวขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยระบุว่า
0: ผมขอโทษต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยครับ
1: ผมยอมรับผิดทุกอย่างทุกประการ
0: เมื่อผู้สืบข่าวสอบถามถึงสาเหตุที่การขับรถแล้วหนีเนี่ย
1: วีรชาติบอกว่าที่หนีไปเนี่ยผมตกใจ
0: ตกใจใช่
1: ไหมมันกลัวเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวเองมาก่อนคิดได้ไวปัญญา
0: หนีดีกว่า
1: คลองหลวงโกยวัดหน้าตั้งเลยมั้ง
0: ส่วนทางด้านประเด็นการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตล่ะ
1: ผู้ต้องหากล่าวว่าผมรับพร้อมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มที
0: ่รับผิดชอบเยอะก็ตายไปแล้ว
1: ตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ไงพร้อมยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกขั้นตอนของคดี
0: ทางด้านของพนักงานสอบสวนก็เปิดเผยบอกว่า
1: หลังสอบปากคำดำเนินตามขั้นตอนและจะรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ผลการตรวจจากทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะ
1: รวมถึงเมื่อการตรวจหาสารเสพติดเพื่อประกอบสำนวนเนี่ยนะ
0: ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
1: ขณะที่การสอบสวนของอุบัติเหตุและพฤติการทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด
0: เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
1: ถ้าคนรวยไม่มารับจ้างขับรถกระบะตู้ทึบหรอก
0: นานเดี๋ยว
1: จะหาให้เขาเนี่ยมันคงยากลำบากเหลือเกินนะไม่ได้ว่ากันนะ
0: แต่ผมว่าขับไวในพวกรถ
1: คงจะขับไวก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังกับปากหน้าผม
0: แถวบ้านเนี่ยเต็มหมด
1: เนี่ยหน้าปากทางเข้าวัดโอ้วัดอะไรที่โพทองที่อ่างทองอ่ะโอ้วัดอะไรหลวงพ่อโตหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โต
0: สายเสียงอ่ะ
1: สายเสีย
0: เป็นไงอ่ะ
1: ฝนก็ตกเนี่ยผมก็ขับรถชิดขวามาแล้วลมมันเยอะลมมันสี่เลนไง
0: ครับ
1: ขับมาดองแดงดองแดงดองนะไอ้นี่มาแฝงตายผมเลยปาดผมยกไอ้นี่มันกวนผมแล้วเนี่ย
0: เออ
1: มันขับแล้วมันปาดหน้าผมเลย
0: ปาดหน้าไปเลย
1: ผมก็ยกคันเร่งนิดนึงแต่ผมไม่ได้แตะเบรกนะเพราะมันถนนมันจะลื่นเอา
0: แล้วไง
1: ผมยกคันเร่งหน่อยนึงปาดมันตีลังกาต่อหน้าต่อตาเลย
0: ไอ้รถคันนั้นเนี่ยนะ
1: ใช่
0: สมน้ำหน้า
1: แล้วผมก็จะยังไงอ่ะผมจะ
0: ลงไปช่วยไง
1: ลงไปช่วยก็ไม่ได้ผมตกแล้วก็มันก็ตกใจเหมือนกัน
0: เราก็ตกใจหนีเหมือนกัน
1: ผมก็ไม่หนี
0: ไม่หนีเราก็ค่อยขับดองแดงมา
1: เราก็ดูกระจกหลังให้ดีหลังไม่ตามมาผมก็ ออกซ้ายก็แซงไปดูมองกระจกหลัง
0: เออช้างไปก่อน
1: ไปของออยอยู่ริมถนนแล้ว
0: ช้างไปก่อนแล้วนะ
1: ไปเด้อเมื่อซานนี่มันประมาทแน่ๆนะฝนตกถนนลื่นในช่วงนี้นะ
0: ขับรถไวด้วยเพราะว่าพวกรถตู้แบบเนี้ยส่งของได้ไว
1: ครับหนีตายกันระทึกกันแล้วไฟไหม้ห้องพักคอนโดดังพัทยาก
0: ลางดึกกันนะ
1: ต้องเร่งอพยพกันเลยนะครับ
0: แม่กำลังหลับเลยแล้วบ้างอะเนี่ย
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: ดีแ
0: ค่คุณภาพดีต่อตา
1: ราคา
0: ดีต่อใจเลย
1: รวมไปถึงนี่เลยครับไบโอดี
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: กินเถอะแม่ไม่ต้องรอช้าอย่ารอให้ป่วยแล้วกินนะมันไม่ใช่ยา
0: ทุกเพศทุกวัยผู้สูงวัยเนี่ยนะ
1: ไอ้หนูกูจะกินทำไมแล้วกูไม่ได้ป่วยอ่ะ
0: กูแม่ก็ว่าซะอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: มันจะรอให้ป่วยได้ไงแล้วมันไม่ใช่ยาร
0: อให้หนักเลยหรือไง
1: จะกินอาหารเป็นยาหรือไงล่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอยากจะสั่งใส่เลี่ยมจอยสักกระปุกเ
1: ลยได้ครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะจ้าอยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: เขตดุสิตค่ะเคยซื้อเลน
1: โอเค
2: เคยดูค่ะ
1: กำลังออกอากาศอยู่ฟังรายการเลยฟังรายการ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็น
1: เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวโทรไป
1: ครับผม
0: จัดรายการกันอยู่นะ
1: ครับผมกรุงเทพอ่ะ AM 657
0: ฟังได้เลย
1: ฟังแจ๋วเลยหรือไม่ก็ฟัง855ก็ได
0: ้855กับประจินบุรีนี่ฟังได
1: ้โอ้ยนี่ถึงนู่นเลยล่ะถึงประจวบคีรีขันธ์นะนะ
0: โอ้ฟังไปไกลเลยนะ
1: ครับ
0: อ
1: ย่าว่าแต่ประจวบเลยเนี่ยผมไปถึงปทิวชุมพรนะนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ถ้าแซะผมยังรับได้เลย
0: ฟังกันได้นะ
1: ใช่ AM 855นี
0: ่ประจินบุรีนี
1: ่แล้วก็64อะไรนะจอสอ1 AM 657เนี่ยนะครับ
0: 57ไง
1: ครับถ้าจอทร1197จะต้องฟังกลางคืนดึกๆวสป711ก็ฟังช่วงนี้แหละจะชัด
0: ฟังได้
1: พอกลางคืนก็กอกแกกอกกําลังกระทอดบรรทูก็ไม่รู้นะนี่เรื่องราวนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะกินเป็นประจำทุกวันเนี่ยก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละ3เม็ดนะครับ
0: ไบโอดี
1: กระปุกมีตั้ง100เม็ดหนูนะ
0: ขายเพียงกระปุกละ690บาทเอง
1: ซื้อทีละกระปุกก็ได้ไม่ว่ากัน
0: ได้แ
1: ท้ถ้าตังมีเงินคนแก่เอาก็ซื้อเลย4กระปุก
0: 4กระปุกก็1คาราเบลจ่าย 2,000 บาทเน
1: ี่ยแถมฟรีให้กระปุกได้5กระปุกเลย
0: นี่เราจะได้แถมฟรี1กระปุกนะ
1: เมื่อตอนตี 2:36 นาทีเช้าวันนี้เช้าวันที่4เนี่ย
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาร
1: ับแจ้งเหตุไฟไหม้ห้องพักภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในอำเภอบางละมุง
0: จังหวัดชลบุรี
1: ไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิ
0: ที่เกิดเหตุเพลิงกำลังโหมไหม้ลุกลามอย่างหนักด้วย
1: มีกลุ่มควันคละคลุ้งไปทั่วตึกดีห้องที่610ชั้น6
0: เจ้าหน้าที่ก็เร่งอพยพผู้พักอาศัยทั้งคนไทย
1: และต่างชาติด้วยนะตึกดีนะตึกดีไม่ใช่ตึกไม่ดี
0: ตึกคดีแต่ไฟมันไหม
1: ้ขนย้ายกันออกด้วยความโกลาหลแล้วครับ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำยังไง
1: ใช้น้ำบุกไปฉีดสกัดเพื่อไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง
0: ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง
1: ไม่ใช่น้อยนะ
0: เพลิงสงบป่ะเ
1: ด้ทิ้งไว้แต่ซากความเสียหายภายในห้องถูกเพลิงไหม้ทรัพย์สินเสียหายทั้งหมด
0: โชคดีนะไม่มีคนเจ็บแล้วคนเสียชีวิต
1: ครับจากการสอบถามนางสาวเอเจ้าของห้องพักให้ข้อมูลว่า
0: ว่ายังไงว่ายังไง
1: ขณะที่ตนกำลังนุ่มนิ่มหลับสนิทได้กลิ่นเหม็นไหม้ก็สะดุ้งตื่นนะแ
0: ด้สะดุ้งตื่นกึบตาขึ้นมา
1: พบว่าบริเวณห้องครัวเตาแก๊สของตัวเองมีเพลิงไหม้จึงรีบหยิบโทรศัพท์แล้ววิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างห้อง
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ของคอนโดด้วย
1: ปรากฏว่าเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วจึงพากันวิ่งหนีเอาตัวรอดออกมาก่อน
0: จากตัวอาคารแล้วนะ
1: สาเหตุเจ้าของห้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสงสัย
0: มาไง
1: จะเกิดจากแมวที่ชอบไปเดินเหยียบปุ่มสวิตช์เปิดปิดเตาแก๊สอ่ะ
0: ว่าอย่างนั้น
1: โอ้
0: เพราะว่าเหตุการณ์แบบเนี้ย
1: มันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
0: อย่างไรก็ตาม
1: จะต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขต2ชลบุรี
0: เข้าไปสำรวจตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปเนี่ยนะ
1: แม่เอ้ยผมพูดประจำเลยนะไอ้เรื่องเตาแก๊สนี่เนี่ย
0: มันเป็นยังไง
1: ไปปิดแต่หัวเตาถังแก๊สไม่ปิด
0: มันต้องปิดทั้ง2วาล์วนะ
1: พอทำกับข้าวเสร็จปั๊บนี่ปิดถังแก๊สก่อน
0: เอาแค่
1: ถังแก๊สปิดก่อนเลยแล้วเขามาปิดวาล์วทีหลัง
0: ต้องปิดทั้งสองปิดเลย
1: โธ่ทำอย่างนี้ไม่รักเลย
0: เออต้องเตือนกัน
1: เออแล้วไล่กลับไปหุงข้าวเตาถ่านนั่นนี
0: ่
1: หุงข้าวเตาถ่านดีๆนะ
0: ดีแบบไหนอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้มันได้กินน้ำข้าวด้วยน้ำข้าวร้อนๆแล้วไข่ขาวใส่เข้าไปนะไข่ขาวนะแล้วไข่แดงไข่แดงทิ้งไป
0: ทิ้งไปง่ายผัดโถ
1: เอาไข่ขาวด้วยคนร้อนๆนี่จู๊บค่อยๆดื่มไปนะบำรุงไตนะเอ้าเอ้าเอ้าเอ้า
0: ไข่ขาวก็น้ำข้าวเนี่ยนะ
1: แต่ไม่ได้รักษานะแค่บำรุงนะจ๊ะ
0: โบราณโบราณ
1: โบราณโบราณ
0: เหมือนมะระกินนกของเราม
1: ะระกินนกนั้นไม่ใช่ยากินเป็นประจำนะเบาบมเบาหวานนี่กินยาโรงพยาบาลอยู่ก็กินได
0: ้มะระกินนกนี่แหละ
1: ครับคนละ300บาทมะระกินนกอ่ะ60เม็ดจะได้เดือนนึงเลยนั้นอ่ะ
0: แนะนำไม่ซื้อ2ขวดนะ
1: 2ขวดจะได้ไม่เสียค่าส่งไง
0: แต่ขวดเดียวเนี่ยมันเสียค่าส่ง50บาท
1: แต่ซื้อ4ขวดเดี๋ยวแถมฟรีให้ขวดนึงเลยนะ
0: อย่างงั้นเลย
1: ใช
0: ่แถมให้1กระปุกด้วย
1: ดื่มกาแฟลิต้าเอ็มก็เช่นเดียวกันคนเป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มได้เลย
0: ของเรารับประทานได้
1: เราไม่ได้ใส่น้ำตาล
0: เป็นไขมันยังรับประทานได้
1: ไม่ได้ใส่ไขมันทราน
0: เนี่ยทั้ง2สูตรนี่แหละ
1: ดื่มจู๊บหมดแก้วมะระกินนก2เม็ดไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อช้างเลยจะเชื่อใครอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นไงแล้วแม่มึงเอ้ยน่ะกินข้าวยังอ่ะน่ะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: แม่โทรมามันกำลังจะกินข้าวอยู่แล้วพอแกมานี่คันต้องรีบมาเปิดวิทยุก่อน
0: บอกไม่ฟังไม่ได้
1: พอหันไปทีอ้าวตายแล้วแมวข้าไปย่างไปซะแล้วดูนั่นนะ
0: เด็ดกันไม่น่ามาฟังเลย
1: ครับไอ้ที่วัดป่าหวายเก่าก็จะมีเทศมหาชาติวันไหนไม่รู้นะ
0: ป่าหวายเก่าเนี่ยนะไม่รู้
1: ผมเคยไปไลฟ์สดในทุกทีแหละปีนี้ไม่เห็นบอกไม่บอกก็ไม่ไปนะนะเปานะ
0: เปาป่าหวายเนี่ยนะ
1: ผมชอบไปถ่ายไลฟ์สดพระเทศอย่างเงี้ยนะหมอทำขวัญนาคกันนะแต่เขาไม่ค่อยบอกเราว่ากลัวเสียตังค์ผมก็บอกผมไม่เอาตังค์ผมเอาคอนเทนต์เนี่ยนะคอนเทนต์เนี่ย
0: นาน
1: ผวาหนักครับสาวผวาหนักเพราะว่าสามชายจะกันอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจ
0: บุกร้านแล้วก็อุ้มพนักงาน3คนเนี
1: ่ยน่ะดูสิน่ะสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้แล้วน่ะ
0: อุ้มไป3คนเลยไง
1: เออ
0: บุกร้านเนี่ยนะ
1: ครับใครเป็นก้าวไปรุมมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นเอายาไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมไปกินนะ
0: นั่น
1: กล่องละ200บาทแต่มันไม่ได้ปวดมากปวดไม้มันแค่เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็
0: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
1: อ่ะพี่น้องแถววังด้งนะแถวลาดย่านี่กาญจนบุรีดิ
0: เรียกวังด้งอะนะ
1: เออ
0: เป็นไง
1: เขาสั่งซื้อผมประจำแหละ
0: สั่งซื้อกัน
1: เขาฟังรายการเราทาง
0: 97.75 เนี่ย
1: ไม่รู้ฟังหรือเปล่าแต่ว่าส่วนใหญ่จะฟัง AM 657 657จอสอนหนึ่งเนี่ยด่านมะขามเตี้ยก็ฟัง657ถ้ามันไม่ค่อยชัดยังไงฟังจอฟัง FM นะที่ตชด 97.75 นี่นะ
0: ก็ช่วงเดียวกันเนี่ยนะ
1: ครับผมออกอากาศพร้อมกัน
0: พร้อมกัน
1: อันไหนชัดตรงไหนการตาช้างหยอดไปเลย
0: ฟังกัน
1: เมื่อสักครู่คุณพี่โทรสั่งวิทยุนะเดี๋ยวผมรอให้เขามาส่งให้ผมสั่งไปแล้วล่ะจะได้หรือเปล่าวันไหนยังไม่รู้นะ
0: เดี๋ยวมาวันไหนก็จะได้ส่งข่าวกันแล้วก็สั่งกันมาม
1: าตอนเที่ยงคืนเช้ามืดวันที่4นี่แหละ
0: เป็นยังไง
1: นางสาวกัญญาพักเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจพัทยา
0: ว่าถูกชายชะกันทั้งหมด3คนเนี่ย
1: บุกเข้ามาอุ้มแล้วก็ทั้งผู้แจ้งแล้วก็พนักงานอีก2คนรวมเป็น3คนใช่ไหม
0: ในร้านสมุนไพรแห่งหนึ่ง
1: ไงไม่ใช่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไม่ใช่
1: เขาอยู่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนู่น
0: จังหวัดชลบุรี
1: หลังจากผู้แจ้งถูกอุ้มไปเซฟเฮ้าก่อนจะถูกปล่อยตัวออกมา
0: พร้อมอะไร
1: ให้ไปหาเงินมาช่วยที่เหลืออีก2คนเนี่ย
0: อ๋อนี่ก็ถ่ายสิเนี่ย
1: เออแกก็บอกว่าหลังถูกจับไปแล้วทั้งชาย3คนอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจชุดสืบด้วยจับตัวแล้วก็ปล่อยตัวออกมาหาเงินมาแสนหนึ่งเพื่อจะแลกอิสรภาพกันทั้ง3คนน่ะ
0: นั่น
1: แต่ตัวเองเห็นว่ามันไม่ใช่ตำรวจแน
0: ่ไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจนะ
1: เออไม่ใช่หมาตาไม่ใช่โปลิสแน
0: ่คิดได้ไวปัญญา
1: ก็มาหาโรงพักหาตำรวจจริงเลยบอกช่วยเหลือหนูหน่อยครับคุณพี่
0: แจ้งความให้ตำรวจช่วยเหลือ
1: พอตำรวจได้ยินดังกล่าวก็แล้วก็ทำการสอบสวนเด้
0: เหตุเกิดตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเน
1: ี่
0: ยชาย3คนเนี่ย
1: มาแต่งตัวเป็นตำรวจคล้ายตำรวจนะ
0: อ
1: ้
0: างว่าเป็นตำรวจนี่แหละ
1: มาที่ร้านสมุนไพรแล้วอ้างว่าพบอุปกรณ์การเสพยา
0: อ้าว
1: เรียกพาไปเซฟเฮาของชายทั้ง3คนแล้วเนี่ยฉันเป็นตำรวจนะเนี่ยจากนั้น1ใน3คนก็ปล่อยตัวคุณกัญญาพักออกมาเพื่อมาหาเงินแสนหนึ่งเพื่อเอาแลกกับอิสรภาพแต่ตนเองก็คิดว่ามันไม่ใช่ตำรวจ
0: กลัว
1: ถูกจับมาแต่ไม่พาไปโรงพักซะงั้นน่ะ
0: กลับพาไปที่ห้องน่ะ
1: ซึ่งมีแต่อุปกรณ์การเสพและเรียกเงินท่าเดียวเลยจะเอาเงินอย่างเดียวเลย
0: ทั้งนี้
1: คุณพักกระบอกก็มึงจะเอาตังค์ที่ไหนมาเล่า
0: ทรัพย์สินเนี่ยนะ
1: เออชายทั้ง3คนไม่ได้เงินจำนวนที่เรียกขอมาเนี่ยก็จะไม่ปล่อยตัวทั้งหมด
0: จึงได้เข้ามาแจ้งความเอาไว
1: ้ทางด้านสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองพัทยาได้รับแจ้งความก็ต้องตรวจสอบด้วยลงพื้นที่เร่งไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
0: ตามหาคนร้ายทั้ง3คนซึ่งอ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยนะ
1: ให้มารับโทษตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เออจะทำมันก็เสียตำรวจที
1: ใช่ตำรวจ
0: เออ
1: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ล้อมตำรวจได้หมดแล้ว
0: ล้อมไว้เพื่อจับตำรวจง่าย
1: เ
0: ออ
1: ปัดโทษ
0: มีแบบนี้ด้วย
1: อืม
0: ไม่น่าเลย
1: ครับ
0: อืม
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดนะคุณผู้ชายนะ
0: ท่านที่ปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: ฉี่สะดุดลดหัวไม่เท้านี่เอาฟอกัสไปกินนะจ๊ะ
0: รับประทานฟอกัสกัน
1: ฟอกัสเนี่ยกินกล่อง390บาทอ
0: ืม
1: ไม่ต้องกินทุกวันละฉี่คล่องเมื่อไหร่ก็หยุดไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายไม่ได้ก็สั่งซื้อกับเรา2คนนี่แหละ
0: สั่งซื้อการก็ส่งไปให้อ่ะนะ
1: อ้าวบอกเบอร์โทรลุงช้างหน่อย081
0: 290
1: 1691 081
0: 290
1: 1691
0: ไ
1: งเสียงเคลือแล้วเกินวันนี้นะ
0: เสียงเคลือไง
1: ยังไม่เคลือเคลือมันไม่ได้นอนยังไงนะ
0: อืม
1: ไอ้ห่าผมหายไปกล่องนึงมันเป็นยังไงเนี่ย
0: ก็กินบ้าง
1: ช้ามาเสียงเคลือใช่ไหมเอาโทรหาโชเล่ครับ081 924 4377 081 924 4377
0: ดิเกโชเล่ชาลักนะติดต่อกัน
1: เป็นดีเชื่อที่ผมรับประกันเลย
0: ราคามันไม่แพงนะ
1: เอ้าปกติก็รับกันอยู่แสนสองแสนสามเราไม่ถึง
0: ไม่ถึง
1: โอ้ยทั้งเครื่องไฟทั้งเครื่องปั่นทั้งไฟแต่งตีเสียงปีพาดลาดตะโพนเนี่ยนะ
0: ไลฟ์ทรงไลฟ์สดเรามีพร้อมหมดเนี่ย
1: นี่นี่นี่ไลฟ์สดเลย
0: เออไม่
1: ถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดผ่านมือถือ
0: เ
1: นี่ยทางเฟซบุ๊กทางยูทูบเนี่ย
0: ไม่แพงนะ
1: ไม่แพง
0: บางวัดนี่นี่
1: เป็นไง
0: หาราคาแพงอ่ะ
1: เออ
0: แล้วตอนนี้ยังไม่ได้เงินเลยลิเกนะ
1: ทำไม
0: อ้าววัดไม่มีจ่าย
1: นั่นน่ะสิ
0: มีนะเนี่ยข่าวไวๆเนี่ย
1: ที่ไหน
0: ไม่รู้ไปบอกลบบุรี
1: บอกสิเขาจะได้รู
0: ้พวกจะไม่ได้เงินเนี่ย
1: ขอบะ
0: หาแพงเนี่ย
1: ขอบเพื่อ
0: ไม่ใช่
1: ใครล่ะ
0: ลบบุรีดีแล้ว
1: ลิเกลบบุรีอ่ะลิเกลบบุรีอ่ะใครวิ
0: หาลิเกแพงไปไม่มีเงินจ่าย
1: เขารอฟังข่าวอยู่บอกสิ
0: ไม่ต้องละแค่นี้นะ
1: อ่ะผมไม่รู้จริงเนี่ย
0: ไม่รู้เดี๋ยวหลังบ่ายบอกให้ฟัง
1: คณะโชเล่เนี่ย
0: ไม่ใช่ผมราคาไม่แพงก็
1: ลิเกลบุรีมีอยู่2คณะจะไปคุยอะไรกับเขาหรอ
0: ม
1: ีโชเล่ชาญลักษณ์กับชัยชนะเพชรน้ำหนึ่ง
0: ชัยชนะเพชรน้ำหนึ่ง
1: เดี่ยงไปแล้ว
0: เดี่ย
1: หายยังเนี่ย
0: ยังไม่ได้จ่ายค่าตัวอ๋อดันยังไม่หาย
1: ยังป่วยอยู่เหรอ
0: เดี๋ยวจะไปเยี่ยมมันหน่อย
1: ครับฝากเยี่ยมเลยนะไม้หน้าสามอันหนึ่ง ชายวัย59ปีขี่มอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวรถอีกคันหนึ่ง
0: เป็นไงอ่ะ
1: เสียหลักคว่ำร่างถลายกับพื้นไปชนรถอีกคันหนึ่งอ่ะ
0: นั่น
1: เออมันยังไงวะเนี่ยแกเนี่ย
0: เออ
1: เมื่อวานนี้ตอน2ทุ่มกว่าตำรวจจากฉะเชิงเทรา
0: 8ริ้วอ่ะ8ริ้วอ่ะ
1: รับแจ้งเหตุมอเตอร์ไซค์ไปเฉี่ยวชนกับมีคนตายด้วย
0: มีคนได้รับบาดเจ็บบนเส้นทางสายคลองขุดใหม่นะ
1: หมู่1ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ประสานไปทีมแพทย์ของนิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธร
1: เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเข้าตรวจสอบครับ
0: ก็ได้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อว่านายสุมิตรอายุอานาม59ปี
0: นอนคว่ำหน้าอยู่ริมถนนมีบาดแผลชะกันเนี่ย
1: ที่ใบหน้าแล้วก็ว่าคอหักด้วยอ่ะ
0: โอ้โหน่าสงสารนี
1: ่ไป
0: เสียชีวิตอ่ะ
1: เสียชีวิตเลย
0: ที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ตรงนั้นเลยเขาเรียกว่าขาที่อ่ะ
0: คู่กรณีคู่กรณี
1: บาดเจ็บนิดเดียวบริเวณที่ขา
0: อ๋อคู่กรณีบาดเจ็บด้วย
1: สอบถามนายกรวิทย์อายุ38ปีบอกว่ากระตนกำลังขี่จักรยานยนต์พร้อมภรรยา
0: แล้วก็ลูกพากันไปซื้อกับข้าว
1: พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถของผู้เสียชีวิตขาดตายไปทรายมา
0: แล้วก็
1: หักเข้ามาหารถของตน
0: ตนเองก็พยายามหักหลบนะ
1: แต่รถผู้เสียชีวิตยังเฉี่ยวใส่บริเวณท่อไอเสียรถของตนนั่นแหละ
0: ก่อนจะพลิกความลงไป
1: ล่างผู้เสียชีวิตถลายไปกับถนนแล้วก็ไปชนกับรถจักรยานยนต์อีกคันที่ขี่ตามหลังมาอีกคันหนึ่ง
0: อ๋อโดนเข้าน
1: างสาวยะนันนิสาอายุ21ปีผู้ที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาได้บอกว่าก
0: ำลังจะขับขี่ออกจากบ้านไปโอนเงิน
1: เห็นแล้วผู้เสียชีวิตล้มคว่ำและร่างถลายไประยะไกลนะ
0: แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันนะ
1: ตนก็ไม่สามารถจะหักหลบได้ทำให้ร่างผู้เสียชีวิตเนี่ย
0: ถลายมาหยุดที่หน้ารถของตนพอดีนะ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดหาสาเหตุ
0: ตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
1: เชิญกระพร้อมกับเชิญผู้ขับขี่รถทั้งหมด ไปให้ปากคำและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
0: อย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดีดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยนะ
1: หมดเลยผมมาเหลืออีกหน่อยเดียวจะได้อ่านอยู่แล้วอ่านของผมหมดเลยดูนะ
0: โอ้ช่วยกันดิ
1: โถแย่งผมอ่านหมดเลย
0: ทำมาหากินกันดิ
1: เหลืออีกหน่อยเว้นไว้ผมบ้างดิโถ
0: มันเพลินไปหน่อย
1: โปรมิกซ์ออยยาย่าบิงดูแลสายตาสมุนไพรไทยทิพย์โอสดนะ
0: ทั้งสองสูตรเนี่ยนะ
1: ไออึไม่ออกถ่ายไม่ออกก็อย่าลืมนะจ๊ะ
0: ไซเลื่อมจอย
1: เป็นแคปซูลถ้าจะชงน้ำดื่มก็จอยมิกฟูด
0: ใช่
1: ราขายเหมือนไอ้ห้าวเลยนะเป็นฤทธิดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิดวงทวารตรา
0: ไทยทิพย์โอสดนะ
1: ครับผม
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ยนะ
1: นี่เลยครับข่าวนี้บอกว่าจับวัยรุ่นเอาอ่านไปแล้วนี
0: ่ไม่ต้องอ่านแล้ว
1: เขาไปจับกันแล้วเรียบร้อยแล้วถึงจะมาอะไรกันเนี่ย
0: แพ้เทคเนี่ยนะ
1: กาญจนบุรีเนี่ย
0: เขามีไปเล่นการพนันนี
1: ่
0: นี่ไปเสพยาเสพ
1: ติดกันแล้ววันนี้คือวันนี้7พฤศจิกายนนะช่วยไปจับพวกผมหน่อยเถอะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: เขากำลังเล่นร้องเพลงกันไหน 5-6 คนไปแอบเล่นไฮโลอยู่น่ะผลแพ้ไปตรวจหน่อยตำรวจเมืองการ
0: เออปล่อยแล้วนั่นเบิร์ดมั่งเขาไปเขาอยากสนุกกันบ้างอะนะ
1: นะ
0: กินเหล้าเมายาเนี่ยนะธรรมดาแต่ถ้าไปเสพยาเนี่ยมันไม่ได
1: ้
0: ต้องจับกันไป
1: จับสิจับไปไหนอะ
0: จับไปโรงพักปรับกันไป
1: ตำรวจมาตอนนี้ทำไมแล้วก็เลยฝนกำลังตกกัน
0: เถอะเขาก็เที่ยวกันนานนี้เนี่ย
1: อ่ะโทรหาลุงช้างครับ081
0: 290
1: 16
0: 91
1: วันนี้วันที่4แล้วนะ
0: วันที่4
1: เหลือเวลาอีก8วันเนาะที่ท่านจะซื้อปุ๋ยวันนี้กับลุงช้างใน4ตันแถมฟรี1ตันผมแนะนำให้รวมๆกันมาครับคนละตันคนละตันนี่4คนเนี่ย
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
1: ได้ฟรีตันนึงนะผมให้แค่วันที่12วันแม
0: ่วันแม่นี่แหละ
1: ปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ
0: ตำราเขาว่าอย่างงั้น
1: อันนี้คืองานเขาเรียกว่าทำนาปีนาปังกำลังจะเกี่ยวกันแล้วพี่สาวจากวัดคิมลาดนะบอกว่าหวานแล้ว
0: หมู่5เนี่ย
1: แล้วก็ใช้ดึงลวงพ่นไปแล้วหลายคนบอกโอ้โหแม่ใช้ปุ๋ยลุงช้างไม่ผิดหวังเลย
0: นั่น
1: แต่ว่ามันตัวต้นมันเตี้ยไปหน่อยคือเขาทำต้องการให้มันไม่ให้มันสูงมันรับลมไงลมแรงไง
0: ลมแรง
1: ลมแรงมัน
0: เสียหายได้
1: มันเสียหายได
0: ้
1: เอาเถอะนะปุ๋ยคนอื่นเขามีแต่อาหารพืชของเรามีอาหารพืชด้วยก็มีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกัน
0: ใช่
1: คนที่ใจร้อนนะคนที่ใจร้อนแหมอยากจะเขียวเร็วๆก็3ต่อ1เอาของลุงช้างใน3กระสอบ
0: อ
1: ือยูเรียกระสอบ1หรือเอา5กระสอบปุ๋ยยูเรียกระสอบ1ก็ได้ไม่ผิดกติกาหรือไม่ใช้เลยก็ได้แต่เราก็เขียวช้าก็เขา 7-8 วันแต่พอเขียวแล้วเขียวทนเขียวนาน
0: เขียวนานด้วย
1: กว่าจะแล้วได้เก็บเกี่ยวผลไปผลิตผลเนี่ยนะครับก่อนที่ผลิตผลจะออกมาก็เอาดึงรวงฉีดพ่นไปซะหน่อย
0: ดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวย
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวเราสองคนคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะส่วนที่จทล119อ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่จทล1197
0: กลางคืนเลย
1: ชั่วโมงหน้าไง
0: ชั่วโมงหน้าด้วย
1: ครับผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อสถานีใหม่นะ
0: เปลี่ยน
1: เขาเรียกเราก็เรียกจทลจทลน
0: ี่
1: นะเขาเรียกสมทบสถานีวิทยุมณฑลทหารบกที่13ไปเรียกจทล.
0: เราเรียกสั้นๆไงล่ะ
1: คนเก่าไง
0: ธรรมดาเขาก็เรียกงั้นมณฑลทหารบกที่13
1: เดี๋ยวนี้ก็เรียกเป็นสทล.สมทบ.
0: โอ้อ้าวก็ว่ากันไป
1: งงมันกองทัพบกเนี่ยแต่งตัวไม่จบสักที
0: ตามหลักมันก็ต้องหลักสูตรเขาอย่างนั้น
1: ครับผมวิทยุเพื่อปงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ
0: เ
1: ขาก็เปลี่ยนไปแล้วไม่พูดอย่าง
0: น
1: ี้แล้ว
0: นานว่ากันไปเทคนิคของแต่ละสถานี
1: ครับผมขอบคุณทุกการติดตามและฟังนะครับเดี๋ยวปราจีนบุรีฟังเพลงเพราะๆนะจ๊ะ
0: ฟังเพลงกันหนึ่งชั่วครึ่งชั่วโมง
1: โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพง
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
7: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี 2561 โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง 9 ชั่วโมง 11 นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย 3 ชั่วโมง 11 นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง 51 ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ 5 ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวส์สามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70%จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
8: ศูนย์ฟื้น
2: ฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

แต่ลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
9: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้นี่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
10: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
11: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
12: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
8: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

เหนือกล่าวภูมิพลราษฎรเถิดล้นจนทั่วราชขอสดุดีวีรชนผู้รักชาติที่หลั่งเลือดแลกอำนาจ

0: คุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกกี้
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศครับ
1: สวัสดีทุกคลื่นทุกสถานี
0: อ่ะชั่วโมงนี้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งคลื่น
1: ไปกันที
0: ่สถานีวิทยุสมทบ13
1: มณฑลทหารบกที่13
0: จังหวัด
1: ลพบุรีจทล1197เนี่ยนะ
0: จทลก็ไม่ให้พูดแล้วมั้งเปลี่ยนชื่อไม่แล้วเปลี่ยนจากโชเล่พงษ์นรินทร์เป็นโชเล่ชาติรักแล้วนะ
1: มีอะไรก็ติดต่อกันได้ดิเก
0: จะได้มีงานเนาะพี่จ๋าเนาะ
1: ไม่แพ้ไม่แพ
0: ้พี่จ๋าหน้าสวยถึงข่าวสวยมันบังเกิด
1: เป็นใหญ่อะ
0: เป็นเล่นลิเกแล้วเขาไม่จ่ายตังค์วัดชื่อดังที่นี
1: ่ก็กินข้าวไปแล้วจะไปเอาตังค์อะไรล่ะ
0: เอ้ากรรมการวัดบอกกูเลี้ยงข้าวมึงแล้วไงต้องเลี้ยงสอนรามนี่สอนรามนี่ลุงฟ้ากิตดาเนี่ยนะ
1: เกดังๆเ
0: ลยนพรัตน์ไม้หอมเนี่ยเวลาไปทำสัญญาเนี่ยมัดจำ 50% ครับ
1: มัดจำไปเลย
0: พอไปถึงงานปุ๊บก่อนแสดง
1: ต้องจ่าย
0: จ่ายเลยครับ
1: นั่นงั้นไม่ไปนะ
0: อย่างนั้นผิดสัญญาเมื่อย่างนั้น
1: หาเขาไปก็จ่ายเขาสิ
0: วันนี้เกเราไม่ดังปั๊บแค่นั้นแหละ
1: มาจ่ายเงิน
0: นี่ไงกันแล้วหน้าดูเลย
1: น่าเห็นใจ
0: สวัสดีครับ4577ครับ
2: สั่งของหน่อยจ้า
0: จ้ากำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะจ้า
2: จ้าจ้า
0: เดี๋ยวโทรแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ
1: จากไหนอ่ะนะ
0: บ้านอยู่ไหนนะ
1: ไปแล้ว
2: ประดับ
0: ฮะ
2: วัดประดับ
0: วัดประดับข้าบางระจันเนี่ยเหรอ
2: วัดประด
0: ับ
2: ที
0: ่
2: ไปขายของท
0: ุ
2: ก
0: ค
2: นพ
0: ู
2: ด
0: ได้อ๋อเดี๋ยวพวกนี้เขาก็ไปจะเอาอะไรอ่ะน่ะ
2: จะส
0: ั่
2: งงานดำ
0: มัน
2: ส
0: ิอ๋อเดี๋ยวพวกนี้พี่บิดาเขาไป
2: อะไร
0: ฮะฮะ
2: กระปุกอะไร
0: กระปุกละสามกระปุกละ300เดี๋ยวผมโทรกลับ
1: จ
0: ้
2: าจ
0: ้
2: าจ้
0: าน
1: าน
0: พี่บิดาฟังอยู่หรือเปล่าว่าผมแย่งลูกค้าพี่นะจ๊ะจะบอกให
1: ้เสร็จช้างละ
0: กาญจนบุรียังอยู่ด้วยกันไหมครับ
1: ฟังกันนะชาวกาญจนบุรี 97.75
0: ครับผม
1: FM เนี่ยนะ
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: แล้วก็วันนี้ที่สตูลอาจจะได้ฟังกลางคืนหน่อยเพราะกลางวันไฟดับเขาจะทดแทนกลางคืนให
1: ้สตูลไฟดับไง
0: ไฟดับคือการไฟฟ้าเขาไปดับไฟตัดกิ่งมุมกิ่งไม้อะไรไงเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นสื่อได้อะไรได้
1: ก็ป้องกันน่ะนะ
0: ครับเดี๋ยวฟังกลางคืนบ้างนะพี่ป้านนะอยู่เขาอยู่อำเภอควนขนุนนะ
1: ฮะวันนี้ไม่ได้ฟังกับพวกนี้กันแล้วกัน
0: ครับแล้วก็พังงายังอยู่ด้วยกันนะพังงาตอนนี้เราไม่ได้ออก FM แล้วนะออก AM อย่างเดียวครับเพราะ FM เนี่ยผมย้ายหนีมาที่กาญจนบุรีกาญจนบุรีนะครับก็ตชด.เหมือนกันนะครับแต่ที่ชลบุรีไอ้ที่ชุมพรเนี่ยเป็นวิทยุของตำรวจสันติราษฎร์นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่วทป.1449นะครับผมเอามีข่าวอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะมีที่ข่าวนี้เนี่ยไฟไหม้โกดังรีแพร์แบตเตอรี่เสียงบึ้มดังสนั่นเผาวอดบ้าน4หลังรถอีก5คันนะ
1: รถก็ด้วยง่าย
0: ครับข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: ยาย่าบริงครับ
1: บำรุงสายตาดวงตาก็ต้องยาย่าบริงนะ
0: ครับบำรุงละ800
1: เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: 60เม็ดนะ
1: รับประทานง่ายๆเนี่ย
0: 4นาฬิกาเมื่อเช้าวันที่3เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ตำรวจสภ.บางสะทงรับแจ้งไฟไหม้บ้านพักในพื้นที่ตำบลบางสะทง
1: อำเภอบางสะทงจังหวัดสมุทรปราการ
0: เป็นชุมชนที่มีบ้านพักปลูกติดกันหลายหลังครับ
1: เจ้าหน้าที่ไปสำรวจแล้วก็ตรวจสอบ
0: ดับเพลิงจากเทศบาลบางสะทง
1: หน่วย
0: บางปลาแล้วก็หน่วยกู้ภัยไปกันเยอะแยะ
1: พอเจ๊กตึงก็ไปนะหลายที่เกิดเหตุ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวโทรกลับนะครับครับผมลุงคนบอกทำไมต้องไปรับสายเขาด้วยไม่รับจะคุยก็รู้เรื่อง
1: ก็ต้องรับเพราะไม่มีใครทำงานก็อยู่2คนพูดทั้ง2คนนี่แหละ
0: เราก็จัดรายการไปเสียงกิ้งกิ้งสมาธิตกหมดผมอ่ะ
1: ไม่เป็นไรอ่ะนะ
0: รับซะหน่อยเป็นไรไม่หรอกมันธรรมชาติดี
1: ก็ดีแล้วจะได้รู้ว่ามีคนสั่งซื้อสินค้าของเรามากน้อยแค่ไหน
0: นี่ไฟไหม้ท้ายซอยต้นเพลิงเป็นโกดังชั้นเดียวครับ
1: ป ลูกติดกันอยู่บ้านพักหลายหลังนะเน
0: ี่ยโดยแสงเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรง
1: อ้าวเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
0: ก็ต้องระดมกำลังลากสายฉีดน้ำดับเพลิงเข้าไปล้อมเพลิงทุกด้านเพื่อไม่ให้ลุกลาม
1: ไปยังบ้านข้างเคียง
0: ท่ามกลางกระแสไฟฟ้าที่สายไฟขาดลุงลิงห้อยมันตรงเต้น
1: แล้วก็มีกระแสไฟอยู่ตลอดเวลาแป๊บเนี่ยนะ
0: นั่นแหละครับ
1: ขณะที่ผู้อาศัยอยู่ที่ห้องเช่า
0: 8ไม่มาเนี่ยม
1: ันไง
0: มันมา69
1: 69
0: เนี่ยไฟช็อตแป๊บคนซื้อ8กันเยอะ
1: เออได้69มาซื้อไปแล้ว
0: ผมซื้อมาวันที่1กรกฎาคม69ทะลึ่งมาออกวันที่1สิงหาค
1: ม
0: ใช่มั้ย
1: เห็นพวกข้างบ้านผมอายุ69ผมก็ซื้อไปได้หน่อย
0: นายรักก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
1: เดินผ่าน
0: อ่ามีคนพักอาศัยอยู่เยอะเลยนะนะครับพักกัน
1: ที่มาด้านนอกกันนะ
0: เนื่องจากว่าควันมันพุ่งกลบบ้านเรือนประชาชนนะ
1: เกรงว่าจุกลาไปยังบ้านข้างๆกันนะ
0: สวัสดีครับอ้าวแล้วก็นั่นแล้วก็วางหูไปอย่างเงี้ย
1: ตะคดหรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: ไง
0: เวลาไม่รับก็ไอ้ช้างไอ้หมูมึงยิงกันจังเลยไม่รับโทรศัพท
1: ์
0: พอรับก็ไม่พูดด้วยเงี้ย
1: กำลังจัดรายการ
0: หรือบางคนพูดด้วยนะกูลองกดดูกันนะมันใช่เบอร์มึงเปล่าอะไรเงี้ย
1: อยากรู้ไง
0: ใช่
1: อ
0: ้
1: าวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาชั่วโมงอ่ะนะ
0: เป็นชั่วโมงเลยนะ
1: เริ่มสงบแล้ว
0: ครับ
1: ตรวจสอบแล้ว
0: ว่าโกดังดังกล่าวเนี่ยแล้วก็บ้านข้างเคียงถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังครับ
1: บ้านพักที่อยู่ทางด้านหลังโกดังก็ได้รับความเสียหายด้วยถูกไฟไหม้ไปด้วยนะ
0: โอ้โหสวยนะไม่น่าไปปลูกติดกับเขาเลยเน
1: า
0: ะ
1: ข้าที่จากการสอบถามชาวบ้านหลายคนเนี
0: ่
1: ย
0: ให้ข้อมูลตรงกันหมดว่า
1: ไงอ่ะ
0: ก่อนจะเกิดเหตุไฟไหม้อย่างรวดเร็วนั้นชาวบ้านพักกันได้ยินเสียงระเบิด
1: ดังขึ้นหลายครั้ง
0: ก่อนที่แสงเพลิงจะลุกไหม้ตามมาด้วยอย่างรวดเร็ว
1: จึงได้พากันหนีตายออกมาจากบ้านพักกันแล้ว
0: ครับนายกิติพันธ์ครับเจ้าของบ้านปลูกติดกับโกดังบอกว่า
1: บ้านที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดเนี่ย
0: ขณะที่กำลังนอนพักผ่อนในบ้านได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้ง
1: แล้วพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็พบว่าควันไฟพวยพุ่งเต็มบ้านพักไปหมดแล้ว
0: ครับผมเอายังไงก็เราเนี่ย

0: ชอบร้านไหนก
1: ็ส่วนเจ้าของโกดังเนี่ยยอมรับว่ามันมีการเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว
0: ้
1: ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่กองแบตเตอรี่จุดที่ชาร์จไฟไว
0: ้ไฟชาร์จไว
1: ้คาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรเป็นวงจรปิดด้วยนะ
0: ไม่ด้วย
1: หมดเลย
0: ทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เบื้องต้นเบื้องต้น
1: ความเสียหายนี่ก็เบื้องต้นก็ทั้งบ้านทั้งอะไรก็รถอีก5คันนะ
0: ตำรวจนะ
1: ฮะตำรวจดิ
0: สั่งการดิกันพื้นที่ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เพื่อประสานกับพนักงานสอบสวน
0: สืบแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
1: แล้วจะได้หาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ผมว่าประเมินการไม่ได้เลยเนี่ยรถ5คันนะคันละเท่าไหร่อ่ะ
0: นั่น
1: รถไฟฟ้าด้วย
0: นี่มาจากรถไฟฟ้าชาร์จ
1: แบตเตอรี่รถไฟฟ้านะคุณผู้ฟังอ่ะใช้งานเนี่ยมันใช้เกินขนาดมัน
0: ผมถึงไปซื้อรถไฟฟ้าม
1: ันร้อนร้อนมันร้อนแล้วมันระเบิดมันสะส
0: ม
1: แล้วก็คุณลองคุณผู้ฟังลองสังเกตโทรศัพท์เราอะมาใหม่ๆเวลาไปซื้อ
0: เป็นไง
1: ชาร์จแบตทีอยู่3วัน4วันเนี่ยนะ
0: อยู่ได้นาน
1: พอช่วงหลังๆมานี่ออกนอกบ้านหน่อยเดียวต้องมี power bank ไปมีอะไรไป
0: ต้องชาร์จประจำ
1: มันก็เหมือนรถเหมือนกันแหละใหม่ๆแล้วโอ้ย500โลวิ่งไปตั้งเดือน2เดือนแล้ว450โลต่อไปก็วิ่งไปชาร์จไปอะไรอีกหน่อย
0: ก็ประมาณนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ก็เคยเห็นมาในคลิปวิดีโอแบบชาร์จว่าระเบิดขึ้นมาน่ะ
1: ครับ
0: ในทีวีก็บ่อยอะนะ
1: อย่างรถผมเนี่ยรถผมก็ติดแบตลิเธียมนะ
0: รถ
1: คันปาเจโร่ผมเนี่ย
0: ขราบ
1: ติดแบตลิเธียมไปว่าเวลาไปรอประชามซื้อกับข้าวเนี
0: ่
1: ยไปติดเครื่องแล้วแม่ค้ามองหน้าไงผมก็เลยติดแอร์ไฟฟ้าใช้แบตลิเธียม 3,100 วัตต
0: ์
1: ใช้ 3,100 แอม
0: มันไม่ดังใช่ไหม
1: มันไม่ดังปุ๊บสับสวิตช์ปุ๊บมันก็เปิดใช้ไปเต็มที่กับโอ้ไปตลาดนั้นได้ 4-5 วันน่ะนะ
0: โอ้อ้าวดีก็ประหยัดกันไป
1: ประหยัดกันไปแต่ว่าข้อเสียมันคือไปจอดกลางแดดร้อนๆแล้วมันอันตราย
0: แน
1: ่กลับผมก็ต้องเปิดแอร์ให้สร้างความเย็นในมันเพื่อรักษาตัวมันเองแหละนะครับ
0: ว่ากันไป
1: อย่าลืมดูแลสุขภาพสายตาด้วยยาย่าบิง
0: ยาย่าบิงนี่ก็เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
1: หรือจะเอาแบบซับเยลก็เป็นดีแคร
0: ์ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตา
1: ครับ
0: ราคาดีต่อใจเลยแล้วก็ขาย2กระปุก650บาท
1: เมื่อก่อนนี้นะสำรวยนะกินแต่ยากินแต่ดีแคร์ดีแคร
0: ์
1: ครับพอหลังมาเล่นยาย่าบิงแล้วนะ
0: โอ้เอาก็ดีแล้ว
1: ครับ
0: ชอบอย่างนั้นนะ
1: ส่วนไบโอดี
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: เมื่อกี้ก็หนึ่งคาราเบลเหมือนกันนะ
0: สั่งกันมาก็ส่งกันไป
1: จากสีบัวทองอ่างทองอะนะ
0: หนึ่งคาราเบลก็สี่กระปุกจ่าย 2,000 บาทเนี่ย
1: นะพี่แจ๋วเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงฟังอยู่เปล่าไม่รู้นะ
0: นานเจ
1: แล้วก็คุณแม่คุณแม่อะไรเนาะนี
0: ่คุณแม่
1: ที่เมื่อวานเนี้ยแกสั่งวิทยุไปคุณแม่สุทธิพรสั่งวิทยุไปเนี่ยแกอยู่สมเด็จเจ้าพระยาหมอชุบอ่ะแขวงบุคโลธนบุรีนะ
0: ออกคนกรุงเทพไง
1: ส่งวิทยุไปให
0: ้แล้วไง
1: 600บาทแกก็ไม่มีตังค์แบงค์ร้อยก็ให้แบงค์พันบุรุษไปรษณีย์ของปน.บุคโลเนี่ย
0: ครับ
1: ก็บอกว่าไม่มีทอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาทอนได้ไหมเป็นผมก็ไม่ให้
0: แล้วไง
1: คุณแม่สุทธิพรก็บอกไม่ได้ไปหามาถอนก่อนในข้างร้านสะดวกซื้อไปแลกกันสิ
0: เออ
1: ไม่ได้ผมไม่มีเวลาหรอก
0: เอา
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาถอนให้แม่มาให้ก่อนแล้วแม่แกก็อยู่บ้านคนเดียวแล้วก็จะไปซื้ออะไรกินก็จะไปซื้อได้ยังไงแล้วมีใบแพงแบงค์พันอยู่ใบเดียวอะเน
0: า
1: ะ
0: เอาไปทั้งพันมันก็ไม่ได้
1: ใช่งั้นก็บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาถอนให
0: ้
1: แกก็ให้ไปแลกตังค์มันก็ไม่ไปแลกไงณบัดนี้ยังไม่ไปให้เขาเลยเห็นไหม
0: วิทยุอ่ะเหรอ
1: ทางวิทยุทางอะไรหายไปทั้งคนทั้งเครื่อง
0: อ้าว
1: ตอนนี้ผมกำลังเช็คตรวจสอบที่ปน.บุคโลอยู่ว่าคนที่ไปส่งที่บ้านเลขที่เนี้ยถนนตากสิน18ซอยสมเด็จเจ้าพระยาหมอชุบแขวงบุคโลธนบุรีนะอีกตาคนนี้มันชื่ออะไร
0: ต้องถาม
1: ผมจะรายงานไปยังบริษัทเลยครับ
0: หัวหน้าไปรษณีย์เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปรษณีย์หรือเขาลี
1: ่ไปรษณีย์ผมส่งไปรษณีย
0: ์
1: อย่างเงี้ยไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: มีสายมีซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเนี่ย
0: เราผู้ให้บริการ
1: ใช่คุณอาจจะเข้าใจดีจะได้มาให้เขาได้400แต่ยังไม่แสดงความเป็นสุภาพบุรุษเลย
0: ไม่มืออาชีพ
1: ไม่ไปให้เขาเลยป่าแกก็โกรธสิ
0: โมโหสิ
1: แกสั่งยาน้องแมวน้องหมาได้ไปแล้วอ่ะเอาไปฉีดพ่นเนี่ยแมวเลี้ยงแมวไว้ตัวนึงมันเป็นแผล

0: อิ๋วไงไม่หาย
1: เอ
0: าไปฉีดพ่นเนี่ยวันนี้ได้วันที่3แล้วบอกเอ้ยช้าง มันแห้งหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้ดีแล้ว
0: เออ
1: ดีแล้ว
0: เขาใช้ดีเขาใช้บอกต่อๆกันไปนะต้องใส่โทรมาแล้วเนี่ย
1: ไปกันนี้ไง
0: ไปกันนี้เนี่ย อากำลังออกอากาศอยู่คุณนายเอาอะไรดีนั่นนะวางหูเลยร้านนพรัตน
1: ์อ๋อสักแก้วเนี่ยนะ
0: ร้านนพรัตน์หน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วนี่แหละ
1: วงเวียนสักแก้วเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวพิมพ์มาก็ออกกระทงมาแล้วนะ
0: เอาทิปโอสดเอาฟอกัสเอายาม องนะแล้วก็คิดด้วยนะเป็นเงินเท่าไหร่สี่หมื่นกว่า
1: ส่งไปให้นะ
0: ครับผม
1: ไปเองหรือเปล่า
0: ไปเองอยู่แค่นี
1: ้
0: หน้าสถานีวิทยุโรงหนังทหารบกสักแก้วเนี่ย
1: บอกด้วยบอกคิดถึง
0: เอาสิไปด้วยกันนี
1: ่ให้ไป
0: นี่รถกระบะขนผักครับ
1: ขนผักจะไปส่งที่ปัตตานี
0: อยู่ดีๆเบรกยาวเลยครับ
1: เพราะอะไรล่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันละพุ่งไปอัดกับต้นไม้คนขับติดคาตากรถเนี่ย
1: โอ้ติดด้วย
0: จะเอาไปส่งทหารตำรวจหรือจะเอาไปส่งผู้ก่อการร้ายก็ไม่รู้นั่นละผักอ่ะ
1: ผักไปส่ง
0: 10:23 นเมื่อคืนนี้ครับตำรวจจากสภ.ควนขนุนจังหวัดพัทลุง
1: พร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุงเนี่ย
0: ไปตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้ริมถนนสายเอเชีย
1: หมู่ที่5ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนนู่นน่ะ
0: ครับที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าชนอัดกับต้นไม
1: ้ริมถนนนี่แหละ
0: สภาพด้านหน้าพังเสียหายหนักครับ
1: แล้วก็รั้วกระบะนี่เป็นยังไงด้านหลังเนี่ย
0: บรรทุกผักสดมาเต็มคันนะฮะหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ
1: จนกระทั่งผักนี่กระจายเกลื่อนพื้นถนนเนี่ย
0: ครับภายในรถได้พบผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อประชายนุพล
1: อายุ32ปีถูกอัดกระปี้เนี่ย
0: อยู่ในบริเวณห้องโดยสารช่วงล่างติดกับพวงมาลัยเจ้าหน้าที่ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือ
1: ใช้เวลา15นาทีสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จ
0: เบื้องต้นมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าแม้แต่ยังรู้สึกตัวแต่ก็บาดเจ็บสาหัสครับ
1: เจ้าหน้าที่จึงได้รีบนำส่งโรงพยาบาลควนขนุนเนี่ย
0: เพื่อรวมทางบอกขับรถมาจากราชบุรี
1: และเป็นไง
0: คุยกันโทรศัพท์ตลอดเวลานั่นแหละ
1: ให้ข้อมูลบอกว่า
0: ผู้บาดเจ็บกำลังขับรถนำผักไปส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
1: จนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: รถผู้บาดเจ็บที่วิ่งตามหลังมาเนี่ยอยู่ๆก็เสียงเบรกลากยาวเลยนะ
1: ก่อนที่จะรถเสียหลักพุ่งออกไปทางข้างด้านซ้าย
0: ไปชนต้นไม้อย่างแรงคาดว่าอาจจะมีสิ่งกีดขวาง
1: แล้วก็มีรถตัดหน้าแบบกระทันหัน
0: จนทำให้หักหลบแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ
1: โ
0: ชคดีที่ไม่ตายได้หนู
1: เอาเรียกนายกอีกแล้ว
0: ผมเรียกตามป๋าผมนะ
1: ป๋าเรวัตไง
0: ฟังอยู่บ้านอ่ะ
1: ท่านอยู่เมืองการนู่นน่ะ
0: เมืองการก็เราก็ลองออกอากาศอยู่เมืองการเนี่ยตอนเนี้ย
1: โอ้เอาคิดถึงนะป๋านะป๋าเรวัต
0: ต่อชะดอจังหวัดกาญจนบุรีนะ
1: ผมรู้จักท่านเนี่ย
0: โอ้ผมรู้จักดีแล้วแหละ
1: เพราะท่านเป็นคนดังน
0: ะผมรู้จักท่านดีสนิทกัน
1: สนิทเลยอ่ะ
0: เออแต่ท่านไม่รู้จักผมหรอก อยู่ว่างโทรมาหน่อยดิท่าน
1: ท่านมัวคุยกัน
0: อันจริงๆนะผมอยากให้ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับการพกอาวุธปืนไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่ไหมล่ะอาวุธปืนเนี่ยเขามันพกได้ยังไงหรือว่าเขามีไว้ให้โจรพกยังไงชาวบ้านทำไมพกทำไมถึงโดนอยากให้แกให้ความรู
1: ้นั่น
0: นะครับ
1: แต่ปืนก็ตอนนี้ซื้อง่ายทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ขายง่ายทางออนไลน์เนี่ย
0: ซื้อง่ายขายคล่องเลย
1: พกก็ลำบากกันนะติดคุก
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: โจรพกกันได้นะ
0: เขามีไว้โจรพกไง
1: อ
0: ่ะเป็นเรื่องของเขาจะพกไปพกกันเรื่องของเขาอ่ะแต่ป๋าพกเต็มกระเป๋าเลยนะไอ้หนูแกเป็นตำรวจแกเป็นผู้การผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7เนี่ย
1: ปราบรามเนี่ยนะ
0: นี่สาวสวยกำลังเข้าห้องน้ำอยู
1: ่เป็นยังไงอ่ะ
0: ข้างบ้านตดมาตัดต้นมะพร้าวสูงตั้ง10เมตร
1: แล้วจากนั้น
0: ล้มฟาดทะลุหลังคาแกอยู่ในห้องน้ำอ่ะ
1: คนอยู่ในห้องน้ำเป็นยังไง
0: ก็บาดเจ็บสิ
1: อ้าว
0: ผู้หญิงจะสวยขนาดไหนก็ช่างนะถ้าเข้าห้องน้ำมีดูไม่ได้สักคนเลยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เอ้าเขาเข้าห้องน้ำก็จะไปดูเขายังไงแล้วมันบังอยู
1: ่ปิดประตูนะ
0: เออ
1: แหมคุณนี่เนาะนาตีได้ต้นเท้า
0: สุริยุเมืองสมุทรสงครามรับแจ้ง
1: เหตุมีต้นมะพร้าวขนาดใหญ่โค่นลงมา
0: ทับบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลลาดใหญ่อำเภอเมือง
1: จังหวัดสมุทรสงคราม
0: มีคนได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยอาสาสมัครไปตรวจสอบกันหน่อยสิ
1: คราวนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียวปลูกติดกันหลายห้องเนี่ย
0: พบต้นมะพร้าวสูงประมาณ10เมตรล้มฟาดลงบนตัวบ้าน
1: จนกระทั่งหลังคาและก็ฝ้าเพดานทะลุอ่ะนะ
0: เป็นช่องขนาดใหญ่เศษวัสดุเศษไม้และกระถางมะพร้าวกระจัดกระจายไปทั่วหมด
1: ทั้งห้องพักและก็ห้องน้ำเนี่ย
0: สภาพบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนักรวมแล้ว2ห้อง
1: คนที่ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงอ่ะ
0: ขณะเกิดเหตุกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำไม่ได
1: ้แกไม่น่าเข้าตอนนั้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: ก็ไปทำธุระอะไรแกไว้น่ะ
1: ก็คงจะเข้าห้องน้ำมาแน
0: ่ไปลงทะเบียนคนจนหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ต้องลงทะเบียนคนจนมันก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะคนไม่มีตังค์อ่ะ
1: น่าสงสารแกไม่น่าเข้าห้องน้ำ
0: อยู่ได้ยินเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก่อนที่หลังคาและเศษกระเบื้องลูกมะพร้าวถล่มมาทับหลังคาบ้านนะ
1: โอ้โห
0: แค่บาดเจ็บสาหัสเลยนะ
1: ทับลางคาห้องน้ำ
0: เออเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าครับ
1: อาศอกจากการสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบบอกว่า
0: บ้านนี่มันอยู่ติดกับสวนมีบ้านกันว่าจ้างช่างมาตัดมะพร้าว
1: แต่ระหว่างที่ดำเนินการนั้นเกิดผิดพลาด
0: ในการควบคุมทิศทางการล้ม
1: ทำให้ต้นมะพร้าวเนี่ย
0: เสียหลักครับ
1: ฟาดไปใส่บ้านที่ชาวอยู่ติดกันอย่างจังโคลมอ่ะนะ
0: ต้องใช้ฝีมือหน่อยนะ
1: ตัดมะพร้าวนี
0: ่ครับ
1: บางคนเขาตัดขึ้น
0: เขาต้องใช้เชือกดึง
1: เออ
0: ต้องใช้เชือกยังให้ไปทางไหนอ่ะ
1: นั่นนะสิ
0: อ้าวมาอีกแล้วเหม็นมาอีกแล้วนี
1: ่ไม่เหรอ
0: เหม็นเข้ามาอีกแล้วนี
1: ่ตัดจับอีก3คนเนี่ยนะ
0: รอบเข้ามาชายแดนไทยบอกว่าถูกชวนมาทำงานที่ตลาดลงเกลืออีกแล้วมากันทั้ง3คนเลยนะ
1: มากันทหารต้องจับป่ะนะ
0: แม่เป็นเขมรออกไปอยู่บ้านเขาเนี่ยนะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ผมไม่ได้ขายไทยทิพย์โอสถให้เขมรเลยนะผมขายให้สปป.ลาวกับเมียนมาแค่นั้นเองนะ
1: เขมรไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เมื่อก่อนเหม็นนี่ตลาดลงเกลือเลยซื้อของผมกันเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้เขาแบนสินค้าไทยนะ
0: โอ้
1: ขนาดห้างเขายังสั่งปิดเลย
0: ครับ
1: ห้างที่เขมร
0: มันไม่ซื้อแล้วไทยทิพย์โอสถอ่ะมันไปซื้อเขมรโอสถมีคำว่าไทยมันไม่เอากินน้ำมันยังไม่ใส่น้ำยาอุทัยเลยเออนะสุโขทัยมันยังไม่ไปเลย
1: ไม่ไปเลย
0: อุทัยก็ไม่ไป
1: นาน
0: นี่คนนี้ไปอุทัยก็ไปร้านยาบุญชัยทับทันนะ
1: มีขายเลย
0: ครับ
1: อืม
0: ก้าวลูมาตอยกระดูกทับเส้นกินสูตรดั้งเดิมนะแม่นะ
1: อันนี้ก็รับประทานกันแบบดั้งเดิมกล่องละ200
0: มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวก็กินแบบแคปซูล
1: กระปุกละ300
0: มันปวดข้อปวดกระดูกก็กินไทยแคลพับ
1: เกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
0: ครับแต่กระดูกกรับแก๊บมันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำ
1: น้ำมันงาดำก็สกัดเย็นนี่แหละ
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานก็กินยาโรงพยาบาลแล้วก็กิน
1: มะละกินนกลาวควบคู่กันไป
0: กินเค็มมากโรคไตมันจะถามหาง
1: ดเค็มแ
0: ต่บำรุงฟื้นฟูไตด้วย
1: โปรบิกออยเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: โปรบิกออย
0: อยากได้สบู่ลุงช้างฟรีๆก็ซื้อกาแฟสิ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: ซื้อ4ถุงรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: 1ก้อนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่จะซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มถุงดั้งเดิมนะถุงละ490ไปนะ
1: ซื้อ
0: 5ถุงไปเลย
1: 5ถุงจ่าย 2,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: จากนั้นที่จากกองกำลังบูรพาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศครับ
1: ว่าไง
0: ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12โดยกองร้อยทหารพรานที่1202ในสนธิกำลังการตามแนวชายแดนหมู่8ตำบลบ้านตำบลป่าไร่อำเภออรัญประเทศสระแก้ว
1: ที่จังหวัดสระแก้วระหว่างปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
0: ใครมันเดินมาดองแดงดองแดงกัน3คนเนี่ย
1: ต้องสงสัยเนี่ย
0: ก็เลยไปถามดูปรากฏว่า
1: พูดไทยไม่ได
0: ้เห็นชาย2คน1ผู้หญิง1คนมันพูดไทยได้แต่มันฟังไม่รู้เรื่อง
1: อ้าว
0: พอเข้าไปถามปุ๊บอรุณเสดย์อย่างเงี้ยอรุณเสดย์แปลว่าสวัสดีตอนเช้าเน
1: ี่
0: ย
1: สวัสดีตอน
0: เช้าเสดย์เสดย์เสดย์น้องอะไรเงี้ยนะการสอบสวนถูกจับผู้จับกุมให้การว่าเป็นเพื่อนกัน
1: เป็นเพื่อนกัน
0: อยู่ที่กรุงพนมเป็นแล้วเป็นคนในเมืองแหละก่อนจะมีเพื่อนกัมพูชาด้วยกันไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะ
1: ทำไม
0: ชักชวนเฮ้ยไปทำงานประเทศไทยไปรับจ้างเย็บกระเป๋าเว้ยพื้นที่ตลาดลงเกลือเว้ยค่าจ้างเดือนละ 9,000 นะเว้ย
1: เดือนละ 9,000 พร้อมจ่าย
0: พร้อมแจ้งกับนายจ้างชาวไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนะ
1: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการข้ามแดนเนี่ย
0: คนละ 6,500 เดี๋ยวนายจ้างก็ออกให้และจะชำระเงินมาเดินทางมาถึงประเทศไทย
1: ทำให้สัง3คนตัดสินใจ
0: เอาสิไปก็ไปตกลง
1: โอเค
0: นะทางนี้ผู้ต้องหาให้การเพิ่มเติมว่า
1: ว่าอย่าว่าจ้าง3ล้อใช่ไหม
0: โน่นจ้างมาจากประเทศกัมพูชามาส่งบริเวณชายแดน
1: แล้วก็จะมีชายชาวกัมพูชา2คน
0: ไม่ทราบชื่อเหมือนกันพาเดินเท้าลัดเลาะตามช่องทางธรรมชาติเข้ามายังฝั่งไทยเนี่ย
1: อย่างไรก็ตาม
0: ระหว่างที่กลุ่มผู้ลักลอบเดินทางเข้ามาทางหลวงแผ่นดินนิดหนึ่ง3446เนี่ยนะ
1: ถนนสีเพ็ญเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่ทหารผ่านตรวจพบ ควบคุมไว้ได้ทั้งหมดขณะนี้ชายชาวกัมพูชาซึ่งทำหน้าที่พาข้ามแดนเนี่ยนะ
1: พอเห็นเจ้าหน้าที่ของไทยเท่านั้น
0: แ
1: หละ
0: โอ้โหโกยแนบเลยไม่อยู่แล้วครับ
1: ข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาแล้ว
0: กลับบ้านกูดีกว่า
1: ไม่มาประเทศไทยแล้ว
0: มึงไปกินข้าวแดงประเทศไทยเหอะ
1: เออ
0: เจ้าหน้าที่ก็นำไอ้3คนเนี่ยไปส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.คลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: เร่งขยายผลสอบสวนผู้เกี่ยวข้องกับการชักชวนและการลักลอบนำพาแรงงานข้ามแดนเข้ามาในประเทศไทย
1: เออเอา
0: โอ้เขาไม่เอาเลยคนไข้ไว้เนี่ยไปเอามันนะ
1: ก็มีก็รัดเล็ดลอดเข้ามาบ้างเลยนะ
0: ครับ
1: ม
0: ีชาวลาวเข้ามาอีก
1: มาประเทศไทย
0: เออ
1: เป็นยังไง
0: ล่ะมาขายเป็ดพะโล้โดยไม่รับอนุญาตไง
1: อันนี้มันเป็นอาชีพของคนไทยไง
0: เออ
1: เป็ดพะโล้ขายไม่ได้ไม่ได
0: ้เป็นแม่ค้าขายอะไรก็ไม่ได
1: ้
0: คุณต้องมารับจ้างอย่างเดียวคุณเป็นคนลาวคุณสปป.ลาวอ่ะ
1: โอ้
0: โดยนี่แหละนะ
1: อันนี้มันเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้เหรอ
0: เป็นลูกจ้างได้เป็นลูกจ้างขายของแต่เก็บตังค์เข้ากระเป๋าตัวเองไม่ได
1: ้
0: ตำรวจไปที่ตลาดแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
1: หลังจากได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
0: คุณตำรวจเจ้าคุณตำรวจเจ้าที่กาดแม่เฮี้ยเนี่ยมีคนแรงงานจากคนชาวลาวมาขายของเจ้านี่แหละ
1: กฎหมายเนี่ยนะ
0: เออ
1: หลังจากนั้นก็ไปสำรวจตรวจสอบ
0: ไปจับผู้หญิงสัญชาติลาวสปป.ลาวได้1ราย
1: จับได้1คน
0: ข้อหาเป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวมาประกอบอาชีพรับจ้าง
1: ทำ
0: งานโดยไม่มีใบอนุญาต
1: แล้วก็เป็นคนต่างด้าว
0: ได้รับอนุญาตทำงานไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบ
1: ถึงผู้ว่าจ้างด้วย
0: สถานที่ทำงานของนายจ้างและลักษณะงานทำภายใน15วันนะ
1: นับตั้งแต่วันที่เข้ามาทำงานเนี่ย
0: จากการตรวจสอบเอกสารประจำตัวใบอนุญาตพบว่า
1: หญิงสาวชาวลาวเนี่ยนะ
0: เคยได้รับอนุญาตทำงานเป็นทำงานกับนายจ้างคนไทย
1: แต่ปัจจุบันในเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
0: เป็นลูกจ้างแอบเปิดประกอบการขายเป็ดพะโล้
1: อันนี้มาประกอบการเอง
0: โดยไม่รับอนุญาตมาแย่งอาชีพคนไทยอ่ะ
1: ไม่ได้เขาสงวนไว้คนไทยอ่ะนะ
0: ใช
1: ่
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ้อยเลยบ้านโชเล่ไปหน่อยนี่อร่อย
1: อร่อยคนไปกินก็เต็มบดถนน
0: ที่หน้าสถานีวิทยุปัจจินบุรีก็อร่อยนะ
1: อร่อยไง
0: อร่อยอร่อยอร่อย
1: ไปกินมาแล้วไง
0: ไปมาแล้ว
1: ไปหลายที่เหมือนกัน
0: เออคุณไม่ไปกับผมชวนแล้วไม่ไปห่วงไตดำไม่เนี่ย
1: เดี๋ยวก็ขึ้นต้นมะพร้าวอีกนะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมานะแม่นะวันนี้พี่บิดาก็ไม่ได้ไปไหนพรุ่งนี้ถึงจะไปนู่น
1: ไปที
0: ่โนนวัดประดับ
1: วันนี้ไปที่โคกตูมก็แล้วกัน
0: วันนี้ไปโคกตูมแล้วไปซื้อปุ๋ยสักกระสอบก็ได
1: ้นะ
0: อ้าวส่วนปุ๋ยสั่งซื้อกับลุงช้างวันนี้นะ
1: ได้เลย
0: ถึงวันที่12นี่ครับซื้อ2ตันแถมครึ่งตันซื้อ4ตันแถม1ตันครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
3: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691081-290-1691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081 2

0: ฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691

0: ก็มีทั้งจัดรายการเพลงขอเพลงแม่ลูกพี่มาจัดรายการข่าวขอข่าวเนี่ย
1: ขอฟังข่าวไง
0: ข่าวเรื่องประหารชีวิตเนี่ยโ
1: อ
0: ้โหใจชีวิตมันเป็นอะไรเขาเรียกมันรุนแรงเกินไปค่อยค่อยคุยกันเดี๋ยวนี้ประหารชีวิตมันไม่เหมือนสมัยก่อนไง
1: นาน
0: สมัยก่อนนี่ตัดคอยิงเป้าย
1: ิงเป้า
0: เดี๋ยวนี้ฉีดยาม ันไม่รู้สึกสำนึกผิดหรอกใช่ไหมมันต้องทรมานสมัยก่อนนี่ตอกเล็บอะไรพวกเนี้ยนะ
1: ใช่แขวนคองี้นะ
0: พูดถึงกฎหมายไทยโทษประหารชีวิตเนี่ย
1: มันเป็นยังไง
0: มันเป็นบทลงโทษสูงสุดสำหรับคดีฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนหรือว่าฆ่าชิงทรัพย
1: ์
0: หลายคนอาจสงสัยว่าคดีดังระดับประเทศที่สร้างความเดือดเป็นเดือดเป็นแค่ในสังคมจำเลยได้รับโทษประหารชีวิตจริงแล้วหรือยังเราจะพาทุกท่านไปย้อนรอยสัก5คดีไหม
1: ย้อนรอยไง
0: คดีประหารชีวิตในความทรงจำนะอัปเดตสถานะล่าสุดของแต่ละคดีด้วย
1: ถือว่าเป็นบทโทษ
0: นักโทษอำมหิตเหล่านี้แท้จริงแล้วได้รับโทษอะไรบ้างครับ
1: มีใครบ้างอ่ะนะ
0: นี่แอมไซยาไนด์เนี่ยนะอดีตภรรยาตำรวจชั้นผู้ใหญ
1: ่ที่ว่า
0: ก่อสารพิษร้ายแรงไซยาไนด์นะสมลงในอาหารและก็ยาสมุนไพรให้แก่เพื่อนสนิทคนรู้จักคนในวงการแชร
1: ์ก็เรียกว่าเสียชีวิตนะนะ
0: ครับความใจเย็นเยือกเย็นเธอตีสนิทกับเหยื่อชวนไปทำบุญตั้งทานอาหารเล่าเรื่องการลงทุนยืมเงินบ่ได้ทรัพย์สินลึกต้องการล้างหนี้ก็เอาไซยาไนด์ใส่ให้กินนะ
1: ให้เหยื่อได้กินแล้วเกิดอาการวูบหมดสติเสียชีวิตเนี่ยนะ
0: ก่อนที่เธอจะฉวยโอกาสลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นหุ้นเป็นรถยนต์เงินสดแล้วก็หลบหนีไปพอเรื่องแดงการเสียชีวิตก็ผิดปกติก้อยสิริพรขันวงก็ริมแม่น้ำแม่กลองลาบุรีก็จนไปนำสู่การขุดคุ้ยพบเหยื่อเชื่อมโยงมากกว่า14ราย
1: ไม่เบาเนี่ย
0: ครับ
1: คดีหนึ่งเนี่ยนะ
0: ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษประหารชีวิตเนี
1: ่ยไต่ตองไว้ก่อนเนี่ยนะ
0: ในความผิดฆ่าคนอื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับมีการประหารชีวิตจริงหรือ คดีนี้ยังไม่มีการประหารชีวิตจริงเนื่องจากว่าคดียังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมขั้นอุทธรณ์ครับ
1: แล้วก็ฎีกา
0: จำเลยยังถูกคุมขังในสถานทันสถานหญิงกลางตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: แล้วก็ต้องรอให้ขบวนการของศาลสิ้นสุดลงในศาลก่อนเนี่ย
0: คือนักโทษเขาอุทธรณ์ฎีกานะ
1: มันมีหลายคดีว่าจะจบกันแต่ละ
0: อีกเรื่องนึงที่เกิดที่ลพบุรีไง
1: ใครเอ่ยนะ
0: พอ.ก๊อฟไง
1: โอ้
0: เมื่อปีมกราคม63เน
1: ี่
0: ยนายประสิทธิชัยเขาแก้หรือพอ.ก๊อฟเนี่ย
1: เกี่ยวปนท้องเนี่ยนะ
0: เป็นตำแหน่งถึงผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษานะสวมไม่ม่งผิดบังใบหน้าแต่งกายชุดพราง
1: ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ
0: ถือปืนสั้นยิงปิดเสียงเลยนะ
1: ที่ร้านทองอะนะ
0: ร้านทองออร่าในห้างโรบินสันลพบุรีเนี่ย
1: สร้างความสะเทือนใจสะเทือนขวัญสุดเลย
0: พอก็ไม่เพียงแต่ขู่เอาทองนะกับใช้อาวุธปืนกราดยิงพนักงานที่ร้าน
1: แล้วก็ประชาชนที่เดินผ่านมาเนี่ยนะ
0: หนึ่งในนั้นน้องไททันเนี่ยเด็กวัย2ขวบอ่ะจับมือแม่อยู่อ่ะ
1: โอ้น่าสงสาร
0: กระสุนมันลงไปที่พื้นมันแฉลบไปถูกน้องเขาเสียชีวิตไง
1: แล้วก็มีคนเจ็บอีก4รายเนี่ยคร
0: ับได้ทองคำไป28บาท
1: แล้วก็มูลค่า 600,000
0: ตอนนั้นทองยังไม่ขึ้นราคาไงทำกวบจับคุมได้โดยเจ้าตัวอ้างว่าทำไปเพราะปัญหาหนี้สินโทษได้รับว่าขั้นต้นศาลอุทธรณ์ฎีกาพิพากษาตรงกันเลย3ศาลให
1: ้ประหารชีวิตเนี่ยนะ
0: ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อน
1: ทิ้งทรัพย์แล้วก็ใช้อาวุธปืนเป็นเหตุให้
0: ผู้อื่นถึงเขาเกี่ยวกับความให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
1: แล้วก็ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยนะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้ประหารชีวิตครับแม้คดีจะถึงที่สุดแล้วในชั้นศาลฎีกาย
1: ังไง
0: ปัจจุบันจำเลยถูกคุมขังในเรือนจำเพื่อรอขั้นตอนการรับโทษตามกฎหมายและการยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษตามสิทธิ์ของผู้ต้องขังครับ
1: ยื่นถวายฎีกาเนี่ยนะ
0: ขออภัยโทษได
1: ้ อ
0: ีกคดีนึงก็ที่ผู้กำกับโจ้ไง
1: อ๋อที่ว่าคุมถุงดำเนี่ยนะ
0: ที่เมืองนครสวรรค์เนี่ยแต่ตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วแกเสียชีวิตไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ตายในคุกกระดา
0: ครับเพราะว่าไม่มีการประหารชีวิตเนื่องจากอะไรอ่ะ
1: เสียชีวิตไปแล้ว
0: เสียชีวิตไปแล้วครับแล้วกับทำคุกตลอดชีวิตผู้กับโจ้เนี่ย
1: ผู้จับโจ้
0: เสียชีวิตในห้องขังเรือนจำกลางของเปรมนะครับแล้วก็มา
1: คดีน้องแก้มเนี่ยนะ
0: ภัยมืดบนขบวนรถไฟเนี่ย
1: นี่แหละข่าวที่ก็ดังเน
0: ี่ยตั้งแต่6กรกฎาคมปี57นะครับน้องเขาอยู่บนโบกี้รถไฟอ่ะ
1: นั่น
0: วันชัยหรือแสงขาวหรือว่าในเกมเนี่ยนะ
1: ในเกมนี่แหละ
0: ครับโทษได้รับศาลชั้นต้นพิพากษา
1: ประหารชีวิตเหมือนกันเนี
0: ่
1: ย
0: ในความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
1: นานข่มขืนด้วย
0: ตอนนี้ยังไม่มีการประหารชีวิตครับ จำเลยได้รับการพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญส่งผลในทางการประหารชีวิตถูกลดหย่อนลงมา
1: ตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: เหลือจำคุกตลอดชีวิต
1: อยู่ระหว่างการรอรับโทษในเรือนจำด้วย
0: ก็ถือว่าจำคุกตลอดชีวิตก็ทรมานทุกแต่ก็เปลืองงบประมาณหลวงอยู่ดี
1: ก็ต้องเปลืองต้องให้กินนะ
0: มีคดีอะไรกันไอ้มิกบ้านโคกพลาเนี่ยนะครับไอ้มิกนะนะทำร้ายร่างกายเยาวชนอายุ19เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมใช้อาวุธมีปลายแหลมกระหน่ำแทงเหยื่อ
1: 24แผลทั่วร่าง
0: จนเสียชีวิตนะครับ
1: ทรมานในเด็กเนี่ย
0: โทษที่ได้รับก็ประหารชีวิต
1: ประหารเหมือนกัน
0: ครับแต่ว่าตอนคนนี้ประหารชีวิตแล้วด้วย
1: อ้าว
0: ได้รับบังคับโทษให้ประหารชีวิต
1: ด้วยวิธี
0: ฉีดยาพิษครับ
1: อ๋อ
0: นี่เรื่องจำกับบางขวาง
1: บางขวางเนี่ย
0: เมื่อปี61ครับ
1: โอ้
0: เนื่องจากจำเลยยื่นขอประทานอภัยโทษแล้วแต่ถูกยกเลิกฎีกาเอาแค่นี้ก่อนนะลูกพี่นะ
1: นาน
0: เต้เวลาหมดแล้วเราไปกันก่อนแล้ว
1: ลำลากัน
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเหตุชิดกิจทางเช่าเหตุหมิ่นจือเกากี้สูงและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุด
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการครบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ไว้จนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
5: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมี

0: เฮ้ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
0: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มี ีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100%

100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันก่อนอรุณรุ่งฟังข่าวและฟังเพลงไทยลูกทุ่งกับปุ้มสันธนีมีทุกวันมาทุกวันนะคะตีสามถึงตีสี่แบบนี้แล้วก็หกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าส่วนใครที่พลาดตอนตีสามนะตีห้าถึงหกโมงนี่ไปเก็บตกได้ที่วสป612อีกช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยว11โมงถึงเที่ยงก็เจอกันอีกในช่วงข่าวเด็ด11โมงนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ปุ้มมีข่าวเยอะมากคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเลยไม่รู้ว่าในเวลา50นาทีเนี่ยจะพอให้ปุ้มเล่าไหมนี่ก็ป่าเข้าไป10กว่านาทีแล้วขายยาด้วยเปิดเพลงข้าวเวลาด้วยเมาด้วยนะฟังปุ้มแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำละกันเกษตรกรปลูกข้าวใช้วัคซีไรต์ใช้วีซ่าเร่งรวงแล้วก็ฉีดวีซ่า2ตอนรวงก้มด้วยนะคะส่วนเกษตรกรที่ปลูกพืชปลูกผักอะไรท่านก็บอกว่าปลูกผักแยกด้วยนะคะว่าไอ้คำว่าผักเนี่ยมันมีทั้งผักกินใบนะคะอะไรก็ตามที่กินใบแล้วก็มีไอ้แบบที่ต้องการกินผลมีดอกแล้วอยากให้ติดผลเราต้องแยกกันถึงแม้จะเป็นพืชผักสวนครัวเหมือนกันแต่ก็แยกกันกินนะเราคงไม่กินใบพริกไม่กินใบมะเขือมั้งใช่ปะแต่เรากินใบกระเพราโหระพาสะระแหน่เตยหอมหน่อไม้ฝรั่งกุ้ยช่ายผักหวานชะอมอันนี้ต้องแยกกันนะคะอะไรที่กินใบมะกรูดปลูกมะกรูดเนี่ยเก็บอะไรเก็บใบมะกรูดขายหรือเก็บผลมะกรูดต้องแยกกันถ้าเก็บใบฉีดวัคซีนได้หนึ่งอย่างเดียวค่ะปลูกใหม่ต้องการยอดและใบนี่ฉีดวัคซีนได้หนึ่งถ้ามีหนอนก็เติมวีโต้ปราบหนอนไปเลยวัคซีนเน่หนึ่งอย่างเดียวค่ะปลูกชะอมใบเหลืองๆยอดเหลืองๆวัคซีนเน่หนึ่งอย่างเดียวผักหวานหน่อไม้ฝรั่งนี่มีคุณผู้ฟังถามปูมาหน่อไม้ฝรั่งใช้อะไรเราต้องการยอดอ่อนเยอะๆจะได้ตัดได้ยาวๆอวบๆขาวๆเราฉีดวัคซีนเน่หนึ่งค่ะมันสำปะหลังอะปลูกใหม่บนดินมันสำปะหลังเนี่ยแยกตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของเลยค่ะคุณอยากให้ต้นเป็นยังไงอยากให้ต้นเขียวใบเยอะๆเขียวชะอุ่มพุ่มสวยเขียวไปแล้วงามสบายตาฉีดวัคซีนหนึ่งอยากให้ต้นแข็งๆฉีดวัคซีนสองมีคุณผู้ฟังบอกว่าปลูกมันแก้วฉีดวัคซีนสองดอกเต็มเลยเอาแล้วไงต้องตัดดอกทิ้งงั้นเป็นวัคซีนหนึ่งแล้วกันใบเพียบเลยงั้นตัดดอกดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าเป็นระยะลงหัวนะคะสำหรับพืชลงหัวนะแล้วก็พืชที่ต้องการแป้งเผือกมันแก้วแห้วฟักทองกล้วยมะม่วงหรืออะไรก็ตามที่อยากให้ผลใหญ่ๆเวลาที่ลงหัวเวลาที่ออกผลเราจะเติมวีซ่า2วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มนี่แหละค่ะทำให้หัวมันมะฮือมาเลยแหละอันเนี้ยเคล็ดลับสำหรับเกษตรกรเขาบอกมาแต่ว่าเราทำมาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกเอาแล้วทำไมไม่เล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยปล่อยให้ใช้มาได้ตั้งยาวนานคือค่อยๆบอกทีละอย่างมันจะได้ไม่ต้องซ้ำซ้อนกันนี่แหละเพราะนั้นเกษตรกรขาบอกไว้เลยนะคะว่าอย่างเดียวคุ้มค่านะแล้วที่สำคัญเลยก็คือฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้เลยอ่ะปลอดภัยไม่มีสารเคมีค่ะแล้วก็ปราบหนอนปราบหนูปราบราก็ใช้กันนะมีปัญหาเมื่อไหร่ก็ฉีดพ่นไปเลยผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้เถอะแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรจิราเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำกินจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นลดน้ำตาลลดไขมันลดความดันคุณหมอลดยาเราก็ลดจิราไปด้วย
ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นโทรหาปุ้มได้ง่ายมาก0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2ให้เช็ครายชื่อฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่าง6ถึง9สิงหาคมนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในช่วง6ถึง9สิงหาคมนี้โดยระบุว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งรวมภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักและหนักมากและมีฝนตกสะสมระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะนะคะติดตามสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือที่1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับฝนฟ้าอากาศที่จะตกหนักนะคะสถานการณ์ฝนตกหนักในวันที่6สิงหาคมนะอันนี้บอกเตือนกันไว้ก่อนเลยวันที่6สิงหาคมเนี่ยพื้นที่ฝนตกหนักมากมีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่จันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนภาคใต้ที่ระนองและพังงาอันนี้ตกหนักมากวันพรุ่งนี้นะส่วนฝนตกหนักแค่หนักเฉยๆค่ะภาคเหนือที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษภาคกลางที่กาญจนบุรีภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีและระยองส่วนภาคใต้ที่ภูเก็ตหนักสุดค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝนตกหนักมากแล้วก็พื้นที่ฝนตกหนักเอาพรุ่งนี้ก่อนแค่พรุ่งนี้ก่อนแล้ววันต่อไปค่อยว่ากันใหม่นะแล้วก็มีเรื่องของสถานทูตไทยในจอร์เจียแล้วก็อาสาสมัครชาวไทยเตรียมที่จะนำร่างของฮลุนโซโลนำกลับไทยก็มีรายงานค่ะลองคิดดูนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องเศร้านะคะน้องเจตนาจะไปถ่ายทำบันทึกการเดินทางการท่องเที่ยวทำคอนเทนต์แนะนำสถานที่ต่างๆทั่วโลกที่น้องได้ไปพบเห็นให้คนไทยได้รู้ได้เห็นอย่างที่น้องเห็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานก็ตามแต่เขาก็มีความตั้งใจในการที่จะไปยังสถานที่ต่างๆแล้วก็ให้คนที่เป็น FC คนที่ติดตามได้มองเห็นอย่างที่เขาเห็นน่ะตอนไปก็สดใสร่าเริงแต่สุดท้ายต้องนำร่างไร้วิญญาณกลับมามันก็เป็นเรื่องเศร้านะคะมีรายงานค่ะ Facebook ของพี่ชายนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮลุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยพี่ชายได้โพสต์ข้อความอัปเดตนำร่างของฮลุนกลับมาประเทศไทยการเดินทางก็เป็นไปตามแผนโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากจอร์เจียในวันนี้มีกำหนดถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้สถานเอกอัครราชทูตจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินในกรุงทบิลิซี
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตก็จะมีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วรวมถึงประสานให้ส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศด้วยเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีอาสาสมัครชาวไทยและว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ประจำประเทศจอร์เจียร่วมติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดให้ทุกขั้นตอนดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยทางครอบครัวน้องก็ขอบคุณไปยังกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูต

บำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเศร้าแล้วก็อยู่ในความสนใจของบรรดาผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องยูทูบเบอร์แล้วก็ผลงานของน้องด้วยไปดูเรื่องราวของหวยอนละเวงซึ่งมันไม่จบไม่สิ้นนะตัวอย่างของหวยอนละเวงที่เป็นตำนานอย่างครูปรีชาแล้วก็ลุงจรูนเนี่ยก็เรื่องลืออื้อฉาวฟ้องกันไปฟ้องกันมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่จบเดินหน้าฟ้องกลับอีกหลายคดีที่ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรื่องของป้าขยันที่มีคนโลภจะแฮปลอตเตอรี่ป้าแล้วเอาไปเผาคดีก็อยู่ในชั้นศาลแล้วนะคะก็มาอีกแล้วอันนี้ก็อีกแล้วศึกหวยอลเวงของป้ายอมกับป้ามณีเนี่ยค่ะ6ล้านไม่ให้อภัยไม่แบ่งเงินอ่ะแล้วก็สู้คดีกันเต็มที่มันก็เป็น2มุมกับตัวเลข184นี่แหละค่ะลอตเตอรี่เจ้ากรรมวันที่16มิถุนายน287184ในพื้นที่อำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกษป้ายอมคือลูกค้าที่สั่งลอตเตอรี่ป้ามณีเป็นเจ้าของแผงเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินรางวัลแล้วเรียบร้อยเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาค่ะสองฝ่ายก็ออกมาเปิดใจและชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมเดินหน้าสู้กันตามกระบวนการของกฎหมายฝั่งป้ายอมกับป้าแดงป้าแดงเนี่ยเป็นพยานคนสำคัญและเป็นน้องสาวแท้ๆของป้ามณีแล้วก็มีทนายอนุสรณ์นะคะก็ตอนนี้เดินสายออกรายการทีวีเลยแหละดังเป็นข่าวดังไปแล้วป้ายอมก็รู้สึกโล่งใจที่ได้มีโอกาสพูดความจริงต่อสาธารณะไม่มีภาพถ่ายสลากเป็นหลักฐานเพราะว่าสั่งซื้อกันทางโทรศัพท์ด้วยความคุ้นเคยแต่เชื่อมั่นว่าความจริงจะปรากฏในเรื่องของบาปบุญคุณโทษและเวรกรรมป้ายอมยืนยันหนักแน่นว่าถ้าคู่กรณีนำเงินรางวัลมาคืนก็จะไม่ให้อภัยและก็จะไม่แบ่งเงินด้วยเพราะว่าเรื่องราวมันเดินทางมาถึงจุดที่เกินกว่าการประนีประนอมแล้วอยากให้สังคมเห็นถึงจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้กระทำด้านป้าแดงน้องสาวของป้ามณีก็เปิดเผยด้วยความสะเทือนใจว่าที่ต้องออกมาเป็นพยานเพราะต้องการพูดความจริงยอมรับว่าเคยเตือนพี่สาวตั้งแต่แรกแล้วว่า184เนี่ยลูกค้าจองไว้ถ้าไม่ส่งเขาจะเกิดปัญหาแต่กลับได้รับคำตอบว่าไม่มีหลักฐานเอาผิดไม่ได้เธอก็เลยรู้สึกเสียใจเพราะตลอดเวลาที่ค้าขายเนี่ยต้องยึดหลักความซื่อสัตย์แม้หลังจากนี้จะมองหน้าพี่สาวไม่ติดแต่ก็ขอยืนยันว่ามาพูดตามข้อเท็จจริงส่วนทนายความค่ะทนายพัฒหรือนายอนุสรณ์อสุรพงษ์นะก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยป้ายอมไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วที่สถานีตำรวจภูธรปรางกู่ค่ะจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการรวบรวมหลักฐานทั้งการตรวจสอบสลากตัวจริงลายมือชื่อเลขที่บัตรประชาชนที่ลงไว้ด้านหลังสลากตลอดจนพยานบุคคลและประวัติการติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันในการสนทนาถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพถ่ายสลากก็ตามเชื่อมั่นว่าตำรวจจะสามารถสืบสวนข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้ขณะที่ป้ามณีเจ้าของแผงลอตเตอรี่ลูกชายแล้วก็ญาติออกมายืนยันว่านี่คือหวยค้างแผงที่ไม่ใช่ลูกค้าสั่งจองโดยป้ามณีอธิบายว่าถ้าลูกค้าจองลอตเตอรี่ผ่านโทรศัพท์หรือไลน์เนี่ยป้าก็จะถ่ายรูปส่งให้ลูกค้าเพื่อยืนยันการขายแต่อันเนี้ยเขาสั่งผ่านคนกลางก็คือป้าแดงจึงไม่มีการยืนยันกับผู้ซื้อโดยตรงจากนั้นพอวันออกรางวัลก็ยังไม่มีการชำระเงินหรือมารับสลากก็เลยจำเป็นต้องนำสลากมาวางขายตามปกติเพื่อป้องกันการค้างแผงและป้ามณีก็ยืนยันว่าสลากที่ถูกรางวัลเป็นคนละใบกับที่ผู้ซื้ออ้างว่าสั่งจองอีกทั้งผู้ซื้อก็ยังไม่ได้ชำระเงินเมื่อไม่มีผู้มาซื้อก่อนออกรางวัลสิทธิ์ในสลากยังเป็นของแม่ค้าและการนำสลากไปขึ้นเงินก็เป็นการดำเนินการโดยชอบพร้อมย้ำว่าไม่กัง

0: วนกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมและจะกลับไปประกอบอาชีพขายลอตเตอรี่ตามเดิมทางด้านนายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความของป้ามณีก็บอกว่าป้ามณีก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในฐานะพยานยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและหากมีการดำเนินคดีในอนาคตก็จะไปสู้กันในชั้นศาลทนายไพศาลก็อธิบายหลักกฎหมายแบบนี้นะคะว่าลอตเตอรี่ในกรณีนี้ยังถือว่าเป็นทรัพย์ทั่วไปไม่ใช่ทรัพย์เฉพาะสิ่งเนื่องจากไม่มีการระบุฉลากที่แน่นอนไม่มีการเขียนชื่อผู้ซื้อบนฉลากหรือการถ่ายภาพยืนยันก่อนออกรางวัลจึงไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ไปยังผู้ซื้อแม้จะซื้อขายด้วยวาจา ก็ตามพร้อมกับยืนยันว่าจากข้อมูลของป้ามณีลูกค้าสั่ง84และ79ผ่านป้าแดงไม่ใช่184ตามที่กล่าวอ้างพอถึงบ่าย2ของวันหวยออกสลากที่เก็บไว้ก็ยังไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของจึงนำออกมาวางขายตามธรรมเนียมของแม่ค้าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยทั้ง2ฝ่ายต่างยืนยันในจุดยืนของตนเองและพร้อมพิสูจน์ความจริงในกระบวนการยุติธรรมนี่ค่ะมันเป็นปัญหาค่ะปัญหาในการซื้อลอตเตอรี่จ่ายเงินให้จบก่อนวันออกสลากขอภาพออนไลน์มาจะด้วยวิธีการใดก็ช่างค่ะหรือคำยืนยันสนทนาผ่านไลน์โทรศัพท์คุยกันทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันจะอยู่ในหลักฐานเป็นหลักฐานสำคัญที่อยู่ในโทรศัพท์บันทึกเอาไว้ในระบบโดยที่สามารถที่จะดึงออกมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะพูดคุยอะไรทุกอย่างแล้วถ้าเราจะซื้อลอตเตอรี่มันก็ต้องมีอยู่ในมือเราปะไปซื้อสลากที่แผงก็เก็บเอาไว้หรือว่าสั่งแม่ค้าไว้แม่ค้าก็จะถ่ายรูปส่งไลน์มานั่นแหละคือหลักฐานยืนยันค่ะก็ว่ากันไปค่ะจะยาวนานไปถึงไหนก็สู้กันไปด้วยหลักฐานนะแล้วก็ทนายแต่ละท่านนี่ก็แบบนะไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวติดตามดูนะคะคุณผู้ฟังความคืบหน้ากรณีไอ้ป๋องแหมโชคร้ายถ้าใครบังเอิญชื่อนี้นะตอนนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเรียกสรรพนามนี้ไม่สามารถที่จะทำใจได้เลยกับความเลวร้ายในสันดานน่ะในที่สุดร่างของเหยื่อฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกที่ถูกฆ่าฝังดินร่างถึงวัดเขาบุญมีดารารามพื้นที่บ้านเกิดเจ้าอาวาสบอกจัดงานให้เลยวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเป็นความสะเทือนขวัญเหลือเกินจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3ศพพ่อแม่ลูกตั้งอยู่ที่เดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ประมาณบ่าย 3:30 น.เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาก็นำร่างของพ่อแม่ลูกนายวิเชียรวงศานางสาวฉันทนาฉัตรอินและนางสาวนิชาภาวงศาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปที่เขาบุญไปที่วัดเขาบุญมีดารารามบ้านทุ่งคาตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ากลุ่มญาติและชาวบ้านมารอรับแล้ววิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของในป๋องให้ต้องโทษประหารตายตกไปตามกันด้านพระครูปลัดธีรยุทธ์โชติโกหรือหลวงพี่เอ็กซ์เจ้าวาดวัดเขาบุญมีดารารามก็ได้เปิดเผยว่าอาตมาพร้อมศิษยานุศิษย์มีความตั้งใจจะจัดงานศพให้กับครอบครัวนี้แล้วก็จะฉาปนกิจให้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเนื่องจากครอบครัวเป็นครอบครัวที่ยากจนแล้วก็เสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติอำมหิตโหดเหี้ยมนอกจากนี้หลวงพี่เอ็กซ์ก็ได้มีโอกาสรับนิมนต์จากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเนี่ยเดินทางไปยังจุด ที่ฝังร่างเหยื่อทั้ง5คนมีโอกาสได้ทำพิธีบังสกุลแบ่งบุญกุศลซึ่งตอนนั้นอาตมาก็ยอมรับว่ารู้สึกหดหู่ใจกลับมาที่วัดก็เลยมีความตั้งใจที่จะจัดงานศพให้กับครอบครัวนี้นะคะในขณะที่มีการเปิดใจจากดาบสออดีตตำรวจห้วยใหญ่โตข่าวว่าเป็นลูกพี่ในป๋องแล้วก็บอกว่าผมเกลียดมันแต่ก็มีคำยืนยันนะคะว่าในป๋องเนี่ยก็เป็นนิ้วให้ตำรวจไม่ได้เป็นแขนขาจากที่มีกระแสออนไลน์ว่าอดีตในตำรวจนายหนึ่งที่เคยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ใช้อักษรย่อว่าสฤาษีดาบสอเป็นผู้บงการหรือเป็นนายของในป๋องนี่อีกทีนึงมีการกล่าวหาว่าเคยสั่งการเกี่ยวกับการเก็บเงินและเชื่อมโยงกับคดียาเสพติดเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งค่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่บางละมุงชลบุรีแล้วก็เปิดใจคุยกับร้อยตำรวจตรีเกศรหรือว่าดาบสอนอดีตตำรวจฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ซึ่งยอมเปิดใจเป็นครั้งแรกหลังจะถูกพาดพิงในกระแสสังคมโดยดาบสอนยืนยันว่าตนเองคือตำรวจที่ถูกกล่าวถึงจริงๆเคยรับราชการเป็นตำรวจฝ่ายสืบของสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยประจำอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรบางละมุงก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อ12ปีที่แล้วตอนนี้อายุ72แล้วนะอดีตนายตำรวจยืนยันหนักแน่นว่าตลอดเวลาที่รับราชการไม่เคยเป็นผู้บังคับบัญชาหรือสั่งการให้ในป๋องไปทำผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดหรือคุ้มครองผู้กระทำผิดแต่อย่างใดตลอดช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจับกุมในป๋องมาหลายรอบแล้วทั้งในพื้นที่ห้วยใหญ่และบางละมุงไม่ต่ำกว่า 3-4 ครั้งส่วนใหญ่เป็นคดีลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนอนาจารและทำร้ายร่างกายสมัยวัยรุ่นมันเป็นคนเกเรแต่ยังไม่โหดร้ายเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากโหดเหี้ยมเกินกว่าที่คิดไว้ทุกครั้งที่ผมจับมันก็ไม่เคยต่อรองหรือเอาอะไรมาแลกเปลี่ยนแล้วก็ยอมติดคุกทุกครั้งแล้วก็เปิดเผยว่าในป๋องเนี่ยเกรงกลัวดาบสอมาโดยตลอดเคยเรียกมาตักเตือนหลายครั้งแล้วบอกมันหลายรอบว่าให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีทำไมมึงเอาคุกเป็นบ้านหยุดสักทีอดีตตำรวจก็ยังยืนยันว่าไม่ได้เคยโอบอุ้มหรือช่วยเหลือในป๋องไม่เคยเป็นนายของผู้ต้องหารายนี้ตามที่ถูกกล่าวหาและขอยืนยันต่อหน้าสื่อมวลชนว่าผมไม่ได้เป็นนายมันผมไม่ได้สั่งการอะไรทั้งนั้นและผมเกลียดมันร้อยตำรวจตรีเกศรยังบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าสักวันต้องถูกสังคมตั้งคำถามเนื่องจากว่าเคยทำงานด้านสืบสวนจับกุมคดียาเสพติดจำนวนมากแต่ยืนยันว่าหากจะมีตำรวจอื่นที่เคยเกี่ยวข้องกับในป๋องก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานต้องตรวจสอบไม่ใช่ผมสุดท้ายอดีตในตำรวจยังย้ำว่าหลังการจับกุมในป๋องในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้ไปมาหาสู่ไม่มีสัมพันธ์ส่วนตัวโดยเฉพาะในฐานะผู้ต้องหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ที่ในป๋องก่อเหตุร่วมกับพวกในคดีล่าสุดมันเป็นการกระทำที่โหดเหี้ยมอุกอาจเกินกว่าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้นี่ค่ะทีนี้ก็มีคำยืนยันนะคะจากผบ.ตร.ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเกี่ยวข้องกับตำรวจแล้วถ้าสืบสวนแล้วพบว่าเป็นนิ้วและมีตำรวจเป็นลูกพี่จริงๆถึงแม้จะเกษียณราชการไปแล้วก็สามารถที่จะเอาผิดได้ถ้าตรวจสอบพบว่ามีส่วนเอี่ยวตำรวจใช้โจรเป็นสายลับเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไปทำเลวแบบนี้นี่แหละแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าผบ.ตร.ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วแต่ถ้ามีเอี่ยว ก็สามารถดำเนินคดีได้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องกันจริงไหมทางอาญาไม่ขาดอายุความอยู่แล้วนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งสยองสลดแล้วก็เป็นความแค้นใจของคนไทยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวยังมีอีกหลายข่าวจะเล่าให้ฟังดูเด็ดเผ็ดมันทุกเรื่องเลยอะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาจดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรา รักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นลือสะพัดผีแม่ไม้ชาวบ้านพร้อมใจนำผ้าสีแดงมาแขวนตามความเชื่อที่ห้วยแม็กกาลสินค่ะความเคลื่อนไหวผิดปกติในตำบลหัวหินและตำบลบึงนาเรียงอำเภอห้วยแม็กจังหวัดกาลสินจากการตรวจสอบพบว่าทุกบ้านนำเสื้อกางเกงผ้าและร่มสีแดงมาผูกแขวนไว้ตามประตูบ้านเสาบ้านและหน้าบันไดรวมไปถึงต้นไม้หน้าบ้านบางผืนก็ซีดจางเป็นสีชมพูแล้วเพราะว่าแขวนกลางแดดกลางฝนกันมานานบางผืนก็ยังแดงสดเหมือนกับมาติดตั้งใหม่ๆบรรยากาศในหมู่บ้านก็เงียบผิดปกติมีชาวบ้านมาจับกลุ่มคุยกันเป็นระยะๆส่วนพื้นที่หมู่บ้านหนองโนหมู่3และหมู่7ตำบลหัวหินจุดนี้มีผ้าแดงเกือบทุกหลังค่ะสอบถามชาวบ้านก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าป้องกันผีแม่ไม้สืบเนื่องมาจาก2เดือนก่อนมีกระแสข่าวว่าชายในตำบลใกล้เคียงเสียชีวิตด้วยอาการไหลตาย2รายตามความเชื่อดั้งเดิมของคนอีสานที่สืบทอดกันมาว่าอาการแบบเนี้ยผีแม่ไม้มาเอาชีวิตไปเป็นคู่ครองนะคะชาวบ้านหนองโนหมู่7บอกว่าเวลาเดียวกันมีข่าวลือคนไหลตายนะคะแล้วก็ ผู้ชายบางคนนี่ก็เริ่มนอนฝันร้ายติดต่อกันหลายคืนสะดุ้งกลางดึกได้ยินเสียงสุนัขเห่าหอนกระโชกผิดปกติแสดงว่าเห็นอะไรที่คนมองไม่เห็นแน่นอนแถมในเลิศภูต้อมอายุ73ปีฝันเห็นหญิงสาว2คนผีไม้ไม้แน่ๆใช้กลอุบายชักชวนยั่วยวนให้ตามไปด้วยแต่เขาปฏิเสธถูกรบกวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เลยเอาเสื้อแดงไปแขวนหน้าบ้านตามความเชื่อว่าผีไม้ไม้กลัวสีแดงพอแขวนเสื้อปุ๊บไม่ฝันอีกเลยเสียงสุนัขที่เห่าหอนก็เงียบไปแล้วนอกจากนี้ผู้สูงอายุนะคะก็ยังบอกว่านอกจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็ยังมีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่น้อยนะที่หวาดกลัวแล้วก็ผวาไปกับกระแสข่าวลือกระแสข่าวลือนี้ค่ะก็เลยต้องหาผ้าแดงเสื้อแดงร่มแดงมาแขวนไว้หน้าบ้านเพื่อความอุ่นใจชาวบ้านอีกส่วนนึงถึงแม้จะไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ก็เลือกที่จะไม่ลบหลู่แขวนไปพร้อมๆกันด้วยค่ะคือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ทำแล้วสบายใจสิ่งที่ทำให้ความเชื่อนี้ยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นไปอีกก็คือหลังจากที่แขวนผ้าแดงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่นอนไหลตายอีกเลยในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงชาวบ้านก็เลยเชื่อว่ามันได้ผลและก็ยังดำเนินชีวิตกันตามปกติท่ามกลางสัญลักษณ์สีแดงที่บกสะบัดอยู่หน้าบ้านแทบทุกหลังในพื้นที่ตำบลหัวหินอำเภอห้วยแม็กจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ตำบลบึงนาเรียงหลายหมู่บ้านกันเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่เป็นไงอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อยาวนานมากค่ะคุณผู้ฟังนะคะเกิดเหตุถังน้ำมันเก่าระเบิดขณะรื้อถอนค่ะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่าในถังน้ำมันเก่ามันยังคงมีไอระเหยของเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่บึ้มสนั่นหวั่นไหวบาดเจ็บกันไป3รายด้วยกันที่อุบลราชธานีค่ะพื้นที่ตำบลสำโรงอำเภอสำโรงตรงข้ามโรงพยาบาลสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้บาดเจ็บ3รายด้วยกันคือนายดาวรุ่งทุสาวันอายุ70นายขุนแผนกาวิชัยอายุ47และนิรันดร์พืชศรีอายุ33ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลสำโรงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกลับบ้านได้นะคะบาดเจ็บเป็นเคสสีเขียวไปเบื้องต้นเจ้าของปั๊มน้ำมันค่ะเขาจ้างคนงานมาตัดเหล็กถังน้ำมันเก่าค่ะโดยใช้แก๊สเป่าตัดมันก็มีประกายไฟก็เลยเกิดการระเบิดขึ้นมาเชื่อว่ายังมีไอระเหยของเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่ในถังจึงเกิดการระเบิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานพร้อมหาสาเหตุที่ทำให้เกิดระเบิดเพราะนั้นก็ฝากเตือนภัยไปยังบรรดาผู้ที่ต้องทำงานแบบนี้นะคะโปรดพิจารณาให้ดีระมัดระวังด้วยมันเป็นอันตรายค่ะสองโจรควงปืนบุกห้างทองดังยิงขู่กวาดทองไป184บาทน่ะหลบหนีไปกลัวว่าจะข้ามพรมแดนไปสิเมื่อวานตอนเย็นค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรเชียงของจังหวัดเชียงรายเกิดเหตุชาย2คนใช้อาวุธปืนบุกชิงทองร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาห้างสรรพสินค้าโลตัสในเขตอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายคนร้ายยิงปืนขู่1นัดกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดทองรูปพรรณในร้านได้สร้อยคอทองคำหนัก64บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก120บาทรวมทองที่ได้ไป184บาทน้ำหนักนะมูลค่าความเสียหายประมาณ 13,36,400 บาทแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็วค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์ Honda Scoobie i สีดำทะเบียนเชียงรายก่อนขี่หลบหนีไปทางบ้านโจโกนำรถไปจอดทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปรถจักรยานยนต์เนี่ยเช่ามาค่ะแถมร้านผู้ให้เช่าก็ไม่ได้เก็บเอกสารของผู้เช่าเอาไว้ด้วยกล้องวงจรปิดก็ไม่มีค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการนำตัวร้านรถเช่ามาชี้บุคคลที่คาดว่าเป็นผู้เช่าแล้วก็เร่งดำเนินคดีติดตามตัวคนร้ายหลังเกิดเหตุผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ ภาพจากกล้องวงจรปิดประสานหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เจ้าหน้าที่ฝั่งสปป.ลาวและหน่วยงานข้างเคียงค่ะเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่คาดว่าอาจจะหลบหนีข้ามแนวชายแดนตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและขยายผลอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนยันว่าจะติดตามผู้ก่อเหตุและตรวจสอบเบาะแสเพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวมาดำเนินตามกฎหมายแล้วก็นำทรัพย์สินส่งคืนผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด184บาทมูลค่า13ล้านกว่าคุณผู้ฟังนี่เนี่ยค่ะแล้วก็มีเหตุฟ้าผ่าที่สนามฟุตบอลสุไหงโกลกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันค่ะแล้วก็มีนักฟุตบอลเสียชีวิตคุณผู้ฟังมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันค่ะที่ฟ้าผ่าลงสนามฟุตบอลแล้วก็ผ่าลงมาที่ตัวนักกีฬาเลยค่ะในระหว่างการแข่งขันรายการโกลก FA Cup ที่สนามสันติภาพเทศบาลเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสมีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตค่ะล่าสุดรายงานจากเพจสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะเขาก็อัปเดตข้อมูลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้บาดเจ็บ8รายและเสียชีวิต1รายผู้เสียชีวิตคือนายซอฟวันอาแวร์อายุ24ปีเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC แล้วล่าสุดก็เพิ่งจะเซ็นสัญญากับสโมสรยะลา FC ได้ไม่กี่วันแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุถูกฟ้าผ่านี่แหละค่ะแล้วก็มีนักกีฬาทั้งหมด8รายด้วยกันที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้มีชาวมาเลเซียอีก1รายอายุ22ปีที่เดินทางกลับไปรักษาตัวต่อที่ประเทศมาเลเซียสำหรับนักกีฬาที่ถูกฟ้าผ่ากลางสนามเนี่ยเพิ่งจะเซ็นสัญญากับยะลาไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นจังหวะที่กำลังแข่งขันกีฬาอยู่เลยค่ะคุณผู้ฟังจู่ๆก็เกิดฟ้าผ่าลงมาแล้วก็โดนตัวนักกีฬาพอดีค่ะเป็นเหตุให้เสียชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะปิดท้ายเรื่องราวสลดใจค่ะกำนันบุกจับหนุ่มเสพยาจนหลอนพังประตูห้องน้ำไปขืนใจแม่ลากเข้าบ้านไปขืนใจซ้ำคุณผู้ฟังเป็นความหลอนจากการเสพยาค่ะที่อำเภอวังสามหมอค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเหตุการณ์สุดสะเทือนใจที่ลูกชายแท้ๆหลอนยาจนข่มขืนแม่ตัวเองก่อนที่แม่จะออกมาขอความช่วยเหลือกับกำนันแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้ค่ะพื้นที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนางเออายุ53ปีค่ะมาขอความช่วยเหลือจากกำนันสโรชากำนันตำบลวังสามหมอว่าลูกชายเสพยาจนหลอนพังประตูห้องน้ำบีบคอและข่มขืนแม่ในห้องน้ำก่อนลากไปข่มขืนต่อที่เตียงทั้งที่ร้องขอชีวิตแล้วบอกว่านี่แม่นะแต่ลูกกลับไม่ฟังค่ะลงมือข่มขืนแม่ตัวเองตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนอาศัยจังหวะที่ลูกเพลียหลับโทรขอความช่วยเหลือจากกำนันแล้วก็นำกำลังไปจับกุมส่งตำรวจดำเนินคดีแม่บอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและย้ำกับตำรวจว่าอย่าให้ออกจากคุกมาเลยถ้าออกมาแม่ตายแน่ๆขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปจับเนี่ยนะคะในบีผู้ก่อเหตุอายุ25ปีนอนเปลือยกายล่อนจ้อนอยู่ที่เตียงตอนแรกก็ไม่ยอมรับสุดท้ายก็รับสารภาพค่ะเสพยาบ้าไป6เม็ดคุณผู้ฟังคะแม่บอกว่าลูกชายเนี่ยอยู่กัน2คนแม่ลูกสามีเสียชีวิตบำบัดไป7ครั้งแล้วกลับมาก็มาเสพอีกทำร้ายแม่มาก็หลายครั้งค่ะยอมสละเงินเดือนเป็นพนักงานเทศบาลกวาดขยะเดือนละ 6-7,000 พาลูกไปรักษาตัวที่ฉะเชิงเทราเสียค่าใช้จ่ายไปเดือนละ 6-7,000 ผ่านไป2ปีหนีกลับมาได้ก็กลับไปเสพอีกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บำบัดแล้วบำบัดอีกสุดท้ายก็ยังมาก่อเหตุสลดใจค่ะคุณผู้ฟังคะ ยาเสพติดค่ะเนี่ยเวลาหมดติดตามฟังข่าวกับปุ้ม 6:00 น.อีกช่วงนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำก็โทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025พบกัน 6:00 น.สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกร
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
5: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง
2: ไทยโอสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อก ตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2 คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแอลกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: Samsung Plus Detox เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วย Samsung Plus Detox ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดอินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

ลูกแก่ทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวใครเราจะเรียว

ลูกจะมีแม่เพียงผู้เดียวแขวนเปลกล่อมแม่ยอมสู้ทนแกรักลูกแกทุกคนแม่ยอมทนทุกตัวเป็นเกลียวคนเดียวเท่านี้เรามีแม่เราผู้เดียวใครเราจะเลี้ยวแม่ผู้เดียวแม่ของผู้ใดฟังเพลงนี้คิดถึงคุณพรศักดิ์เนาะแม่สมัยก่อนดังมากเลยน้ำตาเมียซาอุเนี่ยใช่ไหมเออที่ไปอยู่ก่อนนี้ซาอุดังมากเนี่ยบางคนก็ไปรวยนะบางคนกลับมายังจนเหมือนเดิมก็มีเนี่ยจะมีอยู่ยุคหนึ่งนะที่สัก40 ปีได้นะสักประมาณ40 กว่าปีที่ผ่านมาก็จะมีเป็นแรงงานไทยนะที่ไปทำงานอยู่แถวๆภาคตะองเออตะวันออกกลางนะบางคนกลับมาก็ปลูกบ้านหลังใหญ่ใหญ่นะนะบางคนกลับมาเมียก็ไปมีคนอื่นแล้วนะหายไปนานเกิน นะคุณพรศักดิ์ส่องแสงก็ไปสบายแล้วเนาะทำงานเยอะนะบางทีพวกศิลปินก็ไม่มีเวลาพักผ่อนนะบางคนโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะก็บอกว่าผู้หญิงที่รักที่สุดเนี่ยนะก็คือแม่นะบางทีผู้ชายก็รักแม่นะต้องรักแม่เยอะๆนะผู้ชายเนี่ยจริงๆส่วนมากแม่ก็จะรักลูกชายเนาะส่วนมากนะก็หวังแหละเนี่ยจะได้เป็นที่พึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนะผู้ชายเนี่ยเขาก็แข็งแรงนะส่วนมากนะทุกครอบครัวเนี่ยก็จะหวังพึ่งลูกชายแต่ที่บ้านจุ๋มเนี่ยลูกหญิงเลยนะ ลูกชายนะเอานะไม่เป็นไรนะเราก็แข็งแกร่งไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกันเนอะนะปกติเนี่ยเนาะนะผู้สืบสันดานสืบวงตระกูลเนี่ยจะเป็นลูกชายใครที่ได้ลูกชายดีๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญนะอย่างตระกูลบ้านคุณลุงเนี่ยก็ถือว่าเขาได้ลูกชายดีดีมากๆเลยนะดีมากๆเลยนะพี่ชายเขาก็ดีนะพี่ชายคนถัดจากคนรองกับคนโตเป็นพี่สาวนะพี่ชายคนก็ถือว่าเป็นพี่ชายคนโตแล้วกันก็ถือว่าเป็นคนดีมากๆนะพี่น้อยชื่อพี่น้อยเกษียณหลายปีแล้วนะก็ดูแลซัพพอร์ตครอบครัวตลอดนะก็เป็นบุญกุศลนะเขาก็มีลูกหนึ่งคนนะลูกสาวนะก็เป็นหลานสาวนะก็ปีนี้ก็จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคณะรัฐประศารศาสตร์ด้วยนะเก่งนะน้องแมงป่องนะน้องแมงป่องนามสกุลเดียวกับจุ๋มนี่แหละจุ๋มก็ยังคุยกับคุณลุงว่าเนี่ยเพราะว่าพี่น้อยเนี่ยเขาเป็นคนดีนะเขาดูแลครอบครัวดูแลน้องๆทุกคนเลยคนไหนขาดเหลืออะไรเขาก็จุนเจือตลอดนะพอมาถึงบั้นปลายชีวิตถึงเขาจะอาจจะมีลูกช้าหน่อยเนาะนะจริงๆอายุประมาณนี้ลูกก็น่าจะสัก30 กว่าอะไรประมาณนี้นะพ่อก็60 กว่าลูก40อะไรคือรุ่นนี้น่าจะมีหลานแล้วแหละนะแต่เขาก็มีแต่งงานช้าแล้วมีลูกช้าเนี่ยเพราะว่าน้องแบงป่องก็เพิ่งจบปีนี้แหละค่ะได้เกียรตินิยมด้วยนะคะเก่งไม่แน่ใจว่าอันดับ1หรืออันดับ2นะก็เนี่ยเป็นบุญจริงๆนะท่านผู้ฟังคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคือต้นแบบที่ดีของลูกเนี่ยอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะเราเป็นต้นแบบที่ดีเนี่ยลูกเราก็ดีจงสังเกตดูนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะบางทีก็อาจจะเบี้ยใบ้หลายทางนะอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มีแต่ถ้าเราเป็นต้นแบบ

แบบดีเนี่ยก็แต่อย่างพ่อจุ๋มเนี่ยเขาก็เป็นต้นแบบที่ดีนะก็ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่พี่ชายคนโตจุ๋มก็เอาทุกอย่างนะ เออเห็นไหมมันก็อยู่ที่วาสนาของเขาเนาะนะพ่อภูดิษฐ์นี่ก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ครบแต่พ่อจุ๋มเนี่ยเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะเออนะมันก็อยู่ที่วาสนาของแต่ละคนเนาะเราก็อย่าไปคาดหวังนะอย่าไปคาดหวังแต่ถ้าเราเป็นต้นแบบดีๆแล้วก็กตัญญูดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ลูกอย่างน้อยสักคนหนึ่งก็น่าจะได้สักคนหนึ่งก็ยังดีนะลูกแก้วเขาเรียกลูกแก้วนะนัลเลตอนหลังคงไม่ได้ตื่นฟังเนาะนัลเลคนสวยนัลเลเขาจะพูดประจำเลยโอ้ยจุ๋มมันลูกแก้วไอเราก็เอ้ลูกแก้วคือเขาหมายความว่าท้องหนึ่งเนี่ยมีลูกแก้วสักหนึ่งคนเนี่ยถือว่าโชคดีของพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้นะจุ๋มก็ไม่ได้คิดว่าจุ๋มดีขนาดนั้นนะนะแต่จุ๋มก็ดูแลทุกคนแหละนะต้องบอกแค่นี้ละกันถามว่าเหนื่อยไหมท่านพ่อฟังว่าน่าเหนื่อยไหมล่ะเออเอาแค่เนี้ยเออก็ถือว่าเราก็พยายามทำให้ได้ที่สุดเท่านี้แหละแต่วาสนาแต่ละคนแล้วแต่ละบางทีจุ๋มก็ต้องปล่อยเนาะเราเปลี่ยนใครไม่ได้ท่านผู้ฟังจะบอกว่าแก่แล้วจะเปลี่ยนไม่มีทางอ่ะนะแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองถูกต้องน้อยคนที่จะคิดว่าตัวเองเออเรามันผิดนะมีไหมเชื่อไหมว่าตัวจุ๋มเองเนี่ยตั้งแต่จุ๋มมาศึกษาธรรมะอย่างจริงจังนะสัก20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอเกลียดตัวเองมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยบางทีแบบโหนึกถึงย้อนหลังไปก็เกลียดตัวเองนะแต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่มันน่าจะดีกว่านั้นน่ะเออเราก็ต้องให้อภัยตัวเองเนาะว่าเออเราอาจจะยังด้วยอายุด้วยวัยต่างๆแต่ดีที่ว่ากลับตัวทันนะเออกลับตัวทันจริงๆก็กลับตัวได้สักประมาณ30กว่าๆแล้วแหละนะมาตั้งหลักตอน40นะกลับตัวช้าก็ยากนานเนาะอืมจริงๆนะนะแต่ละคนก็คิดว่าตัวเองถูกมีสักกี่คนที่คิดว่าเออเรามันผิดเองนะยิ่งมาเรียนพระอภิธรรมเนี่ยโอ้โหมันเรียนเกี่ยวกับจิตตัวเองโดยตรงเลยสมัยก่อนเนาะเราก็ส่งจิตไปข้างนอกนะไม่ดูตัวเองนะแต่เราก็ต้องดูน้อยคนพอนึกย้อนไปว่าโอ้เราเนี่ยเนาะแต่ตอนนี้คิดว่าไหว้ตัวเองได้ สมัยก่อนนี่เกลียดตัวเองมากนึกย้อนหลังก็เราทำไปได้ยังไงมันน่าเกลียดมันน่าทำได้ยังไงเออเดี๋ยวมึงเนี่ยอันที่เรายังรู้ตัวนี่ถือว่าดีนะดีกว่ามีทิสิแล้วก็ยังมีโมหะแถมโทสะนี่อันนี้ไปกันใหญ่เลยนอกจากไม่ผิดแล้วยังขี้โกรธอีกหลงอีกนะมานะทิฐิอีกตัวตนอีกอันนี้ไม่มีคนที่ไม่มีใครสอนได้เนี่ยเตือนไม่ได้เนี่ยท่านปิดละปิดสวรรค์นะเปิดนรก จริงนะจริงๆนะฟังครูบาอาจารย์บางทีจุ่มว่าพยจุ่มแล้วเป็นคนที่คิดว่าจะอยากควบคุมให้ทุกคนแบบเอออย่างนี้นะเขาเนี่ยแต่เราเปลี่ยนใครไม่ได้เพราะถ้าเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนคนอื่นได้เนี่ยเราจะทุกข์มากเลยงั้นเราก็เปลี่ยนตัวเรานะบางทีมันก็ต้องอุบถ้าเป็นภาษาบาลีต้องบอกว่าอุเบกขานะเขาไม่เรียกอุเบกขานะตอนนี้ท่องภาษาบาลีกันนะก็ต้องบอกอุเปกขาแต่ถ้าเป็นเราเป็นเวลาเราเขียนเป็นภาษาไทยเราจะเขียนบอมใบไม้นะแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเราอุเปกอ่านว่าอุเปกนะอุเปกขาสหะสตังนะสหะคตังวิจิตกิจฉาสัมปยุตตังท่านผู้ฟังมีบุญมากเลยรู้ป่ะนี่คือธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้นะนะท่านฟังจะรู้สึกเอ้ยไม่เคยได้ยินเลยเนาะเนี่ยแหละค่ะนะแปลว่านะจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยเพราะความว่าอุเบกขาหรืออุเปกขาเนี่ยคือการวางเฉย นะ
วิจิกิจฉาเนี่ยแปลว่าความสงสัยนะจิตที่เกิดขึ้นนะพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความสงสัยอันนี้ประกอบเป็นดวงจิตโมหะมูลจิตนะฮะโมหะก็คือความหลงความหลงเนี่ยจะมีสองดวงนะฮะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่จุ๋มเรียนนะฮะจุ๋มจะพูดคร่าวๆนะว่าเออนะดวงที่สองอุเปกขาสหคสังอุเปกขาสหคตังนะอุทธัจจะสัมปยุตตังจิตที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความฟุ้งซ่านนะอุทธัจจะเนี่ยอันนี้แปลว่าความฟุ้งซ่านอันนี้เป็นโมหะมูลจิตสองดวงไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่กับเรานะคะนะโมโทสะมูลจิตก็มีสองดวงนะคือโทมนัสสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังโหท่านผู้ฟังนะสาธุท่านผู้ฟังมีบุญมากนะวันก่อนนะวันที่จุ๋มไปเรียนน่ะจุ๋มก็เปิดทบทวนคาถาเนี่ยคุณลุงฟังแล้วเขาเคาะมือด้วยนะบอกเธอเคยได้ยินไหมบทสวดอย่างเงี้ยไม่เคยถือว่าเป็นบุญนะท่านผู้ฟังนะโทมนัสสหคตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังโหแฟนรายการนี้นี่หรูหรามากเลยได้ฟังพระอภิธรรมนะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนอสังขาริเนี่ยแปลว่าไม่มีการชักชวนนะฮะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจโทมนัสแปลว่าเสียใจประกอบนะปฏิฆานเนี่ยนะก็แปลว่าความโกรธนะปฏิฆะเนี่ยนะประกอบด้วยความพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธนะบางทีเวลาเราโกรธน่ะมีใครชวนให้เราโกรธไหมไม่มีอ่ะเราบางทีเราโกรธด้วยตัวเองแต่บางทีเราก็โกรธเพราะมีคนอื่นบอกวิ่งมันต้องน่าโกรธนะพูดขนาดนี้อันนี้เขาเรียกว่าสังขาริกสังขาริกกังมีคนชักชวนก็เลยตอนแรกไม่โกรธเอ้ยมีคนบอกให้พูดอย่างนี้ต้องโกรธเออเราก็เลยโกรธนะอันนี้ก็เป็นโทสะมูลจิตดวงที่สองโทมนัสสหคตังนะปฏิคานสัมปยุตตังสังสาริกังนะสังสาริกังแปลว่าที่โดนชักชวนนะฮะอะถ้าอะไม่ชักชวนนะจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธที่พูดมาทั้งสดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งดีเลยนะฮะดวงจิตโทสะมูลจิตกับโมหะมูลจิตนะฮะยังดวงจิตเราอะนะฮะจิตปรมัตถ์จะมี89ดวงโดยวิจิตพิสดารมี121ดวงโหนะโลภะมูลจิตมี8ดวงนะโลภะมันก็บอกอยู่แล้วนะโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยคือเนื้อหาที่จุ๋มเรียนอันนี้จุ๋มแค่นิดนิดนะเออมันก็ทำให้เราคิดว่าเออเราเรียนเกี่ยวกับจิตเราก็เลยไม่จะไปใส่จิตใส่ผู้อื่นแล้วเนาะเอาจิตเรานี่แหละเพราะว่าเราถ้าเราเอาจิตเราไปเพ่งมองผู้อื่นมันก็เหนื่อยเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนจิตตัวเองได้จิตให้คิดดีพูดดีทำดีบางครั้งมันก็ต้องวางเฉยนะมันเป็นเราก็ต้องอุเบกขานะภาษาบาลีอันอุเบกขามันเป็นกรรมของเขาไงสมัยก่อนเนี่ยนะคุณลุงเนี่ยเขาจะทุกข์ใจอยู่เรื่องหนึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาทุกข์ใจเขาเป็นห่วงแม่นะเพราะแม่ป่วยนะคุณลุงก็รักแม่มากนะนี่เป็นการมองบุคคลอื่นที่เราจะคิดว่าเป็นกัลยาณมิตรนะเรามองแล้วเออเราคิดว่าเราเลือกคนไม่ผิดเนาะถึงแกจะพูดน้อยอะไรเงี้ยโอ้แต่เขารักแม่มากสุดๆอ่ะหนูไม่เคยเห็นใครรักแม่เท่าคุณลุงเลยลูกสาว3คนเนี่ยไม่เคยดูแลแม่ไม่ได้ว่าเขานะคะคือเ
เขาตัวเล็กตัวน้อยกันเนาะคุณลุงแกตัวใหญ่อ่ะแกเสียสละนะแกดูแลแม่จนแม่เสียชีวิตอ่ะเดือนสุดท้ายอ่ะลางานได้ดึงเดือนนะหัวหน้างานพี่แจ้เนาะแต่ก่อนคุณลุงก็ทำอยู่กระทรวงคมนาคมพี่แจ้เขาก็ไม่เป็นไรให้ลาได้เต็มที่เลยดูแลจนบาแล้วเขาไม่มีน้ำตานะวันแต่วันแรกที่เขารู้ผลการตรวจว่าแม่เป็นเนี่ยเขาร้องไห้นะคุณลุงอะเห็นน้ำตาแกครั้งแรกแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอเดี๋ยวนี้เขาเก่งเขารู้สึกเสียใจว่าเขาทำงานแล้วเขาแบบมีเงินให้แม่อย่างเงี้ยแต่แม่จะอยู่กับเขาเนาะไม่นานอะไรเขาคิดอย่างนั้นไงเขาเสียดายแต่10 ปีเนี่ยกว่าแม่เขาจะเสียเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียชีวิตเลยทีเดียวเนาะอยู่ได้เกือบ10 กว่าปีคุณลุงก็พาแม่เที่ยวขนั่งรถไปดูดอกทานตะวันไประยองไปชลบุรีแม่อยากไปไหนเขาทำจนสุดๆนะเขาทำจุ๋มว่าน่าจะกราบหัวใจแกเนาะบางทีเราบอกเฮ้ยลูกต้อง6 คนน่ะแม่ไอเมียก็อยากให้ดูแลตัวเองเนาะทำไมมีเธอคนเดียวเขาบอกว่าแม่ฉันคนแต่แม่ฉันคนเดียวฉันขอได้ไหมแค่นั้นแหละตั้งแต่นั้นนะจุ๋มก็ตามสบายเลยเขาบอกแม่เขาคนเดียวเขาขอได้ไหมท่านผู้ฟังคิดนะผู้หญิงที่แต่งงานน่ะเจอสามีแค่วันเสาร์อาทิตย์แต่สามีต้องไปอยู่บ้านแม่ท่านว่าน้อยใจไหมอะไรวะเสาร์อาทิตย์เจอกันแวบแวบเราก็ต้องอดทนนะโอ้เพราะเขารักแม่เขาก็แบ่งเขาก็พยายามแบ่งเวลาแต่พอเราปล่อยใจได้โอ้เขาดีมากนะเขาทำหน้าที่ลูกได้ดีที่สุดเราก็ปล่อยนะแต่10 กว่าปีนะคุณแม่เขาอยู่อ่ะนะพูดไปในน้ำตาไหลนะ มันซึ้งใจ โอ้เขาอาบน้ำให้แม่นะจริงๆมันน่าจะเป็นลูกผู้หญิงใช่ไหมเพราะว่าอย่างพ่อจุ๋มเนี่ยเขาก็ไม่ให้ใครมาดูเขานะยกเว้นแม่เหมือนเขาอายลูกอะนะแต่ตอนป่วยมากๆก็ไม่รู้เรื่องแหละแต่อย่างเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเช็ดตัวแม่ปะแป้งนะโอ้แบบเขาไม่มีอายไม่มีอะไรเลยอุ้มเอิ้มอะไรเงี้ยมานั่งคิดโอ้โหแบบนะนี่มันแล้วมันก็จะเป็นบุญมันก็จะได้อะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะได้มันก็ได้เมื่อวานแกโทรมาแกบอกว่าเดี๋ยวตุลาจะพาไปพักผ่อนนะฉันสอบเดือนพฤศจิเราให้ท่านฟังเนาะพอเล่าเรื่องตัวเองแหละเรื่องคนอื่นเราก็ไม่รู้มากเท่าเรื่องตัวเราก็เลยคิดว่าเราก็เลยเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราอย่าโทษใครนั่นคือสิ่งที่เราเคยทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วนะบางคนมีลูกตั้งหลายคนได้ลูกแก้วสัก1 คนเนี่ยนะเลบอกแม่คนนั้นเนี่ยตายตาหลับพ่อตายตาหลับบางคนมีลูก10 กว่าคนมันหาลูกแก้วสักคนก็ไม่ได้นั่นก็เป็นกรรมของเราเนาะเขาบอกว่าคนที่มีพ่อแม่ดีมีศีลธรรมเนี่ยถือว่าวาสนาดีคนไหนมีลูกดีได้ลูกดีแปลว่าพ่อแม่คนนั้นมีบุญอันนี้จริงๆนะคำโบราณพูดนะท่านผู้ฟังใกล้ถึงวันแม่นะก็อยากให้ทุกคนอย่างจุ๋มเนี่ยนะจุ๋มก็คิดว่าเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นนะคนในใกล้ๆตัวเราล่ะคนไหนที่ทำให้เราทุกข์เยอะๆเนี่ยแปลว่าเราก็เคยไปทำทุกข์ให้เขามาก่อน เขามาทวงคืนไว้ มาทวงคืนนะเขาเราก็ต้องนะอันไหนช่วยได้ก็ช่วยอย่างคุณลุงเนี่ยนะเขาจะทุกข์อยู่เรื่องเดียวตอนเนี้ยเขาจะแต่ก่อนเขาทุกข์เรื่องพี่สาวคนโตเขาคือเขาก็จะไม่ค่อยไม่สมประกอบคือจริงๆเขาก็เป็นคนมีสมประกอบทุกอย่างแหละแต่ชีวิตเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จสมัยก่อนเขารุ่งโรจน์มากเนาะแล้วตอนหลังมาเนี่ยเขาต้องมาอาศัยน้องๆอ่ะพูดแค่นี้ละกันแล้วก็เคยมีอาการเจ็บป่วย
นะก็เคยต้องไปส่งให้เขาอภิบาลดูแลนะมีอะไรต่างๆอ่ะเป็นว่าเขาห่วงคนนี้แหละเพราะเขาเคยอยู่กรุงเทพด้วยกันพี่สาวคนโตนะเขาพยายามจะแก้ไขทุกอย่างนะจุ๋มรู้จุ๋มก็เคยบอกเขาว่าเธอบางอย่างมันก็เป็นกรรมของเขาถ้าเราทุกข์มากมันก็จะกลายเป็นกรรมของเราบางอย่างเราก็ต้องอุเบกขาเราช่วยเขาได้ไม่ทั้งหมดนะตอนนี้เขาวางใจแล้วนะนะภรรยาบอกให้วางเฉยแล้วบางครั้งเราต้องวางเฉยแล้วเราทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันหาใครไม่ได้แล้วเหมือนตัวจุ๋มที่จุ๋มก็แอบน้อยใจนะเฮ้ยจุ๋มทำดีขนาดนี้แล้วให้ขนาดนี้แล้วเขาก็ยังทำกันอย่างนี้เหรอบางทีเราก็ต้องปล่อยเออบางก็ต้องปล่อยมันเป็นกรรมของเขาเราก็ต้องวางเฉยเนี่ยคำว่าวางเฉยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะคือเราทำดีที่สุดเราถือว่าเราซัพพอร์ตแล้วแต่บางอย่างเนี่ยเราแก้เขาไม่ได้ไงมันเป็นกรรมของเขาเนี่ยเราจะไปให้เขาอย่างเงี้ยได้ไหมไม่ได้เราจะไปป่วยแทนเขาได้ไหมไม่ได้มันเป็นกรรมของเขาอะเราก็บอกคุณลุงกับตอนนี้เขาก็วางใจสมัยก่อนเขาสงสารพี่สาวคนนี้มากนะที่ว่าจะเอามาอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละจะมาอยู่บ้านที่จุ๋มซื้อนะตอนเขาก็ยังไม่อยากมาเนาะเขาก็คุ้นชินกับบ้านที่เขาอยู่ที่สระบุรีอันนี้จุ๋มเล่าให้ฟังนะว่าเออบางครั้งเนี่ยท่านผู้ฟังนะคุณลุงคุณป้าที่อยู่แล้วมีลูกดูแลก็ถือว่าท่านมีบุญนะคะนะอย่างคุณป้าสายบัวนี่ยกตัวอย่างนิดนึงคนนี้บุญเยอะมากลูกๆดีทุกคนเลยเมื่อวานโทรมาหาจุ๋มให้กำลังใจจุ๋มหนูว่าป้าต้องเรียนได้อะไรเงี้ยหนูก็เรียนได้ป้าหนูก็จะพยายามนะหนูก็จะพยายามอย่างน้อยหนูก็ได้รู้อัตรู้ธรรมในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ในเรื่องของจิตรูปเจ็ดเจตสิกรูปนิพพานแหละหนูก็ได้รู้แล้วแหละว่าอ๋อมันยากอย่างนี้นี่เองเนาะ คือถ้าเกิดคนที่เขาคุ้นชินเคยแบบเกี่ยวกับภาษาบาลีไม่ใช่อ่านอย่างเดียวมันเวลาข้อสอบมันต้องมีเขียนด้วยนะแล้วมันไม่ได้เขียนแบบภาษาไทยนะคำบางคำอ่ะนะตัวนี้นะบางทีงองูตัวเดียวนะอ่านว่าสังก็ได้นะ ดีจังเลยจะตุ้มชอบนะก็เพิ่งรู้นะก็อย่างป้าสายบัวเนี่ยโชคดีมากลูกดีทุกคนมีความสุขนะนะแข็งแรงนะใช่เจ้าท่านก็ใช้ผลิตภัณฑ์จุ๋มซื้อทีเยอะนะเราต้องกราบขอบพระคุณเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งโทรมานะอายุ80กว่าอยู่ชัยนาทคุณลุงเดี๋ยวจุ๋มเอาโฉนดมาชื่อคุณลุงประยงอยู่ตำบลชัยนาทนะฮะอำเภอเมืองแกบอกฟังมานานแล้วลุงก็เป็นมรรคทายกชอบฟังดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนชอบแปลว่าเราต้องจริตคล้ายกันแล้วบางคนไม่ชอบมาพูดอะไรเยอะแยะเพลงก็ไม่เปิด แต่ถ้าคนมีถ้าคนมีปัญญานะนี่นะท่านพุทธทาสภิกขุนะท่านตัดไว้จุ๋มชอบมากเลยนะจุ๋มยังแชร์ไปในธรรมะธรรมชาตินะท่านพุทธทาสภิกขุนะนะท่านบอกว่านะฮะพูดจริงเกินไปพูดตรงเกินไปคนโง่ฟังไม่ได้โกรธไงเขาเตือนอะไรเงี้ยไม่ได้โกรธคนที่ฟังได้นั้นคือคนที่มีปัญญาญาณปัญญานะนะพูดจริงเกินไปพูดตรงเกินไปคนโง่ฟังไม่ได้คนที่ฟังได้คือคนที่มีปัญญาสาธุนะบางคนนี่ปกตินี่โกรธถูกอยู่คนเดียวอะถ้าเราถูกเราต้องสำเนียกตัวเองแล้วทุกวันนี้เราอยู่ดีมีสุขไหมใช่ไหมเป็นภาระคนอื่นไหมหรือพยายามเป็นภาระคนอื่นให้น้อยลงเมื่อวานนะคุณลุงโทรมาสั่งกาแฟ3กล่องดวงตา1กระปุกดีท็อกซ์2กล่องบอกลุงถ่ายไม่ออกเหรอบอกลุงถ่ายไม่ค่อยออกลุงประยงพอลุงได้ไปเนี่ยลุงก็ดื่มก่อนนอนเนาะหรือหลังอาหารเย็น1ซองชงกับน้ำเย็นแก้วโตๆนะแล้วลุงก็ดื่มเลยนะน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิปกตินะคะเหมือนเราดื่มน้ำผลไม้แล้วคุณลุงก็ตบด้วยน้ำอีก1แก้วนะคะ
นั่นแหละหลับสบาย6 ชั่วโมงก็จะถ่ายบำรุงท้องผูกท้องผูกอย่าปล่อยให้ท้องผูกนะดีท็อกมาแล้วเมื่อวานนี้ส่งไปร้านเจ๊หมูลูกสาวสมบัติกับดวงตา1 โหลแล้วก็ดีท็อกนะเมื่อวานนี้เตไปส่งร้าน TKL ซูเปอร์โคกสำโรงดวงตาไปแล้วนะคะนะดวงตาก็ไปแล้วร้าน TKL ซูเปอร์โคกสำโรงเคซี่วีเต้ไปแล้วนะอันนี้แจ้งให้ทราบแล้วก็ร้านเก๋มิวนิกซอยเฮฟวี่เมื่อวานเตไปส่งกาแฟ1 ลังแล้วก็ดีท็อกนะหลังห้างประตูทองวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีใครอยู่แถวแถวเขาพะงามตลาดเสาธงร้านดีประมาณวานิชเป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่อยู่หน้าค่ายทหารเลยสบู่ยาสีฟันกาแฟไปซื้อได้ร้านดีประมาณวานิชนะคะนะละบ้านจุ๋มเนี่ยเราขายส่งอย่างเดียวเนาะไม่ได้ขายปลีกนะคะอันนี้แจ้งให้ทราบนะร้านเกสแล้วก็คุณเก๋ด้วยเนาะคุณเก๋เมื่อวันให้เตแวะไปส่งที่อบจกระดูกอ่อนปลาฉลามเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการไอ้จุ๋มก็พูดแต่เรื่องอื่นเนาะเรื่องแม่มังอะไรมังไปเรื่อยเลยนะพูดเรื่องแม่แล้วมันนะนะไปเรื่อยเลยเวลาจะหมดแล้วเนี่ยนะกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะที่มีโปรโมชั่นถามว่าคุ้มไหมเป็นโปรที่จุ๋มอยากให้ท่านผู้ฟังที่ไม่เคยทานหรืออยากดูแลสุขภาพไม่ต้องรอเป็นนะฮะจุ๋มกินตั้งแต่เมื่อ10 กว่าปี20 กว่าปีที่แล้วแล้วเพื่อนรุ่นเดียวจุ๋มผ่าเข่าแล้วอันนี้จุ๋มพูดจริงๆคุณไม่ต้องรอเป็นทุกคนมันไม่ได้ดูแลแค่กระดูกข้ออย่างเดียวนะระบบคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะคะเมื่อวานก็มีเมื่อกี้จุ๋มลองนับแล้วนะคะ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย53 ชุดแล้วนะจุ๋มแจ้งให้ทราบนะสำหรับโปรวันแม่กระดูกอ่อนปลาฉลาม2 แถม 1ถามว่าได้อะไรไหมได้หัวใจอยากให้ท่านพอดีแล้วท่านจะได้ดูแลตัวเองอย่างน้อยลุกนั่งไม่เจ็บไม่โอยไม่ต้องไปกินยาสเตียรอยให้มันกระดูกกระเดี้ยวไตตับพิกลพิการอะไรประมาณนั้นนะจุ่มแจ้งให้ทราบนะคะก็โทรมาหาจุ่มเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะสุขภาพทั้งกายและใจนะคะให้ดีผ่องใสนะเมื่อวานมีคนในคุณอะไรนะที่สั่งไป2 ชุดก็บอกจุ่มก็เลยถามว่าทำไมสั่งเยอะสั่งเยอะจริงๆน่าจะดีใจนะจุ๋มอยากกระจายให้ทั่วๆเขาบอกว่าเอาอันนี้หนูเอาเองชุดหนึ่งหนูวันแม่ปีนี้หนูอยากจะให้อันนี้มั่งบอกหนูก็กินได้นะ หนูเท่าไหร่หนูก็จะ50หนูก็กินได้ตั้ง3 กระปุกนะนะขอบคุณนะฮะที่ให้ความรักแล้วก็ไว้วางใจขอบคุณที่ทักทายจุ่มทุกคนเลยในไลน์เมื่อกี้นะขอให้มีความสุข

0: สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: ด้วยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาดสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประ ทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพสื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: นวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่
9: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
3: 0812901691 0812901691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวง3เพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ย ผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูลวงมีแต่คนมาดูโอ้โหลวงสวยนี่จังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีดีหมดเลยใช้ดีจริง
15: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีลวงสวยดีด้วยลวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
16: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวลวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
17: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
12: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมเรามีคลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลอำเภอท่าแพเนาะเมื่อวานนี้ช่วงรายการข่าวคนคู่หมูไปดับไฟซะได้ขอบคุณพี่สาวจากอุดัยเจริญด้วยนะครับขอบคุณป้าเอาลืมชื่อป้าทองเนาะใช่ไหมป้าทองที่อุดัยเจริญนะฮะขอซื้อยามองลุงช้างนี่ส่งไปให้แล้วนะ6ขวดเลยยามอง6ขวดแล้วตกขวดละ100ป้าทองเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งให้วันนี้ส่งให้อ่ะพรุ่งนี้น่าจะถึงแล้วล่ะที่ควรกะหลงนะครับรวดเร็วทันใจไม่ต้องห่วงกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆนะฮะมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างนะดึงรวงดึงเร็วเราจะได้ร่ำรวยเม็ดฟูกกรดอะมิโนไบโอดีเอนไซม์ชนิดแคปซูลนะสมุนไพรไทยทิพย์โอสดไทยแคลพัดนะโปรมิกออยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตายาย่าบริ้งนะครับรวมไปถึงมะระขี้นกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยสองอย่างนะไม่ใช่อย่างเดียวรวมกันนะน้ำมันงาดำก็น้ำมันงาดำไม่ได้เอาอะไรผสมเลยมะระขี้นกก็มีแต่มะระนะถั่วดาวินคาอะไรเงี้ยเนี่ยที่มาเป็นส่วนผสมไอ้ตัวมะระเองมันสกัดเป็นน้ำมันไม่ได้มันต้องบดเป็นผงไปผสมกับถั่วดาวินคาเนี่ยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเมื่อวานเจ๊หมูสั่งกาแฟลิต้าเอ็มโกมาขออภัยครับกาแฟลิต้าเอ็มนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะดื่มสูตรไหนก็ได้เหมือนกันรสชาติอาจจะต่างกันนิดนึงเพราะว่ากาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเขาเสริมคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไปบางคนกินอาหารทะเลไม่ได้ก็สามารถดื่มได้คาเฟอีนเขาไม่ได้ใส่เลยนะฮะเป็นคาเฟอีนจากธรรมชาติโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่กระปิบกระปอยนะต้องย้ำอย่างนี้ละกระปิบกระปิบกระปอยฉี่ไม่ได้เยอะฉี่นิดเดียวหน่อยเดียวไม่พุ่งไม่จวดลดหัวนิ้วเท้าอย่างนี้นะครับโฟกัสกล่องเขียวๆนี่นะยาบรรเทาลิซีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถครับใส่เลี่ยมจอยจอยมิกฟูดสำหรับคนที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลเนี่ยต้องเขาเลยโทรหาลุงช้างครับ0812901691วันนี้เพลงก็เยอะข่าวก็แยะเลยนะเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวอ่านแค่หัวข้อข่าวที่เมื่อวานที่เกิดขึ้นกันแล้วกันเนาะนะครับเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าสนามฟุตบอลที่สุไหงโกลกครับระหว่างการแข่งขันนัดฟุตบอลเสียชีวิตครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลที่สุไหงโกลกก็เรียกว่า FA ครับสนามสันติภาพสนามบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกนราธิวาสมีผู้บาดเจ็บคนรับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากการฟ้าผ่าครั้งนี้โอ้เยอะเลยนะครับเฉพาะบาดเจ็บนี่8รายนะฮะบาดเจ็บ8รายนะครับแล้วก็เป็นชาวมาเลเซียด้วยนะครับ1รายเดินทางกลับเข้าไปรักษาตัวต่อที่มาเลเซียแล้วนะครับไอ้ผู้รายชื่อผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้บอกมานะเนี่ยฟ้าฝนตกลงมาเปรี้ยงพร่างเปรี้ยงบ้างอยู่กลางแจ้งก็ไม่ดีใครที่เดินทางขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้มีโทรศัพท์แบตมันหมดบ่อยซื้อ power bank สายครับปรากฏว่าไประเบิดใน MRT สถานีอิตรภาพนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อันนี้บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยเออใช่บ้านเราไหมล่ะใช่บ้านเราไหมไม่เป็นไรนะแล้วก็มีเรื่องของคนร้ายปล้นร้านทองกลางห้างดังที่เชียงของยิงปืนขึ้นฟ้าเปิดทางกวาดทองไป5ถาดไม่รู้เป็นเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นะ5ถาดเนี่ยนะคนร้ายที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยเชียงของนะครับ
ผบ.ตร.สั่งสอบแฉพยานป๋องเป็นนิ้วตำรวจครับหากเป็นเรื่องจริงเอาผิดอาญาได้แม้จะเกษียณไปแล้วเกษียณไปแล้วก็โดนนะพี่นะนะครับเกิดเหตุหลุมยุบขนาดใหญ่นะครับล่าสุด7จุดแล้วที่บ้านวังเจริญอำเภอภูผาม่านนะครับจังหวัดขอนแก่นนะดินอยู่ๆยุบเป็นหลุมเฉยๆทั้งนั้นแหละเอาเขาแล้วเดี๋ยวเขมรมาหัวล้อเอานะเขมรแค่น้ำท่วมนะหนุ่มวัย31ปีขับรถกระบะตู้ทึบขับมาดีๆดองแดงดองแดงถูกยิงเสียชีวิตริมถนนซอยเพชรเกษม77ตำรวจกำลังล่าหาสาเหตุอยู่นะนะครับเนี่ยแขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขมกรุงเทพนี่เองในกทมเลยเมืองที่คนตกท่อนี่แหละนะอ้าวนี่คือประเด็นเรื่องของข่าวเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างครับโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสดไข่เป็นก้าวประรูมาต่อยเป็นกระดูกทับเส้นรับประทานสูตรดั้งเดิมนะส่วนไทยที่ไม่เนื้อไม่ตัวก็รับประทานชนิดแคปซูลครับไปฟังครับฝากหัวใจนี่พอทูลทองใจขับร้องน้องทองหล่อขอมาก็ถูกใจลุงลิ้มคอวังบางประมาณร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจีดีสี

ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบาย

เรียกผิดคนจะได้ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆเลยนะที่กลิ้งกลางกันมาแนะนำงานเพลงเพราะๆวันนี้ผมจะรีบเปิดเพลงเยอะๆเลยเนี่ยเพราะว่าขอกันมาแยะเลยนะไปฟังรักสาวนครสวรรค์นะครับไอ้หนุ่มรุ่นใหญ่ขวัญใจแม่ค้าตลาดนัดสรวัตรบำรุงศรีครับ

ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก

0: ทางไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ขอบคุณป้าเล็กจากโคโคท่าบอกฟังลุงช้างอยู่จ้านี่ขาประจำขาประจำนี่สั่งซื้อไทยทิปโอสดเนี่ยเป็นประจำประจำแล้วก็ไทยแคลพัดด้วยเนาะไทยแคลพัดด้วยเนี่ยปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกต้องไข่แคลพัดร้านอำนวยบิวตี้ส่งความสุขให้มีรักแต่รายการทั่วประเทศให้น้องอีฟด้วยในจาแล้วก็ลุงช้างประชามแฟนเพลงที่จังหวัดสตูลด้วยครับคิดฮอดทุกคนนะคิดจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณองุ่นด้วยนะส่งองุ่นมาให้

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูโปรมิสออยล์ถ้าให้ดีก็เบาๆเรื่องเค็มหน่อยอาหารการกินกินเค็มมากไตมันทำงานหนักนะจ๊ะแม่ศรีเรือนครับชานเย็นแขครับร้องได้รับการแนะนำมาจากพี่สาวจากท้ายตลาดลพบุรีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยนะยาย่าบริงชื่อเพลงขอทานรักครับพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคม

ระบบการบันทึกเสียงเขาดีนี่เขาจะร้องลากจังหวะบ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละลูกชายมึงสิงนี่เขาไม่ต้องไปสนใจอะไรกันลูกชายทำดนตรียังไงพี่ณรงค์นะพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีขอมานะคราวนี้ไปถึงหน้าที่ของกระต่ายขาวดาวรุ่งนะครับที่พี่ทองใบแจ่มแจ้งเขาขอมาเนี่ยให้ตำอางตามจุกสายทวีตีประจันถนอมตากแก้วท่าเสด็จสาววังเวินสาวสวนนกน้องลำพึงสามโนราให้ร้านอำนวยบิวตี้ให้น้องแดงน้องมณิษฐ์ขันทับนาเนี่ยเมื่อวานโทรมาให้กำลังใจกันนะครับพี่จ่าพนมชมวงพี่หมดประสิทธิ์มุ้ยไทยกับงานเพลงที่มีชื่อว่าสวยจนล้นครับ

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: 081290 1691พี่สาวจากอุดัยเจริญโน่นควรกาหลงสตูลฮะบอกแม่ลุงช้างน้องช้างน้องช้างขอฝนหนาวสาวครวญเมื่อวานฝนตกนะที่สตูลไฟดับเลยดูสินั่นเลยน้องน้องนัชชาก็เลยมาเปิดให้ตอนกลางคืนนะกลางคืนก็มาคืนนี้ได้ฟังกันเนาะฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างหรือยามอยู่กลางคืนดีนะคนก็นอนหมดแล้วนะหัวลุ่งอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวตอนสัก8 นาฬิกาเนี่ยก็จะเจอกับข่าวคนคู่หมูกับช้างเนาะวันนี้แนะนำงานเพลงฝนหนาวสาวโครนกันมาส่งท้ายกันเลยจ้าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังอย่าลืมดูแลสุขภาพนะไบโอดีเหมาะกับผู้สูงวัยนะคนวัยกำลังทำงานก็ได้นะครับแล้วก็นะโปรมิกซ์ออยล์สำหรับทุกท่านครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: ้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดี
1: ฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0810-290-1691
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
8: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวอนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตต
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะร่างฮาหลุนโซโล่มีกำหนดถึงไทย6สิงหาคมนี้ขณะที่สถานทูตเร่งรัดทางการจอร์เจียจัดส่งผลชันสูตรโดยเร็วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
15: เสียวฟันน่ะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
17: เสียวฟ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
6: พี่ชายของฮาลุนโซโล่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างฮาลุนโซโล่กับประเทศไทยระบุว่าร่างของฮาลุนจะเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยวันที่6สิงหาคม2569โดยมีเจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตเดินทางไปกำกับดูแลขั้นตอนการนำส่งร่างที่สนามบินในกรุงทาลิบีซีเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากสถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจพิษวิทยาให้กับทางการไทยโดยเร็วรวมถึงได้ขอประสานให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวกลับประเทศไทยเช่นกันทั้งนี้ครอบครัวได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ให้ความช่วยเหลือส่งกำลังใจและติดตามข่าวสารมาโดยตลอดกองทัพบกโต้ยูเอ็นยืนยันไทยไม่ได้เริ่มขัดแย้งเตือนกัมพูชาอย่าบิดเบือนตัวเลขผู้พลัดถิ่นคุณวิริยะเจริญตารายงานค่ะ
7: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายทอมแอนดูผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กล่าวพาดพิงไทยหลังเยือนกัมพูชาเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมโดยย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้สร้างความขัดแย้งและใช้อาวุธละเมิดอธิปไตยไทยก่อนทำให้ไทยต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองส่วนกรณีที่กัมพูชาอ้างว่ามีผู้พลัดถิ่นสูงถึง 650,000 คนนั้นเป็นเพียงการย้ายเข้าพื้นที่พำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสู้รบซึ่งปัจจุบันประชาชนได้กลับคืนสู่ภูมิลำเนาแล้วหลังมีการหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคม2568ส่วนกลุ่มที่ไม่สามารถกลับได้มีเพียงประมาณ 4,690 คนซึ่งบางส่วนเป็นผู้ที่ลุกล้ำตั้งบ้านเรือนในเขตไทยผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีสำหรับกรณีแรงงานกัมพูชา 900,000 คนยืนยันว่าเป็นการเดินทางกลับด้วยความสมัครใจตามการเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาเองโฆษกกองทัพบกจึงเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยและขอให้ UN ตรวจสอบข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นกลางวิริยะจันทรารายงาน
6: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วย
8: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดล

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา6:20 นพอดีเลยปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมีมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ปุ้มเริ่มต้น2เพลงค่ะตื่นแล้วไม่ใช่ไม่ตื่นที่เปิด2เพลงเพราะอยากฟังจริงๆยังไม่ได้นอนค่ะตั้งแต่ตี3มาจนถึงตอนเนี้ยยังไม่นอนเป็นยามค่ะบอกแล้วกลางวันเป็นนักวิชาการเกษตรกลางคืนเป็นยามนะคะแล้วจัดรายการตอนไหนก็ตามเวลานั่นแหละประมาณนี้เลยกลัวหลับและเตลิดเลยกลายเป็นว่านอนแต่หัวค่ำค่ะ 3-4 ทุ่มบุ้มหลับแล้วตื่นตี2ทุกวันสังเกตน้องๆพี่บุ้มส่งเทปตรงเวลาเป๊ะตี 2:55 นี่เทปรายการมาแล้วก็มีคำถามว่าทำไมไม่จัดสดซะเลยโอกาสมันมีผิดพลาดได้ถ้าจัดสดอะก็เฉียดฉิวอย่างนี้ทุกวันเสมอต้นเสมอปลายจริงๆค่ะคุณผู้ฟังแล้วสรุปสุดท้ายก็นอนไม่หลับกว่าที่จะเสร็จภารกิจส่งเทปรายการตอนตี5เสร็จเรียบร้อยก็ไม่ต้องนอนแล้วค่ะก็มานั่งจัดรายการเลยเพราะถ้าหลับเดี๋ยวเตลิดเหมือนเมื่อวานนี้ออฟต้องปลุกอะไรประมาณนี้วันนี้ก็เลยฟัง2เพลงแบบเพลินๆสบายใจเพลงเพราะแต่เช้าตรู่ฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาฝากมีเคล็ดลับสุขภาพมานำเสนอกันเบาหวานไขมันความดันกินจิราค่ะถ้าระบบหมุนเวียนโลหิตดีนะอะไรก็ดีไปหมดแหละลดภาวะการเกิดลิ่มเลือดเวียนหัวบ้านหมุนปวดศีรษะไมเกรนเป็นประจำจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นแต่ถ้ามีปัญหาในเรื่องของดวงตาค่ะลดภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้ออันนี้ยกหน้าที่ให้ BGM Soft Gel ท่องไว้ค่ะ BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ลดภาวะเบาหวานขึ้นตานะคะ
1: ดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจถนอมดวงตาไว้จะได้มองโลกสดใสไปนานๆต้อหินต้อลมต้อเนื้อสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวประสาทตาหลุดลอกภาวะเบาหวานขึ้นตาจอประสาทตาเสื่อมและบำบัดริ้วรอยรอบดวงตาผู้สูงวัยผู้ป่วยเบาหวานคนทำงานนักเรียนนักศึกษาที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆสนใจติดต่อสอบถามที่0855179025 0855179025
2: เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไวใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
0: อย่าลืมนะคะวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยล่ะค่ะเอาไปฉีดพืชลงหัวพืชที่ต้องการแป้งเผือกมันแก้วแห้วฟักทองกล้วยมะม่วงฟักได้หมดค่ะ ใหญ่

สมุนไพรจากพืชจะมีทั้งไนโตรเจนกรดอะมิโนมีแร่ธาตุต่างๆที่จะเร่งการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเพิ่มแป้งเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติแต่ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปลาชนิดไหนมันจะเหม็นมันจะระยึกระยือมันจะแบบอู้สุดฤทธิ์แต่วีซ่า2เนี่ยเราสกัดมาแล้วก็ผ่านกระบวนการที่เป็นเทคนิคพิเศษปลอดภัยค่ะไม่มีสารเคมีใดๆแล้วก็ไม่เหม็นด้วยค่ะก็จะได้กลิ่นหอมเหมือนหอมมะกรูดวีซ่า2เนี่ยนะแต่โอ้โหคุณผู้ฟังค่ะหัวใหญ่มันสำปะหลังนี้ขุดขึ้นมาเกษตรกรบอกโอ้โหชอบใจจริงๆเลยใหญ่จริงรสชาติของมะละกอหวานจริงนี่ค่ะเร่งโตในพืชทุกชนิดเนี่ยเมล็ดข้าวก็เต่งใสน้ำหนักดีแล้วไม่มีความชื้นด้วยค่ะแล้วที่สำคัญคือปลอดภัยใช้เหอะฉีดข้าวตอนรวงก้มฉีดพืชลงหัวฉีดพืชที่ต้องการแป้งแล้วก็ช่วยเพิ่มรสชาตินะคะปราบนอนปราบหนูปราบราของวุ้มดีหมดอยากใช้ก็โทรมาละกันประหยัดแต่คุณผู้ฟังชอบเปลืองปุ้มบอกว่าวัคซีนไร้กันได้แต่คุณผู้ฟังก็แบบเอาปราบนอนไปด้วยฉีดไปเลยจริงๆอ่ะวัคซีนไร้กันได้กันได้ทุกอย่างค่ะแต่ถ้าเป็นค่อยหาตัวช่วยนะปุ้มมีเรื่องนี้มาเล่าขอปุ้มพูดคำนี้คำแรกก่อนเลยใช่ไหมได้ไหมผมเกลียดมันนี่ผมเกลียดมันญาติก็บอกว่าประหารไปเลยไม่เอามันละไปเยี่ยมอ่ะไปเยี่ยมนะป้าแท้ๆปุ้มกำลังพูดถึงเรื่องราวของนายป๋องหรือเรียกกันว่าไอ้ป๋องนี่แหละค่ะแต่ปุ้มเกรงใจคนที่ชื่อป๋องขออนุญาตด้วยความเคารพโชคร้ายดันมาชื่อเหมือนเราเนาะไอ้นายป๋องคนนี้เนี่ยเขารังเกียจกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงนะคือเราฟังเรื่องราวของข่าวมามีข่าวเนี้ยสะเทือนหัวใจสะเทือนอารมณ์คนในสังคมรังเกียจคนเลวที่แบบได้โอกาสกลับตัวพ้นโทษมาจากเรือนจำออกจากเรือนจำมาก็ก่อคดีเลยเป็นบุคคลที่แบบเลวๆที่เราฟังข่าวกันมาแล้วอันนี้ขออนุญาตเล่าด้วยความเคารพเมื่อเร็วๆนี้ผมก็เพิ่งพูดถึงไปเมื่อไม่น่าจะเป็น2เดือนที่แล้วคดีที่สะเทือนหัวใจปุ้มที่สุดจนถึงวันนี้ก็คือคดีที่พนักงานปูเตียงบนรถไฟอะที่ล่วงละเมิดน้องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็จับเขาโยนออกมาจากหน้าต่างรถไฟอ่ะไอ้นี่แบบนะเอามันไปขังไว้ด้วยกันสองนรกสองตัวเนี่ยด้วยความเคารพขออนุญาตจริงไอ้เกมอ่ะมันชื่อไอ้เกมไอ้ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดน้องผู้หญิงน้องเขาหน้าตาน่ารักขึ้นรถไฟมากับพี่สาวจะกลับบ้านที่นครศรีธรรมราชมั้งใช่ไหมมันชอบว่าน้องเขาสวยไปล่วงละเมิดเขาแล้วก็จับน้องเขาโยนออกมาจากหน้าต่างรถไฟอ่ะไอ้นั่นก็ติดคุกรอประหารชีวิตก็ไม่ประหารเหลืออีกประมาณสัก40-50ปีได้มั้งโทษอ่ะแต่ก็ดีนะไม่ต้องประหาร
ให้มันติดไป

0: ครบ70คือจำคุกไปตลอดประหารชีวิตใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ประหารไงได้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้มันติดไปยาวๆไปพ้นโทษประมาณสัก78ถ้ามันยังไม่ตายอ่ะ78 79อย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันออกมาเห็นอิสรภาพตอนที่สังขารไม่เอื้อแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วยืนเดินก็แทบจะไม่ไหวแล้วออกมานี่ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละนั่นอย่างนั้นอะได้ไหมเขาจะมี follow เขาเรียกอะไรการติดตามหลังจากพ้นโทษของกรมราชทัณฑ์น่ะแล้วเขาจะไปติดตามไหมแต่เท่าวัย70 80ที่แบบร่างกายไม่เอื้อแล้วอะคือต้องขออนุญาตด้วยความเคารพบางท่าน80อยู่ข้างนอกยังแข็งแรงนะคืออายุ80บางคุณตาบางท่านคุณปู่คุณตาบางท่านน่ะ70 80ยังแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่าคือให้ไอ้วัยร้ายพวกเนี้ยมันพ้นโทษในวัยชรามากๆที่ไม่แข็งแรงแล้วอะคือแบบเดินก็ไม่ค่อยจะไหวพ่วงท้ายมาด้วยความดันโลหิตสูงไขมันพอกตับอะไรแบบเนี้ยแล้วให้มาทุกทรมานอยู่นอกเรือนจำในวัยมาใกล้หมวยวัยกล้วยไม้คือวัยใกล้หมวยคือมันจะตายอยู่รอมารอแล้วออกมาทุกทรมานหิวแสนหิวญาติกาก็ไม่มีอะไรแบบเนี้ยได้ไหมปุ้มไม่รู้จริงนะคะว่าถ้าถึงความชราขนาดนั้นแล้วเนี่ยราชทัณฑ์เขาจะปล่อยออกมาทุกทรมานหรือว่าอยู่ในนั้นไปหรือยังไงจะเปลืองข้าวสุกไหมเนาะมันต้องเป็นแบบนี้นะปุ้มว่าจะตายก็ไม่ตายทุกทรมานอยู่ข้างนอกไม่น่าจะได้อิสรภาพเลยอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังว่าไหมปุ้มใจหลายไปปะเนาะให้มันแบบในป่องนี่ก็เหมือนกันนะความร้ายกาจของไอ้คนคนนี้ชาวบ้านเขาเล่าวีรกรรมนะก่อนเข้าเรือนจำปี61อ่ะควงปืนยิงถล่มห้องแถวกลางดึกแล้วเอาปืนไปทิ้งทะเลมันอาละวาดสร้างความเลวอยู่ในย่านบางละมุงชลบุรีมายาวนานหลายปีอ่ะติดคุกไปก็ออกมาเลวติดคุกไปก็ออกมาเลวปี61อ่ะตอนนั้นอายุ43นะใช้ปืนยิงถล่มเข้าไปในห้องแถวมีผู้บาดเจ็บ1รายในพื้นที่ซอยก่อกลางบ้านทุ่งละหานหมู่8ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงอันนั้นก่อนเข้าคุกปี61เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้แล้วก็ส่งเข้าเรือนจำไปแล้วก็พ้นโทษมาเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละออกมายังไม่ทันได้ถึง2อาทิตย์เลยมั้งก็ไปก่อเหตุฆาตกรรมฆ่ายกครัวเขา3คนน่ะคิดดูเอาปืนจี้พ่อแม่เขาจับมัดแล้วล่วงละเมิดลูกสาวเขาแล้วก็ฆ่าทิ้งเร็วเนาะอยากจะเรียกแบบอยากจะเรียกเป็นสัตว์เรื้อยคลานครึ่งบกครึ่งน้ำอย่างนึงเลยอะแต่ออกไม่ได้เป็นบุคคลที่ชาวบ้านกล่นด่าได้ทั้งเมืองจริงๆนะคะทีมข่าวเขาก็ไปพูดคุยกับเจ้าของห้องแถวนะเขาบอกวันที่เกิดเหตุเนี่ยย้อนหลังไปปี61อ่ะประมาณ5ทุ่มไม่รู้หรอกว่าใครมายิงอ่ะอาวุธปืนมายิงถล่มเจ้าของห้องเช่าเขาก็ยังออกมายืนด่าเลยว่ามายิงบ้านเช่าเขาทำไมตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นไอ้คนนี้จนกำนันและตำรวจมาตรวจสอบถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้นี่นี่เองตอนที่ไปยืนด่ามันก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะทำร้ายเจ้าของห้องนะคะแล้วตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่ก่อเหตุมันเลวขนาดนี้แต่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงห้าวๆคุมห้องเช่าอยู่แล้วก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมันเนื่องมาจากว่า ในบอมอายุ24ขี่มอเตอร์ไซค์สวนกับในป๋อมขออภัยค่ะในป๋องสวนกับในป๋องกลางซอยค่ะแล้วบอมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ห้องแถวนี่แหละในป๋องก็ตามมาหาเรื่องชกต่อยกันแล้วป๋องก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับไป10นาทีมันกลับมาพร้อมอาวุธปืนยิงถล่มห้องแถวเลยค่ะสาดกระสุนไป5นัดทุกคนกระโดดหนีตายป๋องก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปพอตรวจสอบพื้นที่เสร็จประมาณเที่ยงคืนคือกราดยิงไปแล้วนะยิงไปแล้ว5นัดยิงใส่ห้องแถวไปแล้ว5นัดแล้วตำรวจก็มาตรวจสอบเสร็จปุ๊บผ่านไปอีกประมาณสักชั่วโมงเดียวอ่ะหลังจากเกิดเหตุชั่วโมงกว่าๆไอ้ป๋องนี่มันมาซุ่มอยู่หน้าห้องแถวอีกบอมเดินมาฉี่มันยิงใส่บอมอีก2นัดกระสุนเจาะหน้าท้องได้รับบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลแล้วป๋องก็โดนจับเนี่ยส่วนบอมนี่ก็ที่ถูกยิงนี่ก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดป๋องถูกจับข้อหาพยายามฆ่าพ.ร.บ.อาวุธปืน13ตุลาคม2561ถูกนำส่งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ดำเนินคดีเนี่ยค่ะปืนที่ใช้เป็นลูกโม่จุด38แล้วไปโยนทิ้งทะเลเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังนักประดาน้ำไปงมใช้เครื่องมือตรวจสอบโลหะค้นหาแต่ไม่เจอปืนเขาบอกเขาโยนทิ้งทะเลไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับติดคุกไปแล้วก็พ้นโทษมาเมื่อมิถุนาเนี่ยแล้วก็มาก่อเหตุเนี่ยจากคดีกราดยิงแล้วก็ไปยิงเขาเนี่ยเนี่ยค่ะพฤติกรรมของวีรกรรมของไอ้เลวคนนี้ดูดิมันอยู่ในสันดานจริงๆนะส่วนคนที่บอกว่าน่าจะเป็นตำรวจที่มีสัมพันธ์ที่ดีเป็นลูกพี่อักษรย่อสอฤาษีเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยตัวแล้วนะคะเกษียณอายุราชการไปแล้วร้อยตำรวจตรีเกศรหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดาบศรนี่แหละค่ะเกษียณไป12ปีแล้วตอนนี้ก็72แล้วดาบศรบอกว่าช่วงที่รับราชการอยู่เนี่ยก็เป็นคนจับไอ้ป๋องนี่แหละจับประจำโดนประจำในพื้นที่ห้วยใหญ่ 3-4 รอบลักขโมยเสพยาอนาจารข่มขืนทำร้ายร่างกายสมัยวัยรุ่นเกเรแต่ไม่โหดร้ายเหมือนอย่างปัจจุบันนะทุกครั้งที่จับได้มันก็ไม่ได้ต่อรองอะไรไม่ได้เอาอะไรมาแลกก็ยอมติดคุกแต่โดยดีดาบสอนบอกมันกลัวผมมากผมสั่งสอนมันหลายรอบให้กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีมึงอย่าเอาคุกเป็นบ้านเลยหยุดเถอะไม่เคยสั่งการไม่ได้มาเป็นนิ้วให้ตามที่ถูกกล่าวหาในโลกออนไลน์ไม่เคยโอบอุ้มแล้วขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นนายมันที่สำคัญเลยเนี่ยผมเกลียดมันร้อยตำรวจเอกเกศรบอกหลังจากเป็นข่าวเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงต้องมาแน่กระแสโซเชียลมาถึงแน่ๆทุกคนจะรู้ว่าการทำงานสืบสวนสอบสวนเนี่ยจับยาจับโจรก็เป็นธรรมดาแต่จะมีตำรวจนายอื่นที่เป็นนายมันหรือเปล่าเนี่ยก็ไปถามเอาแล้วกันแต่ไม่ใช่ผมแน่นอนแล้วก็ไม่เคยมาหาไม่ได้มาเป็นนิ้วเป็นมือให้เลยเจอกันเฉพาะตอนถูกจับไปถามกำนันผู้ใหญ่บ้านเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยมองว่าพฤติกรรมไอ้ป๋องมันอุกอาจเกินไปไม่คิดว่ามันจะเหี้ยมขนาดนี้อุ้ยตายทำมอม้าตกหล่นไปสักคำหนึ่งก็ไม่ได้เนาะเนี่ยดาบสอนหรือร้อยตำรวจตรีเกสอนเกษียณไป12ปีแล้วออกมายืนยันว่าไม่ได้อะไรกันเลยก็รู้จักสิจับมันมา 3-4 รอบแล้วจับมันยัดคุกมา 3-4 รอบแล้วอะไม่ได้เป็นนิ้วเป็นมืออะไรทั้งสิ้นแล้วก็บอกเลยว่าผมเกลียดมันเนี่ยค่ะนี่คือเรื่องราวของไอ้ป๋องนะ แล้วก็ไปดูเรื่องอื่นค่ะคนร้ายชิงทองในห้างที่เชียงรายกวาดทองไป5ถาด184บาทน้ำหนักทอง13ล้านเพ่นไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะ2คนร้ายบุกชิงทองในห้างทองที่เชียงรายจากข้อมูลเบื้องต้นคนร้ายเป็นชาย2คนขี่รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy ทะเบียน2กไก่ทฐาน1084เชียงรายมันเช่ามาก่อเหตุแล้วก็ไปจอดทิ้งยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดเพื่อข่มขู่สร้างความแตกตื่นให้กับผู้คนที่อยู่ในห้างแล้วก็บุกไปอย่างรวดเร็วกวาดทองรูปพรรณใส่ถาดแล้วก็เพ่นหนีไปเลยค่ะกวาดไป5ถาดคำนวณแล้วเรียบร้อยประมาณ184บาทขณะเกิดเหตุนี้พนักงานประจำเคาน์เตอร์1คนหน้าร้าน1คนรปภ.อีก1คนไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังจากก่อเหตุก็ขี่ Honda Scoopy คันนี้แหละที่เช่ามาเนี่ยหลบหนีออกจากห้างคนขี่สวมเสื้อมีฮู้ดสีแดงคนท้ายคนซ้อนท้ายสวมเสื้อแขนยาวมีฮู้ดสีดำไปจอดทิ้งไว้ที่ท่าเทียบเรือปลาบู่ทองริมแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายน่าจะใช้เรือข้ามแม่น้ำโขงหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วแหละล่าสุดเจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝั่งสปป.ลาวค่ะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีอย่างละเอียดตรวจสอบไปที่ร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ค่ะเปิดกิจการมีรถให้เช่าแต่ไม่เคยเก็บเอกสารผู้เช่ารถแหมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครมาเช่าอยากจะให้มันเชิดรถไปซะจริงๆไม่มีกล้องวงจรปิดในร้านด้วยทีนี้ก็ตามตัวยากเลยแหละก็ได้แต่เชิญเจ้าของรถเช่าอ่ะมาให้ข้อมูลและชี้ตัวบุคคลที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้เช่าป่ะเป็นแนวทางการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกมึนตึบเป็นร้านเช่าให้รถเขาเช่าแต่ไม่ได้เก็บไม่มีหลักฐานบัตรประชาชนน่ะเออแกไว้ใจเขาเนาะปุ้มเคยมีเพื่อนทำรถเช่ามีบัตรประชาชนมีสัญญาเช่ามาทำสัญญามาเซ็นสัญญาก่อนถ่ายสำเนาบัตรมาเนี่ยจ่ายตังมาแล้วก็เช่ารถไปเอกสารครบดำเนินคดีได้แต่อันนี้อะไรก็ไม่มีให้เขาเช่าไปเฉยแล้วถ้าเกิดมันเชิดขึ้นมาทำไงดีมันไม่เอารถไปด้วยอ่ะเนี่ยค่ะคาดว่าน่าจะข้ามเรือไปฝั่งลาวแล้วแหละได้ไปเพียบเลยอ่ะ184บาทประมาณ13ล้านเนี่ยเตือนมานะคะเหนือใต้ตะวันออกอีสานเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคือมันมีพายุโดนูลแต่ว่าชื่อพายุอะไรนะแต่ว่าไม่ได้เข้าไทยไม่ได้เข้าไทยแต่จะทำให้มรสุมมันแรงขึ้นนี่ค่ะแล้วก็ถึงพายุลูกนี้จะไม่มีอิทธิพลกับประเทศไทยแต่ว่าจะทำให้ลมมรสุมในช่วงนี้เนี่ยมีกำลังแรงขึ้นก็จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมค่ะก็ต้องเฝ้าระวังวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคกลางมีฝนร้อยละ40นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60 นครนายกปราจีนบุรีเจอแน่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ60ฝั่งอันดามันก็ฝนร้อยละ60เหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ60นะคะวันนี้นะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะฟ้าผ่าสนามฟุตบอลคุณผู้ฟังที่สุไหงโกลกอะแล้วก็กำลังแข่งฟุตบอลอยู่พอดีค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ8รายเสียชีวิตไป1ค่ะเมื่อวานตอนเย็นคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นเหตุเศร้าใจจริงๆเลยขณะที่เขากำลังแข่งฟุตบอลกันอยู่ค่ะปรากฏว่าฟ้าผ่าลงมามีภาพจากกล้องวงจรคือภาพที่เขากำลังถ่ายอยู่เห็นชัดเจนเลยค่ะสายฟ้าฟาดลงมากลางสนามฟุตบอลแล้วก็ลงตัวนักฟุตบอลพอดีเลยค่ะซอฟวันอาร์แวร์เป็นนักฟุตบอลของ FC ยะลาทีมไทยลีก3เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังแข่งขันฟุตบอลรายการโกลก FA คัพที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสค่ะนาทีที่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยซอฟวันอาร์แวร์โดนเต็มๆเลยค่ะได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตตามมาด้วยนักกีฬาอีก8คนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะบางคนก็กลับบ้านได้แล้วอ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากๆเลยนะคะแล้วผ่าลงมาตรงๆนักกีฬาพอดีเลยอะค่ะคืออย่างนี้นะไอ้เรื่องฟ้าผ่าลงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่จะผ่าอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นที่สูงหรือว่าที่โล่งแจ้งอาจจะสูงกว่าคนอื่นไหมคือมันจะผ่าจุดนี้พอดีอยู่แล้วค่ะมันไม่ใช่แบบคือมันเป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นต้องใช้คำว่าคราวเคราะห์หรือคราวซวยจริงๆจุดที่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยคือเขาจะผ่าตรงนี้อยู่แล้วแต่มันเป็นเหตุบังเอิญที่ผู้โชคร้ายเหยื่อหรือเคาะกรรมเคาะกรรมอะไรก็ตามแต่นี่แหละไปอยู่ตรงนั้นพอดีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนั้นน่ะโดนแน่ๆอยู่แล้วค่ะเพราะเขาจะผ่าตรงนั้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะไปงงว่าอะไรทำให้ผ่าตรงนั้นคือมันเป็นจุดมันเป็นพิกัดที่ฟ้าจะผ่าลงมาตรงนี้พอดีค่ะจะด้วยมุมหักเหหรือมีอะไรสักอย่างนึงณบริเวณนี้หรือตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นจุดที่ฟ้าจะผ่าลงมาตรงนี้อยู่แล้วแหละหรืออาจจะเป็นสมมุติว่าถ้ามีที่สูงมีอะไรสูงๆอยู่ตรงนี้เขาก็จะผ่าลงตรงที่สูงๆนี่แหละเหมือนอย่างที่มีรถขับอยู่แล้วฟ้าผ่าลงมาที่รถพอดีเนี่ยคือฟ้าจะผ่าตรงนี้อยู่แล้วค่ะแล้วมันเป็นจังหวะที่รถขับมาพอดีอันนี้ก็เหมือนกันค่ะฟ้าจะผ่าลงมาตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยของสนามฟุตบอลเนี่ยแล้วบังเอิญน้องเขาวิ่งมาตรงนี้พอดีนี่แหละมันจะอะไรก็ช่างเหอะแต่ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ก็คือเขาจะผ่าตรงนี้อยู่แล้วแล้วมันเป็นโชคร้ายที่ผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยวนเข้ามาตรงนี้พอดีด้วยชะตาชีวิตด้วยความบังเอิญหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นอดีตนักเตะสโมสรปัตตานี FC เพิ่งจะเซ็นสัญญากับยะลา FC เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมายังไม่ได้ไปร่วมทีมเลยค่ะมาประสบอุบัติเหตุเศร้าเสียชีวิตกลางสนามฟุตบอลเลยแถมท้ายด้วยผู้บาดเจ็บอีก8รายที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกนะคะก็มีนักฟุตบอลทั้งหมดนั่นแหละค่ะอายุระหว่าง19ถึงน้อยสุด19สูงสุด38แล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นมาเลเซีย1รายอายุ22ปีเขาเดินทางกลับไปรักษาต่อที่มาเลเซียไปแล้วนี่ค่ะเป็นข่าวเศร้าไปเลยแล้วก็มีเรื่องของต่อตะเคียนไหมต่อตะเคียนยักษ์ลอยทวนน้ำมาที่คลองชูทีเครนไปยก2รอบไม่ยอมขึ้นน่ะชาวบ้านเตรียมที่จะทำพิธีอัญเชิญค่ะ ซียนหวยไม่ยอมพลาดแน่นอนถึงแม้ว่าจะเพิ่งออกไปได้ไม่กี่วันอัศจรรย์เลขเรือแล้วก็เลขหางประทัดเมื่อวานนี้ประมาณ 4:00 น.ค่ะบริเวณคลองฉู่ฉี่พื้นที่หมู่4ตำบลบางจะเกรงอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะมีเหตุมหัศจรรย์สุดฮือฮาเมื่อชาวบ้านร่วมใจกันลากเอาตอตะเคียนขนาดใหญ่ขึ้นมาจากคลองหลังจากมีผู้พบเห็นไม้ดังกล่าวลักษณะหน้าแปลกประหลาดตอตะเคียนยักษ์ลอยทวนกระแสน้ำมาเองค่ะมาถึงท่าเทียบเรือของหมู่บ้านสร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นซึ่งมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลละค่ะชาวบ้านพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บางจะเกรงนะคะอบจ.สมุทรสงครามก็ประสานนำเครนมายกตอตะเคียนขึ้นจากน้ำเครนมายก2รอบตอตะเคียนไม่ขึ้นค่ะรถกระบะมาช่วยถ่วงน้ำหนักบนเครนก่อนแล้วก็เลยบอกหยุดก่อนละกันเดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายยังไม่ขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านก็ไปปรึกษาร่างทรงงั้นจัดพิธีอัญเชิญอย่างเป็นทางการและกันพรุ่งนี้9โมงค่ะวันพฤหัสบดีเป็นวันครูเป็นวันมงคลเตรียมนำรถเครนคันใหม่มาพร้อมเครื่องเส้นไหว้อัญเชิญไปประดิษฐานที่ศาลประจำหมู่บ้านปากคลองฉู่ฉี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพบูชาจะบอกให้ว่าจะพาไปอยู่ตรงนั้นนางสุภาพคงรักษาผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลบางจะเกรงบอกตอนแรกก็ไม่เชื่อมีคนมาบอกว่าพบต้นไม้ใหญ่ก็ถามไปว่าตาฝาดหรือเปล่าแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ลงพื้นที่เองช่วงเย็นค่ะพอลงไปสัมผัสในน้ำนี่รู้สึกได้เลยว่าต้นใหญ่มากขนาด 3-4 คนโอบอ่ะทีแรกเลยเนี่ยเห็นจมอยู่ใต้ผิวน้ำแต่พอเข้าไปดูลอยขึ้นมาให้เห็นทั้งต้นเลยค่ะก็เลยจุดธูปบอกกล่าวถ้าอยากเข้ามาอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านก็ขอให้ลอยตามน้ำมาตอตะเคียนลอยน้ำมาแต่เป็นการลอยทวนเรือมาอย่างน่าแปลกใจลอยทวนน้ำมาก็เลยกลายเป็นเรื่องอัศจรรย์มากนักแสวงหาโชคไม่พลาดสำหรับการเสี่ยงโชคค่ะเรือที่ไปรับตอตะเคียนคือ07จุดประทัดอัญเชิญบอกหางประทัดก็เป็นเลข07มหัศจรรย์มากใครมีความเชื่อและอยากร่วมทำบุญก็ไปลุ้นโชคลาภด้วยกันได้บุญได้กุศลก็มาสร้างศาลสร้างอะไรซะนะประมาณนี้นายศิรโสพลสมาชิกอบจ.สมุทรสงครามบอกว่าคนขับรถเครนที่มาช่วยยกเนี่ยมีความมั่นใจมากเขายกของหนักมาเยอะแต่รอบนี้ยกไม่ขึ้นนำกระบะมาช่วยถ่วงซับแรงก็ยังไม่สำเร็จกลัวจะเป็นอันตรายเลยหยุดไว้ก่อนนอกจากนี้ชาวบ้านขับเรือออกไปต่อตะเคียนลอยทวนน้ำตามเรือมาเหมือนอย่างตั้งใจอยากจะมาอยู่กับชาวบ้านจริงๆต่อตะเคียนลอยทวนน้ำมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เลขหางประทัดมาแล้วค่ะ07กับ558นี่วันที่4นะโยมจะรีบไปไหนเนี่ยประมาณนี้ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมีหลายเรื่องอยากจะเล่าวันนี้ข่าวเยอะมากเดี๋ยว 11:00 นกลับมาเล่าอีกช่วงนึงเนาะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำปลูกอะไรอยู่มันร่วงหมดวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโทรหาปุ้มได้ที่0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะพบกัน11โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 085
2: ช่วยจนล้นไปคน
3: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
5: หอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
7: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
8: ชัดชนาการเหลี่ยมทองค่ะคนร้ายรอบวางระเบิดรถเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลดุงทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
11: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
12: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมง